0: เติม
1: เพ
0: นะ
1: จ
0: ค่ะ
1: MCOT News FM 100.5 นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็อ่วม
0: ท่วมหนักเลย
1: อ่วมอรทัยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หน้ารามคำแหงนะครับตลอดเส้นเชื่อมต่อไปถึงเส้นลาดพร้าวเลยตอนนี้ยังน้ำท่วมอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่ตีสองของวันก่อนนะแล้วก็ยาวจนถึงวันนี้เกิน24ชั่วโมง
0: ก่อนที่เมื่อกี้จะเข้ามาสถานีฝนกลับตกหนักขึ้นนะที่โน้วันๆอยู่กลัวน้ำจะยิ่งท่วมหนักเข้าไปอีกนะคะ
1: ครับและวันนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานเข้ามาแล้วด้วยนะครับว่าจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย 100% แน่นอน
0: 100%
1: ปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็น้ำฝนเนี่ยก็คือยังตกหนักอยู่นะครับตกหนักสลับหยุดบ้างแต่ว่าไม่เห็นแสงอาทิตย์แน่นอนสำหรับวันนี้นะฮะในพื้นที่กรุงเทพภาคกลางแล้วก็อาจจะมีทางภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะได้รับอิทธิพลจากฝนในช่วงเช้าของวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ
0: น่าเป็นห่วงเลยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายเข้ามานะอย่างที่ฉันน่ะเจอจังหนับเลยอะค่ะน้ำท่วมบ้านท่วมถนนรัชดานี่ตลอดทั้งแนวเลยนะคะคุณผู้ฟังมาทักทายทางไลน์ก็มีคุณโดยนะส่งรูปมาเนาะคุณมยุรีเช่นกันส่งรูปมาอันนี้เพิ่มเติมจากเมื่อ 6:30 น.ที่เราทักทายไปเนาะแล้วก็มีคุณวิบูลชัยสวัสดีเราขอให้มีความสุขสุขสันต์ในวันเสาร์ขอบคุณนะคะ
1: วันนี้วันพระด้วย
0: อ๋อใช่ใช่วันนี้วันพระใช
1: ่วันไหว้พระจันทร์ใช่ไหมฮะ
0: เมื่อคืนไหว้พระจันทร์ไปแล้วว
1: ันนี้วันพระแต่ไม่มีพระจันทร์ให้ไหว้
0: มีพระจันทร์แต่เราไม่เห็นพระจันทร์เพราะอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีมีพระจันทร์แต่เราไม่เห็นพระจันทร
1: ์
0: ท้องฟ้าเป็นไม่ก็เรียกอะไร
1: มันมืดไปหมด
0: เ
1: ต็มไปด้วยฝนมีน้ำเต็มฟ้าไปหมดเลยนะคุณฟังอยากให้มาเห็นจริงเลยในกรุงเทพเนี่ยคือหนักจริงอ่ะ
0: หนักจริงมากไม่เคยเจอ
1: หนักกว่าช่วงที่ปีน้ำท่วมปี54อ่ะ
0: ใช่
1: นะฮะเพราะว่ามันท่วมเกือบครอบคลุมทุกพื้นที่เลยนะครับ
0: แล้วก็มีคุณมยุรีส่งรูปมานะคุณวิบูลชัยเช่นกันขอให้เรามีการนะมีความสุขสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันเสาร์น่ารักมากมากคุณชัยนรงค์กิ่งนอกก็ทักทายเข้ามานะว่ายังมีฝนตกอยู่เลยครับที่มีนบุรีขึ้นเรื่อยๆโอ้
1: ครับเมื่อกี้นี้ระหว่างรอสายอาจารย์นะครับก็อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายมาขยายความกันหน่อย
0: ขยายความใช่ไหมได้เลยคุณใช้ดิฉันขยายความเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญมากต่อการมีสุขภาพและก็อายุที่ยืนยาวเนาะอาจารย
0: ์อันนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าขี้เกียจออกกำลังกายก็บอกเป็นผลมาจากพันธุกรรมที่เมื่อกี้บอกไปแล้ว
1: เนี่
0: ย
1: น
0: ะคะเกิดจากยีนเนี่ยนะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำการทดลองเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูรายละเอียดแต่เอาว่าเขาก็ทำการทดลองได้ผลสรุปมาแล้วนะเนี่ยมันมีถึง 37% เลยเนี่ยนะแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าการไม่ชอบออกกำลังกายนี้มีผลมาจากพันธุกรร
1: ม
0: หรือมีผลมาจากยีนนั่นเองเนี่ยนะยังไงก็ตามเขาบอกการออกกำลังกายมีประโยชน์ในการป้องกันโรคภัยต่างๆถึงเราจะมียีนนะที่ทำให้ไม่ชอบออกกำลังกายนะแต่ก็สามารถหาวิธีที่ทำให้คนหันมาสนใจการออกกำลังกายได้ด้วยการทำให้รู้สึกสนุกนะรู้สึกว่ามันมีประโยชน
1: ์
0: แล้วก็หาแรงจูงใจโดยการกำหนดให้โปรแกรมออกกำลังกายเองหรือหาพาร์ทเนอร์ในการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนทางนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยชนะไอ้เจ้ายีนขี้เกียจตัวนี้ได้นะอันนี้ก็ดีนะคะทีนี้ประโยชน์ของการออกกำลังกายคุณฟังคะก็บอกว่าท่านที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอาจจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้มากขึ้นป้องกันการเกิดโรคหัวใจด้วยนะโรคความดันต่ำมีภูมิต้านทานของร่างกายดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนแล้วก็โรคข้อเสื่อมด้วยเนี่ยนะทีนี้มันก็ยังช่วยในการควบคุมน้ำหนักการทรงตัวแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยคล่องแคล่วขึ้นช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นด้วยอ
1: ัน
0: นี้สำคัญนะแล้วก็ช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้การนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นด้วยทีนี้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหากทุกคนต้องการความแข็งแรงของร่างกายทุกส่วนเนี่ยทุกอวัยวะด้วยก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ20-30นาทีอันนี้เป็นข้อแนะนำนะสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งก็เพียงพอที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคเจ็บไข้ได้ป่วยอื่นๆด้วยถ้าคนมีปัญหาเรื่องการออกกำลังกายก็อย่างว่าเนี่ยเราก็มีนะหน่วยงานของทางการแพทย์ของเราที่หน่วยเวชศาสตร์การกีฬาหร
1: ือ
0: ว่าภาควิชาศัลยกรรมออร์โธโปดิกเนี่ยนะแล้วก็กายภาพบำบัดเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะเบอร์นี้นะคุณฟังคะ024197530นะคะ

0: โทรไปได้ปรึกษาได้นะ024197530ค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับมันก็มีผลต่อเรื่องของลำไส้ด้วยนะอาจารย์ฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขยับร่างกายนานๆเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยมันก็เหมือนมันไม่ได้ทำงานด้วยนะครับพอถ้าเราออกกำลังกายขยับบ่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อลำไส้โดยรวมนะฮะพอลำไส้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนสมองที่2 ของร่างกาย
0: ถูกต้อง
1: เวลาที่เราแบบมีความเครียดเนี่ยมันก็ลงไปส่งผลถึงลำไส้แล้วเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนนั่นแหละมันส่งผลถึงตัวจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในลำไส้เราแล้วมันก็ส่งสัญญาณไปถึงสมองว่าโอเคตอนนี้ฉันไม่โอเคนะลำไส้มันปั่นป่วนแล้วเนี่ย
0: แต่บางทีออกกำลังกายแล้วนะแต่นี้มันแล้วแต่คนเองนะคุณฟังคะอย่างนี้ฉันน่ะเป็นคนท้องผูกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละตั้งแต่เด็กเลยอ่ะถึงแม้จะออกกำลังกายถึงแม้จะทานผักเยอะๆน
1: ะ
0: ก็ยังท้องผูกอยู่นะก็ต้องใช้วิธีอื่นบางทีก็ต้องทานไอ้โปรไบโอติกมาช่วย
1: อ๋อใช่ใช่ใช่สำคัญมากเลยนะอาจารย
0: ์ก็คือเอาแบคทีเรีย
1: ตัวด
0: ีเข้าไป
1: จัดการกับแบคทีเรียตัวร้าย
0: แล้วบางทีเรียนก็ต้องทานยาถ่ายใช่ไหมเวลาทานยาถ่ายมันก็ขอโทษนะมันก็ออกมาเยอะแยะใช่ไหมแบคทีเรียมก็ไอ้ตัวดีก็ถูกทำลายไปด้วยเนี่ยเพราะงั้นก็ต้องทานโปรไบโอติกเสริมเข้าไป
1: แต่ว่าท่านใดที่แบบไม่ได้มีแบบเงินจะไปซื้อโปรไบโอติกโปรไบโอติกขนาดนั้นก็อาจจะเป็นพวก
0: อาหารแบบน้อง
1: กินโยเกิร์ตหรือว่าเป็นพวกกิมจิ
0: อ๋อกิมจ
1: ิ
0: เหรอ
1: ใช่กิมจิก็ได้นะครับจริงๆในปลาก็มีนะอาจารย์แต่ว่า
0: ดิฉันไม่ทานปลาไง
1: อาจจะโซเดียมเยอะไปหน่อยอาจจะไม่แนะนำเน
0: า
1: ะ
0: ปลาดิฉันไม่ทานค่ะแล้วก็
1: มันมี
0: กิมจิดิฉันก็ไม่ทานเพราะกลิ่นมันแรงอ่ะผักดองของเกาหลีใต้อ่ะกลิ่นมันแรงอ่ะเนาะไม่รู้จะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวเน
1: า
0: ะค่ะ
1: ในระหว่างรออาจารย์เนาะนะครับก
0: ็
1: ไปที
0: ่
1: กองเรือลาดตระเวนระยะไกลที่48กองปลดปล่อยเรือประชาชนจีนนะครับก็เดินทางไปถึงกรุงย่างกุ้งแล้วนะครับเพื่อเริ่มต้นภารกิจเยือนพม่าอย่างเป็นทางการเป็นเวลา5วันนะครับก็เกิดพิธีต้อนรับขึ้นมานะครับกองเรือแพลนในภารกิจเยือนเมียนมาครั้งนี้เนี่ยก็มีเรือรบ3ลำนะครับมีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีถังซานนะครับกับเรือฟริเกตติดขีปนาวุธวิถีต้าซิงและก็เรือสนับสนุนอเนกประสงค์ไทหูนะครับที่ท่าเรือย่างกุ้งเนี่ยมีชาวเมียนมาเนี่ยประมาณ300คนส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารและรัฐบาลเมียนมาครับมาต้อนรับนะครับมีเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนประจำเมียนมาและก็ตัวแทนจากบริษัทองค์กรชุมชนชาวจีนในเมียนมาเนี่ยถือป้ายมาต้อนรับเหล่าทหารจีนที่มากับเรือทั้ง3ลำนะครับบรรยากาศก็คึกคักมากตามรายงานของเพจข่าว Popular News Journal นะครับเขาบอกว่ากองเรือลาดตระเวนระยะไกลที่48เนี่ยออกเดินทางจากท่าเรือทหารในเมืองชิงเต่ามณฑลซางตงเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้ว11ตุลาคมนะฮะแล้วก็ลาดตระเวนในทะเลอ่าวเอเดนแล้วก็หน้านอกด้านน้ำชายฝั่งโซมาเลียก่อนที่จะเดินทางเยือนเมียนมานะครับระหว่างเยือนเนี่ยนายทหารจีนก็จะพบปะกับนายทหารและก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และวัฒนธรรมมีการแข่งขันกีฬาระหว่าง2กองทัพนะครับรวมถึงจะมีการจัดเลี้ยงรับรองบนดาดฟ้าของเรือด้วยนะครับการนี้ก็เป็นการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับในการเดินทางเยือนครั้งนี้มันคล้ายๆกับการส่งสัญญาณเหมือนเปรียบเทียบได้กับเรือรบสหรัฐมาเทียบขึ้นฝั่งของพัทยาอาจารย์มันเหมือนกันไหม
0: คล้ายๆนะน่าจะคล้ายๆ
1: นะ
0: ดิฉันก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของเรือรบนะแต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะคะ
1: ครับ
0: มาข่าวนี้กันดีกว่าระหว่างที่รออาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยนะน่าจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมหรือเปล่า
1: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้
0: หรือโทรศัพท์สายอาจจะขัดข้องใช่ไหมใช่ไหมนะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันคุณฟังคะเราก็จะสังเกตเห็นได้เนาะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยแล้วก็ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านนี่โอ้มันมีผลกระทบไปหลายประเทศเลยนะน้ำมันก็แพงขึ้นปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในการขนส่งน้ำมันเนี่ยฟิลิปปินส์เองก็เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบนะแล้วก็ขาดแคลนอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า disruption เลยนะคุณฟังคะตัวนี้ค่ะเขาบอก recent energy supply disruptions and price spikes นะราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเยอะเลยนะเขาใช้คำว่า spikes นะ spike นะไม่ใช่น้ำเดือดสเปรย์อีกคนละตัวกันนะ spike นะ spike spike คือมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย price spike have added urgency to the Philippines efforts to tap potential offshore resources นะเซ่ President Ferdinand Marcos Jr. ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะก็คือการที่น้ำมันแพงขึ้นแล้วก็ เรื่องของราคาน้ำมันอย่างที่บอกอะแพงขึ้นเนี่ยนะแล้วก็การขนส่งได้

0: ่นซัพพลายนะก็คือความต้องการน้ำมันที่มันถูกเขาเรียก disruption เป็นอุปสรรคขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยทำให้ทางผู้นำฟิลิปปินส์คือประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียออกมาพูดเลยนะคะถึงการที่เป็นไปได้ the possibility ที่จะร่วมมือกับจีนนะในการพัฒนาน้ำมันหาแหล่งน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะโดยเขาพูดอย่างนี้ค่ะว่าPhilippine President says joint oil and gas exploration with China a distinct possibility distinct ตัวนี้ป่ะเห็นได้ชัดเลยเป็นไปได้นะ distinct D-I-S-T-I-N-C-T นะ distinct possibilityมีโอกาสเป็นไปได้เยอะอย่างเด่นชัดเลยเนี่ยนะคะโดยมาร์กอสออกมาพูดเลยถึงว่าได้มีการเจรจากับจีนเนี่ยนะมีความคืบหน้าแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็มีท่าทีที่จะต้องการร่วมมือดำเนินการสำรวจนะพลังงานให้มันประสบความสำเร็จทีนี้จีนกับฟิลิปปินส์คุณฟังเราก็ทราบกันอยู่ใช่ไหมคะก็มีระหองระแหงกันนะในเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสเปกลี่ในทะเลจีนใต้อยู่เนาะแต่ว่าทางฟิลิปปินส์เขาเรียกว่าทะเลเขาไม่เรียกทะเลจีนใต้เขาเรียกทะเลตะวันตกทะเลตะวันตกเวสซีของฟิลิปปินส์เนี่ยนะทีนี้ทั้งสองประเทศคือฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยกลับมาเจรจาระดับสูงอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นี่เองเพื่อหาทางสร้างความร่วมมือด้านน้ำมันแล้วก็ก๊าซในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะแม้ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเนี่ยตึงเครียดนะอย่างที่พูดไปก็คือการเผชิญหน้ากันในทะเลจีนใต้เนี่ยแต่ผู้นำฟิลิปปินส์ยืนยันว่าฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังต้องการที่จะร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลายด้านอีกด้วยโดยมาร์กอสนั้นระบุว่าจีนยังเป็นหนึ่งนะในประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ในฟิลิปปินส์ก็สะท้อนว่าทั้งสองประเทศเนี่ยยังมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันแม้จะมีความขัดแย้งทางด้านดินแดนก็ตามเนี่ยนะทีนี้ทะเลจีนใต้คุณฟังคะมันมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างมากเลยว่าเพราะมันเป็นเส้นทางการค้าที่มีมูลค่ามากกว่า3ล้านล้านUS ดอลลาร์ต่อปีนะขณะที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ซึ่งก็ถูกท้าทายนะโดยคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะเมื่อปี2016ยังไงก็ตามมาร์กอสก็ยังยืนยันว่าฟิลิปปินส์นั้นก็ไม่ได้ยอมสละสิทธิของตัวเองในทะเลจีนใต้นะแล้วก็ไม่ได้มีข้อตกลงพิเศษกับจีนที่กำหนดให้ฟิลิปปินส์นั้นต้องขออนุญาตให้จีนก่อนดำเนินภารกิจส่งเสบียงในพื้นที่ที่ว่านี้ยังไงก็ตามเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังแยกนะคือพยายามที่จะแยกความร่วมมือด้านพลังงานและเศรษฐกิจออกจากข้อพิพาทด้านดินแดนนะโดยมาร์กอสจูเนียร์มองว่าการร่วมสำรวจน้ำมันและก๊าซกับจีนเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกสำคัญในการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแม้ว่าทั้งสองฝ่ายยังต้องจัดการกับประเด็นสิทธิและอธิปไตยในทะเลจีนใต้ก็ตามค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเนี่ยผมมีเรื่องของทางสิงคโปร์เขามีการตั้งสอบฉุกเฉินหลังจากมีการโพสต์ขายเนื้อสุนัขออนไลน์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ
0: สักครู่เดียวค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ

0: รายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาขอบคุณมากๆนะคะ
1: ครับนะถามมีคุณฟังถามถึงอาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยน่าจะติดอะไรสักอย่างนะอาจจะน้ำท่วมหรือเปล่าที่บ้านอาจารย์
0: แล้วก็อาจจะเรื่องของการติดต่อทางโทรศัพท์อาจจะขัดข้องนะ
1: อาจจะมีปัญหาทางด้านนั้นนะครับ
0: ด้านใดด้านหนึ่งนะคะ
1: เดี๋ยวก็มาคุยกับอาจารย์วันพรุ่งนี้ละกันนะครับช่วงนี้ก็ไปติดตามข่าวกันต่อนะมาฝากคุณผู้ฟังหลายข่าวเลยนะครับสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์นะครับหรือว่า SFA ครับเขาเร่งตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนบนโซเชียลมีเดียครับหลังจากพบการโพสต์โฆษณาซื้อขายเนื้อสุนัขอย่างผิดกฎหมายในประเทศนะครับก็ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าทางสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์เนี่ยไม่เคยอนุมัติให้มีการนำเข้าหรือว่าจำหน่ายเนื้อสุนัขแต่อย่างใดทั้งสิ้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นนะครับหลังจากมีการแคปภาพหน้าจอจากกลุ่มเพจ Facebook นะครับ Dog Singapore นะครับก็เปิดเผยนะครับเผยแพร่โฆษณาภาษาเวียดนามที่ขายเนื้อสุนัขส่วนต่างๆนะครับแม้ว่าโพสต์นี้เนี่ยจะถูกลบออกไปแล้วในเวลาต่อมาแต่ว่าทางสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุกชนิดจะต้องผ่านการรับรองแหล่งที่มาและดำเนินการโดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อความปลอดภัยทางอาหารของประชาชนด้วยนะครับแล้วทางการของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทำผิดนะครับไปจำหน่ายเนื้อสัตว์นำเข้าผิดกฎหมายต้องระวางโทษปรับสูงสุด $50,000คิดเป็นเงินไทยก็ล้านสามอาจารย
0: ์
1: หนักมากเลยนะครับแล้วก็ไม่พอนะจำคุกด้วยจำคุก2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและถ้าหากเป็นการกระทำที่ทำผิดซ้ำโทษจะปรับสูงขึ้นนะครับถึง$100,000สิงคโปร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ย2.6 ล้านแค่นำเข้าเนี่ยนะแล้วก็จำคุกสูงสุด3ปีแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนถ้าไปเจอเบาะแสหรือว่าพบความผิดปกติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารอันนี้เขาบอกว่าให้แจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ได้เลยนะครับเขาจะจัดการให้นะฮะที่สิงคโปร์
0: ที่สิงคโปร์เนื้อสุนัขนะไม่ได้นะพูดถึงเนื้อสุนัขนี่รู้สึกว่าที่เวียดนามเนี่ยคนของเขาชอบนะชอบทานเนื้อสุนัข
1: ใช่ใช่ใช่อาจารย
0: ์แล้วคุณเคยทาน
1: ไหมไม่ครับ ไม่เคย
0: แน
1: ่ชัวร
0: ์ แน่นอนอยู่แล้ว อะไรที่มันแปลกๆเราก็คงไม่ทานหมายสุนัขมันเป็นเพื่อนที่ดีของเรานะ
1: ใช่ครับ
0: เราคงจะทานไม่ลงนะฮะทีนี้เรื่องนี้คุณเวลาเดินทางบนเครื่องบินคุณแครี่หรือคุณเอาพกไอ้เนี่ย power bank ไปด้วยป่ะ
1: พกครับ
0: แล้วคุณแล้วเขาให้อนุญาตเอาขึ้นเครื่องบินได้ถูกไหมแต
1: ่ได
0: ้แต่ห้ามโหลดเข้าไปใต้ท้องเครื่องบินไม่ได้เนาะ
1: ใช
0: ่แต่คุณต้องเอาติดตัวใส่ในที่คุณนั่นแล้วไม่ได้วางอยู่ข้างบนไม่ได้ด้วยนะ
1: ใช่ต้องเป็นกระเป๋าที่เราพกพาไป
0: พาไปเนี่ยนะแต่ที่รายนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดขึ้นเนี่ย power bank ไฟไหม้บนเครื่องบินของสายการบินแอร์โซนะแล้วก็เลยทำให้เครื่องต้องดีเลย์ตั้งเกือบ3ชั่วโมงเครื่องบินที่ว่านี้เนี่ยก็มีผู้โดยสารอยู่221คนแล้วก็ลูกเรือ7คนเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาก็จะมากันเป็นครอบครัวเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจากกรุงโซลเพราะก็เดินทางจากเกาหลีใต้เนี่ยนะก็จะไปยังเมืองดานังของเวียดนามเพื่อไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวของเกาหลีโดยสายการบินเมื่อกี้เรียนบอกแอร์โซลใช่ไหมน่าจะเป็นสายการบินโลคอสแอร์ไลน
1: ์
0: ก็อย่างที่บอกอะพอเกิดไอ้ power bank ก็ไปพบว่ามีผู้โดยสารเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยนะเขาก็เอา power bank ไปแต่เขาไว้อยู่ข้างบนอะตรงไอ้ห้องไอ้ที่เรานั่งอยู่แล้วมันอยู่ข้างบนนะนะแล้วมันก็เกิดไฟไหม้อยู่ในกระเป๋าของผู้โดยสารคนนี้เนี่ยนะแล้วก็เลยทำการดับไฟกันนะเมื่อวานซืนนี้เองเนี่ยนะคะขณะที่เครื่องบินกำลังจะบินออกจากสนามบินอินชอนนะโดยไฟก็ได้ลุกไหม้ออกจากกระเป๋าของผู้โดยสารที่เก็บไว้ที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะแล้วก็พบ power bank เนี่ยอยู่ในกระเป๋าใบเล็กที่อยู่ในกระเป๋าใบดังกล่าวด้วยก็เกิดเพลิงลุกไหม้เขาก็เร่งดับไฟกันทันทีนะเมื่อไฟดับแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์และสุขภาพของผู้โดยสารบนเครื่องก็พบว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาหายใจไม่สะดวกหลังเกิดไฟไหม้แต่ก็ไม่มีใครอาการรุนแรงถึงขั้นต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะทีนี้ทางสายการบินเนี่ยก็ได้อพยพผู้โดยสารทั้งหมดออกจากเครื่องแล้วก็ได้เปลี่ยนเครื่องบินลำใหม่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งเที่ยวบินที่ทดแทนที่ว่านี้ก็ออกเดินทางช้ากว่ากำหนดเดิมประมาณเกือบ3ชั่วโมงเพ ร้อมกับผู้โดยสารที่เหลืออยู่210

0: 9คนเนื่องจากมีผู้โดยสาร2คนนะตัดสินใจขอยกเลิกการเดินทางด้วยความสมัครใจนะแม่ก็ต้องระวังนะ
1: เดี๋ยวนี้มันมีมาตรฐานด้วยนะครับสำหรับ power bank ที่จะเอาขึ้นโดยเฉพาะไปต่างประเทศมันจะมีมาตรฐานที่ CCC หรือเปล่า
0: ผมไม่แน่ใจก็คือว่าคุณจะต้องไอ้ power bank จะต้องมีความจุมันจะต้อง
1: จุตามที่เขากำหนดแล้วก็มันจะมีมาตรฐานของตัว power bank ด้วยว่าจะต้องแสดงเลข
0: ถูกต้อง
1: ที่เป็นดิจิทัล
0: ใช่แล้วก็ถ้าคุณเป็นพาวเวนที่เก่าเสื่อมแล้วก็ไม่ควรนะใช่
1: ไหมไม่ควรเลย
0: เออแล้วเกิดมัน
1: เสี่ยงมาก
0: เสี่ยงมากเสี่ยงอันตรายจริงๆนะ
1: อ่ะยังอยู่ที่เวียดนามนะคุณผู้ฟังครับอาจารย์ตลาดรถยนต์เวียดนามตอนนี้พุ่งแรงที่สุดในอาเซียนนะครับหลังจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของวินฟาสต์ตอนนี้โตทะลักนะครับดันตลาดครึ่งปีแรกโตกว่า 31%ตลาดรถยนต์เวียดนามตอนนี้ขยายตัวร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยนะครับโดยในครึ่งแรกของปีนี้นะครับมียอดขายเติบโตสูงถึง 31.1 ซึ่งปัจจัยหลักเนี่ยมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าค่ายวินฟาสต์เนี่ยนะครับที่ส่งมอบรถได้มากกว่า 116,000 คันถือว่าทะยานขึ้นมาเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ1ของประเทศเลยนะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินระดับโลกนะครับ PwCเขาเปิดเผยรายงานภาพรวมตลาดรถยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียน6ประเทศประกอบด้วยเวียดนามอินโดนีเซียไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์นะครับเขาก็พบว่าภาพรวมตลาดรถยนต์ในภูมิภาคเนี่ยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยมียอดขายรวมราวๆนะครับ 1,750,000 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นมา 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับแล้วเวียดนามเนี่ยก็ครองแชมป์อัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาค 31.1% ด้วยยอดขายรวมของเขานะครับ 291,000 คันตามมาด้วยอินโดนีเซียครับที่มียอดขายสูงสุดในแง่ของปริมาณเนี่ย 437,000 คันแล้วไทยเรากับมาเลเซียรั้งอันดับ2นะอาจารย์อันดับ2กับอันดับ3ไม่น้อยหน้าก็มียอดขายประเทศละประมาณ 385,000 คันส่วนฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในกลุ่มนะครับที่มียอดขายหดตัวลงร้อยละ 6.1 นะครับทั้งนี้ PwC เนี่ยเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดเวียดนามให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยมันมาจากกระแสความนิยมรถไฟฟ้าร
0: ถยนต์ไฟฟ้าร
1: ถยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะค่ายวินฟาสของเวียดนามเนี่ยนะเป็นเบอร์หนึ่งเลยซึ่งเขามีการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้ายอดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ72มีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างลิโมกรีนนะครับลิโมกรีนเนี่ยขยับขึ้นมาแซงรุ่น VF3 ครองตำแหน่งรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกนอกจากนี้นะครับยังมีภาพรวมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในอาเซียนเนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นมา32%ของตลาดรวมและตอนนี้ค่ายรถยนต์สัญชาติจีนก็สามารถกลับมาเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในภูมิภาคขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 15.7 อย่างมีนัยสำคัญครับ
0: ค่ะคุณพูดถึงเวียดนามดิฉันก็มีข้อมูลของรถไฟฟ้าของจีนนะดิฉันแต่พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าเลยอดนึกถึงไม่ได้ว่าทั้งวินฟาสที่มันพุ่งสูงขึ้นก็ดีหรือว่า EVG นะ EV ก็ Electric Vehicle เนี่ยนะที่มันส่งออกเนี่ยไปในตลาดโลกไม่หยุดเลยเนี่ยหมายความว่าเยอะมากเลยอดนึกถึงไอ้เทสลาของเนี่ยใครอะอีลอนมัส
1: ก์
0: เพราะเทสลามันแพงไง
1: ครับ
0: คันนึงก็2ล้านกว่าออกไปนะถ้ารุ่นท็อปๆนี่ก็2ล้านกว่าเกือบ3ล้านแล้วเนาะมันก็ดีกว่าอะไร
1: ก็สมราคานะอาจารย
0: ์เออใช่ก็จริงอยู่นะสมราคาเนี่ยนะแต่มันก็ค่อนข้างจะแพงนะคือถ้าเอาจากตลาดที่กลางๆหน่อยส่วนใหญ่ก็จะหันมาซื้อรถ EV ของจีนหรือว่าของเวียดนามเนี่ยนะอันนี้ก็มีตัวเลข EV จีนเขาบอกโอ้โหส่งออกเนี่ยในตลาดโลกตอนนี้เนี่ยฉุดไม่หยุดเลยนะมันเยอะเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยเนี่ยนะรวมทั่วโลกแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 33% นะเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นเนี่ยสู่ระดับ 284,000 กว่าคันนะส่งผลให้ยอดส่งออกสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยพุ่งสูงถึง 2.11 ล้านคันนะคุณ 2,110,000 คันนะขยายตัวเพิ่มเป็น 53% เมื่อเทียบกับปีก่อนเมื่อกี้คุณวินฟ้าใช่ไหมนี่เขามากกว่าอีกนะ 53% เนี่ยนะคะทีนี้เฉพาะในเดือนสิงหาคมค่ะผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนเนี่ยได้ส่งออกรถยนต์ทุกประเภทเลยนะรวมกันเนี่ยออกสู่ตลาดต่างประเทศอันนี้เฉพาะเดือนสิงหาคมนะคุณฟังคะ 888,000 คันนะเพิ่มเป็น 78% เทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะโดยมีสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าสูงถึง58

0: 20% ของยอดส่งออกทั้งหมดนะทีนี้ตลาดที่เรียกว่าท็อป5นะปรากฏว่าไทยเราเนี่ยผงาดขึ้นมาอยู่อันดับ4นะเธ
1: อ
0: มาประเทศไทยนะอันดับ1ได้แก่เบลเยียมนะด้วยยอดนำเข้า 20,000 กว่าคันเพิ่มเป็น 76% นะแล้วก็อันดับ2คือออสเตรเลีย 20,000 กว่าคันเพิ่มถึง 106% นะคุณฟังอันดับ3บราซิลนำเข้า 21,154 คันพุ่งสูงถึง 353% น่ะอันนี้บราซิลเนี่ยนะฮะส่วนประเทศไทยคุณฟังก้าวขึ้นมาติดอันดับ4ของโลกมียอดนำเข้าในเดือนสิงหาคมเนี่ย 17,718 คันเพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็มียอดส่งออกสะสมตั้งแต่ต้นปีรวมแล้ว 166,693 คันขยายตัวเพิ่มเป็น 107% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นนะอันดับ5ก็คือสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยนำเข้า 17,297 คันเพิ่มเป็น 18% เทียบกับปีก่อนนะก็มียอดสะสม 135,470 คันเพิ่มเป็น 53% นะแล้วก็เอเชียยังครองแชมป์ตลาดหลักนะตามด้วยลาตินอเมริกันด้วยแล้วก็ยุโรปเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยไม่ต้องไปจำตัวเลขมากมายเขาก็มีตัวเลขออกมาเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าเราก็ติดโผอันดับ4ของท็อป5นะของตลาด
1: ม
0: ีจีน
1: สำหรับประเทศไทยนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่
0: ลูกค้ารายใหญ่เลยซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อไอ้นี่ไงรถEV กันเยอะเลยอ่ะเนาะเพราะว่าน้ำมันมันแพง
1: ใช่น้ำมันแพงแล้วก็ตามเทรนด์ตามกระแสเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยศูนย์ต่างๆเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้คนมีความมั่นใจที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น
0: ตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยด้วยหรอมั้งใช่ไหมม
1: ีน่าจะด้วยครับ
0: อย่างเงี้ย BYD อะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ครับ
0: วินฟาสก็เช่นกันนะของเวียดนามเนี่ยไม่แน่ใจคุณฟังมีข้อมูลตรงนี้ลอง
1: ส่งมาได้
0: หน่อยนะส่งมานะว่าวินฟาสเขาก็มาเปิดโรงงานในประเทศไทยเราด้วยเช่นเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวน่าจะมีนะ
1: ครับเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันใหม่นะครับสำหรับรายการ Good Morning ASEAN นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตามกันใหม่พรุ่งนี้อาจารย์วีระวันกับน้องวิรัตนะครับวันนี้ผมผู้เบ
0: สรวมทั้งอาจารย์ทรงเรศนะ
1: ครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนาคุณนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเคยและวันนี้ค่ะก็เป็นวันฉ่ำแห่งชาตินะคะเพราะว่าฝนตกกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งวันทั้งคืนตอนนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังรายงานสถานการณ์มาให้เราอ่านกันหน่อยนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำท่วมขังนะคะรอการระบายหลายจุดเลยเอาแค่รอบๆอสมทนะพี่ณรงค์ย่านเหม่งจ๋ายรัชดา

0: พระราม9เนี่ยนะคะท่วมทั้งเส้นรามคำแหงเองก็เช่นเดียวกัน
1: เพราะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ติดคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองลาดพร้าวนะครับหรือว่าคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยน้ำล้นออกจากคลองแล้วนะฮะเนื่องจากว่าน้ำระบายไม่ทันฝนตกต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลย
0: หลายคนก็ต้องฝ่าน้ำท่วมกลับบ้านเมื่อคืนนี้นะคะบางคนไม่ได้กลับบ้านนี่ก็ได้ถามหลายๆท่านนะคะรวมไปถึงเช้าวันนี้เองเราเองก็ต้องฝ่าน้ำท่วมออกมาจัดรายการด้วยเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเจอสถานการณ์เดียวกันค่ะ
1: กรมอุตุนิยมพัทยาเนี่ยออกประกาศเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยมีผลกระทบไปจนถึง27กันยายนนะครับโดยบอกว่าในช่วง25ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือต้องระมัดระวังไปจนถึง27กันยายนนะครับขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางก็ทำให้ปัจจุบันครับมีสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้น12จังหวัดด้วยกันก็คือเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์รวม38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้าน 11,796 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบณขณะนี้ครับ 37,036 คนนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมกำลังคนและเจ้าหน้าที่และเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมดูแลประชาชนแล้วนะครับก็มีภาพนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐมีภาพย้ายหนีน้ำครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่นำเรือไปช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างอยู่ในบ้านหมู่บ้านและลินพร็อพเพอร์ตี้หนองขามหมู่5ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชลบุรีครับหลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทั้งวันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านก็เป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะนะครับเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเนี่ยน้ำสูงเกินกว่าเอวเลยนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยนะครับบอกว่าฝน24ชั่วโมงท่วมกระจายกทมตะวันออกวิกฤตชัดชาติเร่งสูบลั่นยังเอาอยู่คลองรังสิตน้ำแตะขีดแดงปิด3อุทยานเส้นแล้ว3ศพฝนถล่มกรุงเทพปริมณฑลน้ำท่วมถนนรถติดหนืบการจราจรเป็นอัมพาตทั้งวันผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ดูสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อไม่หวั่นน้ำเหนือจอถล่มซ้ำยันเอาอยู่ชาวปทุมธานีผวาน้ำคลองรังสิตทะลักแปะขีดแดงชลประทานเร่งดันน้ำลงเจ้าพระยาส่วนที่สมุทรปราการเกิดเหตุสลดสองพี่น้องขับเรือไปขนทรายป้องกันน้ำเข้าบ้านเพราะร้ายเรือล่มดับทั้งคู่ที่ชลบุรีพายุฝนพัดกระหน่ำคลื่นทะเลชายหาดพัทยาซัดเรือล่มเคยตื้นกว่า10ลำสัตหีบศรีราชาจมบาดาลอุทยานปิดน้ำตกเจ็ดสาวน้อยห้ามเที่ยวเขาใหญ่2วันครับ
0: หลายคนก็แซวนะคะว่าคำต้องห้ามคือคำว่าเอาอยู่นะคะก็จะทำให้สถานการณ์เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะในขณะที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็สั่งเตรียมความพร้อมนะคะบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะที่ผ่านมาในสั่งเตรียมความพร้อมกันไปแล้วตอนนี้ต้องดูแลประชาชนค่ะตามที่ได้สั่งการเอาไว้ว่าให้รับมือสถานการณ์ซึ่งแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศแต่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ในประเทศแล้วก็ขอให้ทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องทำงานในทุกด้าน

0: านทั้งการเผชิญเหตุการอพยพผู้คนเตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำบุคลากรประสานงานให้มีความเรียบร้อยนะคะในขณะที่ทางกรมชลประทานเองค่ะก็ระบุว่ายังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาการที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่รวมไปถึงสถานการณ์ฝนศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญนะคะอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแนวโน้มก็เพิ่มมากขึ้นนะคะปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแก่กลางประมาณ99ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงปริมาณลำน้ำสาขาต่างๆก็มีผลทำให้ปริมาณน้ำบริเวณที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะอยู่ที่ 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ต้องมีการจัดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรวม511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่ถ้าเปิดดูล่าสุดค่ะเอาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเพราะว่ามีการรายงานออกมาว่าปริมาณฝน24ชั่วโมงตกกันไปแล้วเท่าไหร่อย่างพื้นที่หลัก4นะคะก็อยู่ที่201มิลลิเมตรนะคะในการวัดแบบ24ชั่วโมงนะคะส่วนพื้นที่จตุจักรเองค่ะฝนตกไป211มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะวังทองหลางค่ะก็200กว่าเช่นเดียวกันนะคะสะพานสูง 204.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงก็หลายพื้นที่ฝนสะสมค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะมากันที่พาดหัวข่าวอีกฉบับนึงพร้อมกันกับภาพค่ะเป็นภาพของ Daily News นะคะตำรวจช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ฝ่าน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกตลอดทั้งวันทำให้น้ำท่วมขังบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่แยกคลองประปาต่อเนื่องไปจนถึง5แยกปากเกร็ดนนทบุรีทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกระยะทางกว่าหลายกิโลเมตรค่ะฝนฉ่ำทั้งวันท่วมอ่วมมรสุมถล่มทั่วทิศ12จังหวัดวิกฤตหนักถนนแจ้งวัฒนะมิดกรุงวุ่นเร่งระบายกรุงเทพปริมณฑลอ่วมฝนถล่มอย่างหนักการจราจรเป็นอัมพาตยอมความกดอากาศต่ำขยับมาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาอยู่ตรงใกล้กรุงเทพจุดวัดประตูระบายน้ำประชาร่วมใจเขตมีนบุรีหนักสุด 101.5 มิลลิเมตรผู้ว่าชัดชาติระบุมีน้ำท่วมบ้างแต่ไม่ทั่วกรุงเทพลั่นประมาทไม่ได้เพราะยังมีฝนตกหนักอีกถึง3วัน27กันยายนขณะที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ค่ะน้ำถึงขั้นวิกฤตปริมาณน้ำไหลเอ่อล้นคลองเร่งวางแบเรียร์คอนกรีตทำแนวป้องกันมวลน้ำไหลเอ่อท่วมโรงพยาบาลอ่างทองสั่งปิด2โรงเรียนดังปภ.สรุปอุทกภัย12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือกระทบรวม38อำเภอ143ตำบล 11,796 ครัวเรือนกรมชลประทานพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ส่งผลฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งคาดน้ำไหลผ่านนครสวรรค์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอนุทินสั่งตรงจากลอนดอนผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหลายจังหวัดและอพยพชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดกำชับเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ส่วนอธิบดีกรมชลประทานครับนายวิทยาแก้วมีบอกว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแก่กรัง99ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาต่างๆส่งผลให้มีปริมาณน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานครับบริหารจัดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรวมประมาณ511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนชลประยา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่นางสาวละลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคกลางครับว่ารัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับให้เตรียมความพร้อมทั้งด้านพยากรณ์การแจ้งเตือนการบริหารจัดการน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนดูแลประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอนุทินเกาะติดฝนถล่มขันน็อตรัฐมนตรีบูรณาการกรมอุตุเตือนทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึง27กันยายนปภ.เผย12จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกจม

0: บาดาล596หมู่บ้านกว่าหมื่นครัวเรือนเดือดร้อนหนักกรมชลคุมระบายน้ำผ่านเขื่อนชลพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหวั่นกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนรัฐบาลสั่งยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กำชับโรงพยาบาลสำรองน้ำไฟฟ้ายาเลือดให้ได้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมงกทม.เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักพระดอนยันงบกลางเพียงพอดูแลวิกฤตน้ำท่วมเท้งชี้ทุกปัญหาประชาชนเป็นเรื่องการเมืองขณะที่ข่าวสดนะครับก็พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าจมแล้วหมื่นหลังพิษฝนถล่มทั่วประเทศกทม.อ่วมถนนเป็นคลองบางพลีเรือล่มตาย2ศพครับ
1: ถ้าหากว่าล่าสุดเนี่ยดูจากเรดาร์นะคะของกรุงเทพมหานครก็จะครอบคลุมทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีนะคะพัทยาเพชรบุรีฝนยังเต็มเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าที่เบาบางลงไปแล้วก็ราชบุรีนะคะรวมไปถึงที่กาญจนบุรีก็ยังมีฝนค่อนข้างมากอยู่แต่ว่าอย่างราชบุรีเนี่ยน้อยลงไปแล้วนครปฐมก็มีอยู่บ้างในช่วงที่ติดกันกับกรุงเทพมหานครที่มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะติดตามได้เปิดเรดาร์ดูได้นะคะก็สามารถช่วยในเรื่องของอากาศว่าตอนนี้ฝนตกที่ไหนบ้างอีกภาพนึงค่ะของมติชนนะคะเป็นภาพสภาพน้ำท่วมขังบนถนนงามวงวานภายหลังเกิดฝนตกหนักค่ะในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันก็ทำให้ระบายน้ำกันไม่ทันนะคะน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้วยพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: กลับมาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมีคุณผู้ฟังก็รายงานกันเข้ามานะคะอย่างคุณพนิกาก็ให้กำลังใจด้วยเพราะว่าฝ่าฝนกันมาทำหน้าที่คุณแคทแคทค่ะประชานิเวศ1น้ำท่วมมากๆๆๆนะคะ คุณอะไรนะค่ะน้องจอกฝนตกต่อเนื่อง2วัน2คืน1วันตอนนี้ฝนยังตกอยู่ถนนหน้าบ้านนี่คือน้ำสูงถึงข้อเท้าแล้วนะคะคุณอีกท่านนึงนะคะบอกว่าหมู่บ้านนักกีฬาท่วมสูงในรอบ20ปีเลยนะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะส่งข้อความมาผ่านทางไลน์นะคะบอกว่าตอนนี้คลองหมู่บ้านบางนาแล้วนะแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูด้วยก็คือสูงเลยเข่าไปแล้วอะแล้วก็เข้าบ้านเกือบทุกหลังเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะเอามากันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งนายกก็ได้กล่าวอภิปรายในหัวข้อต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติด้วยก็ย้ำจุดยืนเรื่องของการปฏิรูปสหประชาชาติเพิ่มเสียงเท่าเทียมของนานาชาติฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวถึงความขัดแย้งทั่วโลกที่เกิดขึ้นทั้งปาเลสไตน์การแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีเพราะว่ามองว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งสันติภาพในนิยามของไทยไม่ใช่แก้ปราศจากสงครามแต่ต้องเป็นการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์อย่างไทยค่ะก็ย้ำถึงกระบวนการภายใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งไทยสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองแห่งชาติเมียนมาโดยเฉพาะไทยกัมพูชาด้วยนายกรัฐมนตรีค่ะยังระบุด้วยนะคะว่าระเบียบระหว่างประเทศตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และมีการส่วนร่วมกันของทุกประเทศในการกำหนดอนาคตร่วมกันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นก็เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News เลยนะคะบุกนิวยอร์กซื้อขายหุ้นนายกดึงทุนสร้างงานรายได้ให้คนไทยโชว์ลูกคอบนเวทีอันก้าชูจุดยืนผลักดันปฏิรูปสหประชาชาติศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีในแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ปมวินิจฉัยขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานของกสทช.ยังคงมีความสัมพันธ์กันกับหน่วย

งานของรัฐทั้งในทางข้อเท็จจริงและในทางผลประโยชน์ชี้การระบุเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่ไม่มีผลกระทบต่อกิจการที่ได้กระทำไว้แล้วก่อนศาลมีคำพิพากษา

0: าผ่านการเจรจาทวิภาคีไปใต้อันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นส่วนณัฐพงษ์บุกยื่นปปช.ตั้งคณะไต่สวนกกต.ปฏิบัติหน้าที่มีชอบในคดีหัวสว.ส่วนพฤทธิ์ระบุคดีมีช้าง3ตัวหวังวิปรัฐบาลวุฒิสภาเปิดทางบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราตุลาคมนี้แก้ปัญหาระยะยาวขณะที่สมชัยประเมินฉากทัศน์4ฉากทัศน์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญบาโคสปัดเลือกตั้งจับตา28กันยายนลุ้นได้เลือกตั้งใหม่หมดหรือไม่ก็รวมพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยค่ะ
1: เรื่องของเนเน่รอยัลนะครับในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะฮะก็มีพาดหัวประเด็นนี้เพราะว่าน้องโพสต์ขอบคุณ FC ที่เชียร์จนเธอถึงฝั่งฝันขณะที่ภูเก็ตเองก็จัดฉลองใหญ่ยกเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายสองครับนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องแพลวหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากภูเก็ตผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์คนใหม่บนเวที AGT 2026อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนทั่วโลกและก็ความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับล่าสุดในโซเชียลมีเดียของเนเน่ครับได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเธอลงรูปตัวเองในตอนที่กำลังจะประกาศผลผู้ชนะ AGT 2026โดยเธอหลับตาลงแล้วก็ยกมือไหว้ขอพรพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Thank you everyone for your support support I'm Nene Royal Thank you so much นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนของคุณฉันคือ Nene Royal ขอบคุณมากๆแล้วก็ #FC #AGT แล้วก็ #America นะครับงานนี้คนที่เห็นข้อความก็พากันมาแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่ารักและชอบเนเน่มากนะครับก็เป็นพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดเช้าวันนี้แล้วก็มีภาพประกอบในหนังสือพิมพ์ข่าวสดด้วยนะครับเป็นภาพเนเน่ไหว้ขอบคุณแล้วก็ยกมือทักทายแฟนคลับนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าภูเก็ตนัดจัดใหญ่รับเนเน่ฉลองกลับบ้านเกิดสร้างชื่อแชมป์ AGT ชูแบบอย่างเด็กไทยเจ้าตัวขอบคุณ FC ควงเพื่อนวงโอโซนเที่ยวดิสนีย์แลนด์นายกร่วมยินดีเนเน่รอยัลเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ขอบคุณเนเน่ที่สร้างความสุขให้คนไทยภูเก็ตเตรียมต้อนรับยิ่งใหญ่เยาวชนภูเก็ตก้าวไปสู่เวทีระดับโลกและกลับคืนสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์รองผู้ว่าเผยนับเป็นความภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนกล้าเดินตามฝันอยู่ระหว่างประสานกำหนดการเดินทางกลับภูเก็ตเพจเนเน่รอยัลโพสต์ภาพเนเน่ยืนพนมมือไหว้ขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ
0: ขณะที่ภูเก็ตเองก็เตรียมพร้อมที่ต้อนรับเนเน่กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนค่ะจัดการต้อนรับภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home เนเน่รอยัลโดยกำหนดการล่าสุดนะคะเนเน่จะเดินทางมาที่สนามบินภูเก็ตค่ะกลับบ้านในฟลายลงประเทศไทยก็คือ10โมง50นาทีนะคะในวันอาทิตย์นี้27กันยายนจากนั้นค่ะ5โมงเย็นน้องเนเน่ก็จะไปปรากฏตัวพบปะแฟนคลับที่ห้างลำไลท์ของภูเก็ตตอน6โมงเย็นค่ะก็จะพร้อมกับครอบครัวขึ้นรถไฟฟ้า EV เปิดประทุนของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าผ่านแยกชาร์เตอร์แบงค์แล้วก็จะกลับมาที่ห้างลำไลท์อีกครั้งนึงจะมีการแสดงดนตรีให้กับคนที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยซึ่งผู้ที่สนใจมาแสดงความยินดีนะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนที่จุดจัดงานตอน 5:30 นแล้วก็ปิดลงทะเบียนในเวลา 6:00 นค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้บอกนะคะว่าดีใจเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจเช่นเดียวกันในฐานะรัฐบาลก็ต้องขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจนะคะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะอนุทินปลื้มสร้างชื่อภูเก็ตจัดฉลองใหญ่ยกต้นแบบคนรุ่นใหม่เนเน่โพสต์ขอบคุณ FCเชียร์ถึงฝันฝันเลเนลรอยัลสาวน้อยมหัศจรรย์แชมป์จากรายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ซีซั่น21โพสต์ขอบคุณแฟนๆ FC แห่ช่วยอวยพรและบอกว่ารักและชื่นชมขณะที่ภูเก็ตเตรียมจัดงานต้อนรับเชื่อความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตได้กล้าฝันกล้าพัฒนาความสามารถและก้าวไปสู่เวทีของตนเองในอนาคตด้านอนุทินขอบคุณสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเชื่อถ้ามีคนพูดไทยแลนด์1ล้านครั้งประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่อยู่ในหน้าหนึ่งครับโดยเฉพาะลูกคลั่งเผาบ้านยิงดับเพลิงแล้วก็สะสมอุปสงครามเป็นจำนวนมากช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวี

0: ่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นลูกอดีตพลตรีคลั่งนะครับเผาบ้านยิงเจ้าหน้าที่ที่มาดับไฟสุดท้ายก่อนพบกลายเป็นศพอยู่บนชั้น2ของบ้านครับตำรวจเข้าค้นก็พบคลังแสงปืนสงครามแล้วก็ระเบิดจำนวนมากเลยครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจสน.บางพลัดพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งภายในซอยจลัดลาบเขตบางพลัดซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเพิ่งถูกบังคับคดีไม่มีผู้อยู่อาศัยโดยจุดแรกพบว่าเกิดเพลิงไหม้ก็คือโรงเก็บไม้บริเวณบ้านเจ้าหน้าที่พยายามระดมฉีดน้ำแต่ว่าระหว่างนั้นครับกลับพบว่ามีคนในบ้านยิงปืนออกมาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนกำลังออกมาเพื่อความปลอดภัยและเมื่อตรวจสอบก็พบว่านายสราวุฒิหรือว่าต๊อกอายุ59ปีคนที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ครับเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านมีอาการคลุ้มคลั่งพกปืนไม่ยอมออกมามอบตัวตำรวจจึงต้องกันพื้นที่รัศมี200เมตรห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเขาพื้นที่พร้อมประสานหน่วยปฏิบัติการพิเศษปิดล้อมบ้านครับก่อนที่ไฟจะลุกลามมากขึ้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พยายามจะฉีดน้ำสกัดเพลิงต่อก็ทำให้นายสราวุฒิยิงรัวยิงปืนออกมาจากตัวบ้านทำให้พนักงานทำงานที่ความยากลำบากครับอย่างไรก็ตามจังหวะที่ไฟเริ่มลุกลามขึ้นไปชั้น2ของตัวบ้านเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่ชั้น2ของตัวบ้านดับเพลิงจึงเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงควบคู่ไปกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษพยายามกระชับเข้าพื้นที่ครับใช้เวลากว่าชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนเสียงปืนเงียบหายไปเจ้าหน้าที่จึงทยอยเข้าตรวจสอบแล้วก็เคลียร์พื้นที่เริ่มจากชั้น1นะครับก็พบยางรถยนต์ถังแก๊สที่คาดว่าเป็นตัวจุดชนวนทำให้เกิดไฟไหม้นะครับคนที่วางเพลิงก็คือนายสราวุฒินั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบชั้น2ของบ้านก็พบร่างของนายสราวุฒิเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ในมือถือปืนสั้นนอกจากนี้ก็ยังพบหมาแมวนอนตายอยู่ภายในห้องเช่นกันใกล้กันครับพบอาวุธปืน5กระบอกนะครับแล้วก็อาวุธสงครามอีกจำนวน1ก็เป็นอาวุธสงครามชนิดร้ายแรงหลายชนิดด้วยกันเลยครับก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับภาพบอกว่าปืนเพียบเจ้าหน้าที่คุมสถานการณ์หน้าบ้านเลขที่238/1ซอยจลัดลาบเขตบางพลัดหลังนายสราวุฒิเกศรอินก่อเหตุบุกเผาบ้านแล้วก็ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเรียกหน่วยสวัสดิ์สน.บางพลัดมาระงับเหตุถูกกดดันเลยยิงตัวตายในห้องนอนชั้น2สาเหตุเพราะบ้านถูกยึดหลังพี่สาวเอาไปขายฝากพบปืนบีบีกันแบล็งกันแล้วก็ปืนจริงอีกจำนวนมากนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับลูกพลตรีคลั่งเผาบ้านยิงตัวเครียดถูกยึดขายฝาก50ล้านผงะคลังแสงลูกในพลคลั่งบ้านหรูถูกศาลสั่งยึดบุกเข้าไปในบ้านพร้อมยางรถยนต์จุดไฟเผาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบไประงับเหตุแต่ว่าถูกยิงใส่ต้องหลบกันชุลมุนนะครับจนเพ่นออกมาแทบไม่ทันร้อนจนถึงหน่วยสวัสดิ์สน.บางพลัดเข้าไปควบคุมสถานการณ์เข็นจวนตัวยิงอกและหัวตัวเองตายคาห้องนอนหนีผิดในบ้านพบปืนและระเบิดเพียบกว่า50ชิ้นครับ
2: ขณะที่เรื่องของสถานการณ์น้ำมันค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็ได้เตรียมการรับมือวิกฤตราคาน้ำมันโลกที่กลับมาผันผวนอีกครั้งโดยเฉพาะการดูแลราคาน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งก็ใช้ไปแล้ว2กลไกก็คือการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกับการลดราคาหน้าโรงกลั่นหรือว่าค่าการกลั่นส่วนอีก1ทางค่ะยังไม่ได้ใช้ก็คือเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตนะคะซึ่งก็จะลองมาพิจารณากันอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนนั้นค่ะยังไม่ได้มีการใช้ในทุกกลไกไปตั้งแต่ต้นวิกฤตนะคะเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกหนึ่งเครื่องมือค่ะที่จะให้สามารถใช้ได้ซึ่งตอนนี้กระทรวงพลังงานก็ดูแลราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลเนื่องจากว่าเป็นน้ำมันเศรษฐกิจที่ใช้ในการขนส่งค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News ค่ะคิงงัด3มาตรการสู้น้ำมันพุ่งรองรับตลาดโลกดีเซลใกล้แตะ44บาทคุม B20 ไม่เกิน37เอกนัทเตรียมมาตรการรับมือวิกฤตราคาน้ำมันโลกกลับมาผันผวนอีกงัด3กลไกสกัดน้ำมันแพงชี้ราคาดีเซลจ่อทะลุลิตรละ44บาทใช้มาเลยเป็นตัวเทียบส่วน B20 คุมไม่เกินลิตรละ37บาทย้ำหากวิกฤตยังลากยาวเล็งลดภาษีสรรพสามิตไพ่ใบสุดท้ายช่วยเผยปัจจัยเสี่ยงซ้อนกันทั้งรัสเซียยูเครนช่องแคบฮอร์โมสและทะเลแดงประกาศสถานการณ์คลี่คลายเมื่อไหร่ลดให้ทันทีค่ะ
1: คดีหัวสวไม่จบง่ายๆนะครับเมื่อวานนี้ตัวแทนกลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเคลื่อนไหวจี้กกต.ทบทวนมติคดีหัวสวนะครับก็นำโดยนายพิชิตชัยมงคลการนำกลุ่มคปท.พร้อมด้วยนายนิติธรล้ำเหลือเป็นตัวแทนกลุ่มรวมพลังทวงคืนประเทศไทยเข้ายื่นข้อ

0: ร้องต่อกกต.นะครับขอให้ทบทวนมติคดีหัวเลือกสว.และส่งฟ้องสว.และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนนายสนธิลิ้มทองกุลให้สัมภาษณ์บอกว่ามายื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการลงมติของกกต.เนื่องจากเห็นว่าผลของกกต.เสียงข้างน้อย2เสียงนั้นมีน้ำหนักมากกว่ากกต.เสียงข้างมาก5เสียงและต้องการให้องค์กรอิสระมีความยุติธรรมไม่มีการเมืองเข้ามาครอบงำครับก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดนะครับเป็นกรอบรองบอกว่าลุยยื่นปปช.ไต่สวนกกต.บี้ต่อหัวสว.เท้งชี้พยานหลักฐานณอาปึกหนูย้ำจุดยืนบนเวที UN ศาลยกคำร้องในแพทย์สรณะย้ำชัดหลุดจากกสทช.เท้งไอติมนำทีมพลังส้มยื่นปปช.ตั้งคณะไต่สวนกกต.ลงมติคดีหัวสว.ย้ำหลักฐานแน่นปึกทั้งพฤติการและพยานบุคคลผู้นำฝ่ายค้านคาดยื่นยติชักฟอกตุลาคมนี้ลุยถล่มระบอบสีน้ำเงินอุบไตล็อกเป้ารัฐมนตรีขยี้ปมเขากระโดงหรือไม่อนุทินด้านระฆัง NYSC เชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูทุนโลกเข้าไทยขึ้นเวทีโชว์วิสัยทัศน์เวที UNGA 81ย้ำจุดยืนปฏิรูปสหประชาชาติก่อนบินไปปฏิบัติภารกิจต่อที่กรุงลอนดอนครับ
1: มากันที่เรื่องของเอเจนต์เกมกันบ้างนะคะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างใน Daily News นะคะรวมไปถึงในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะมติชนนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภททีมกีฬาเอเจนต์เกมครั้งที่20ค่ะโดยทรงทำคะแนนร่วมกับเฉลิมฉานฉันชนกและนิระได้194.765 คะแนนทีมชาติไทยจบอันดับ8ของประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนอีกหน้าหนังสือพิมพ์นึงค่ะของ Daily News นะคะเป็นภาพของบิลค่ะเจ้าบิลภูริพลบุญสอนนะคะ ขออภัยค่ะนักกีฬาวิ่งรมกรดหนุ่มทีมชาติไทยสับสปีดเต็มพิกัดค่ะเร่งเครื่องเข้าเส้นชัยคนแรกสารฝันเป็นจริงได้สำเร็จด้วยสถิติ 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองประเภทวิ่ง100เมตรชายทำลายสถิติ3ครั้งค่ะ
0: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองวันนี้ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฉบับ10ฝนตกหนักมีผลกระทบถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายนที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

0: ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้านปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศดำเนินสามารถการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วง 25-27 กันยายนนี้ซึ่งหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีฝนตกสะสมขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและมีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการสัญจรของประชาชนนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตนได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินสามารถการเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นวงกว้างทั้งให้การบริการจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้แก่การยกระดับการเฝ้าระวังและการบริหารสถานการณ์อุทกภัยเชิงรุกและให้สำนักงานปภ.จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักบูรณาการร่วมกับนายอำเภอทุกภาคส่วนสุดท้ายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นกลไกหลักในการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่

0: ดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
6: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ช่วงประมาณ 14-30 นะถึง 15 นะครับผม
1: แต่มองกล้องหน่อย
0: ครับผมไม่ผมมองนี่อยู่ก็มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนปากน้ำท่ากระจายนะครับผม
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็คือเราไปก็เราจะมีของที่ระลึกตลอด
0: ใช่นะครับผมอาจจะเป็นอุปกรณ์การกีฬา
1: ใช่ครับเป็นหนังสือ
0: เป็น
1: ตั๋วเครื่องบินไปชมแมนยู
0: ได้ได้อยู่ครับ
1: ได้นะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แต่ไว้15นาฬิกาดัน
0: ครับผม
1: 15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีออกเดินทางจากวัด
0: เขาก้อม
1: มุ่งหน้าสู่ร้านกาแฟชายเขาเพื่อบ่ายๆเราเริ่มง่วงนอนละ
0: ใช
1: ่พอเริ่มง่วงนอนก็จะ
0: ไปกาแฟไปกินวันตินครับผม
1: ใช่ครับไปกินขนมทากาแฟ
0: ได้ๆครับผม
1: นะครับ
0: วันตินได้ไหมครับ
1: ได้จัน
0: ได้ใช่ไหมครับอ
1: าจารย์จะง่วงไปใหญ่นะ
0: ใช่ครับ
1: ค่อยกินกาแฟ
0: ใช่ครับ
1: ต่อไป15นาฬิกา30นาที
0: ครับผม
1: ถึง16นาฬิกา30นาทีแวะดื่มกาแฟได้ถ่ายรูปที่ระลึกมีการถ่ายรูปไปเลย
0: ครับผม
2: ฝากดูด้วยครับ
1: และสุดท้าย16นาฬิกา30นาที
0: ครับ
1: เส้นสุดกิจกรรมกล่าวคำขอบคุณลูกค้า
0: ครับผม
2: ครับผม
1: เดินทางกลับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าตารางนะครับตารางการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีรถนะครับ Fortuner นะครับ
1: เริ่มทยอย
0: เข้ามานะครับวันนี้กี่คันนะครับ

0: เห็นว่าประมาณพันกว่าคัน
1: พันกว่าคันเลยนะ15พอจ้ะ
0: อ๋อ15
1: ลูกค้า15
0: 15
1: ไม่รวมของเราร
0: วมของเราด้วยก็ประมาณ17ถึง18คันนะครับผม
1: เกิน20
0: นะ
1: อาจารย์
0: นะครับ
2: เข้ารายการเลย
0: ครับ
1: เข้าราย
0: การ
1: ตอนนี้เข้ารายการแล
0: ้
1: ว
0: โอเคครับ
1: อาจารย์เข้ารายการเลย
0: ก็
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็ทักทายกันวันเสาร์นะครับที่25
1: 26
0: 26
1: การลดให้อีก
0: ลดให้อีกวันนึงนะนะครับผมก็
3: ครับก็วันนี้เราก็พบกันที่โชว์รูมโตโยต้าสาขาท่าทอง
0: ใช่ครับสาขาท่าทองครับ
1: ได้ครับผมพี่ชัยวุฒิแนะนำตัวอย่างรายงานตัว
3: ครับชัยวุฒิศิวัยพรามรายงานตัวครับผม
1: อาจารย์ไข่แดง
0: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไข่แดงรายงานตัวครับผม
1: ผมเซลลุงตู่ครับรายงานตัวครับผม
0: นะครับ
3: วันนี้เดี๋ยวอาจจะมีจันเบีย
0: ได้เลยครับผม
1: เตรียมไปเรื่อย
3: ๆอาจารย์เบียร์กำลังวุ่นวายอยู
1: ่ใช่ตอนนี้ก็จับ
0: วุ่นทั้งวันเลยครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้ก็เรียกว่าติดสติ๊กเกอร
0: ์รถใช่ครับผม
1: นะครับคันไหนคันที่1คันที่2คันที่3
3: ครับครับ
1: เขากำลังเตรียมการกันอยู
0: ่วันนี้เราออกมานอกสตูนี่
1: เขาเรียกนอกสถานที
0: ่อ๋อนอกสถานที
1: ่สตูมันถ่ายรูป
0: สตูถ่ายรูปใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะให้ข้าวกันวันนี้เขาเรียกว่ามีกิจกรรมแรลลี่
0: ครับผม
3: เราอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดหนึ่งก่อนว่าวันนี้ที่โตโยต้าท่าทองเรามีกิจกรรมอะไร
0: ครับผม
1: เขาเรียกว่ากิจกรรมแรลลี่ฟอร์จูเนอร
0: ์ครับ
1: ชัยยาท่าชนะ
3: ชัยยาท่าชนะ
1: สำหรับลูกค้าเก่าลูกค้าที่เป็นแบรนด์ก็เรียกว่าแบรนด์โตโยต้า
0: ครับผม
1: สำหรับลูกค้าที่ขับรถฟอร์จูเนอร
0: ์ครับ
1: นะครับก็คือเขาลงทะเบียนตั้งแต่
0: ครับ
1: อาทิตย์ที่แล้วละ
3: คันแรก
0: ครับผม
3: มารู้สึกคน
0: อ๋อมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับ
1: คันแรก
0: มาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วครับ
3: เจ้าของคันที่ส
1: องแล้วแต่งสวยด้วยจ้า
0: ใช่ครับผม
1: แต่งสวย
3: มาก
1: ใ
3: ช่ดูหล่อแม็ก
1: ดูหล่อเลยดูหล่อ
0: ใช่ครับผม
3: มากเลย
0: คร
1: ับใช่เนี่ยครับชุดนี้ก็คือ1 2 3เนี่ยเขาเริ่มเข้าแถวกันแล้วทีนี้ก็จะยาวไปนู่นเลย
0: ครับ
3: คือใครมาก่อนก็ให้ลงก่อน
0: ใช
3: ่
0: คร
3: ับ
0: ผมถูกต้องครับ
1: ขึ้นคันแรกเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็เราก็จะติดสติ๊กเกอร์
0: ใช่คร
1: ับมีสติ๊กเกอร์ Fortuner
3: ครับ
1: เรลลี่เนี่ยนัมเบอร์มีนัมเบอร์02 03 04แล้วก็
0: ใช่ครับ
1: ผู้อุปการะคุณ
3: ตอนนี้มากี่ค
0: ัน
3: แล้ว
0: อันนี
3: ้ใครนับดูดินับ
0: 2 4 6 8คันแล้วครับ
4: 8คันแล้ว
0: 8คันแล้วครับ
3: มีกี่คันแล้วนะ
1: 15จ้ะ
0: 15คัน
3: 15
0: คันใช่ครับผม
3: กำลังดีเนาะ
0: กำลังดี
1: ครับกำลังดีป่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราได้ดูแลทั่วถึง
0: ไม่เยอะจนเกินไป
1: ถ้าเยอะไป
0: ไม่น้อยจนเกินไป
3: ใช่ๆ
0: ถ้าเยอะเกินมันบางทีดูแลไม่ถึงใช่ครับผม
3: คันนึงไม่ใช่คนเดียว
0: ถูกต้องครับ
3: เป็นครอบครัว
0: มาเป็นครอบครัวถูกต้องครับผมนะครับ
3: เราเมื่อกี้เราแจ้งโปรแกรมตอนไลฟ์สดทดลองไลฟ์ตอนนี้เรามาแจ้งใหม่ในรายการ FM 102ด้วยว่ากำหนดการเดินทางของเราเป็นยังไงเชิญเลย
1: ครับขอบคุณครับ
0: เชิญเดี๋ยวเชิญเซียวลุงตูนะ
1: ครับผม
0: อธิบายในส่วนของกำหนดการนะครับผม
1: นะครับ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีนะครับก็คือลงทะเบียน
0: ลงทะเบียน
1: นะครับลูกค้าที่มาแล้วก็คือมาลงทะเบียนได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำรถไปเข้าแถว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ติดนัมเบอร์หมายเลข
0: ใช่ครับ
1: เราจะรัน1ถึง15ได้ทัน
0: แล้วก็ติดในส่วนของสปอนเซอร์ด้วย
1: ถูกต้อง
0: นะครับผู้สนับสนุน
1: สนับสนุน
0: อ
1: ย่างเป็นทางการ
0: อย่างเป็นทางการ
1: ต่อไปเวลา9
0: นาฬิกานะครับ
1: นะครับผม
0: ก็อภิมหาฤกษ์นะ
1: เดี๋ยว
0: ฮะ
1: ถ่ายรูปก่อน
0: ถ่ายรูปก่อน
1: 8:50
0: นะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผม
1: ถูกต้องครับ
0: นะขาดไม่ได้เลยถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอาจารย์ไหนก็มากันแล้ว
0: ใช่ครับผม
1: นะครับก็เรียกว่าถ่ายรูปหมู่แต่รูปหมูนะ
0: หมูครับหมูครับไม่ต้องหมูหรือจ่าเลยครับ
1: อาจารย์ได้มุกมาตลอดเลยนี่ลงทะเบียนถึงรับของที่ระลึกด้วยอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: นี่ทุกคนจะได้เสื้อ
0: ได้ร่มได้ร่มตรงนี้ช่วงนี้ฝนตกด้วย
1: ใช่
0: แ
1: ล้วเสื้อก็สวยด้วยอาจารย
0: ์ครับผม
1: limited edition
0: เราไปขอเขาได้ไหมอ
1: าจารย์จะขออยู่แล้ว
0: ใช่
1: เขาเอามาให้ลูกค้า
0: ให้ลูกค้า
1: เราไม่ได้อาจารย์
0: ไม่เป็นไรเรามีเสื้อแล้วครับ
1: เรามีเสื้อ
0: ใช่ใช่ครับขอได้ไหม
1: อาจารย์จะขอ
0: ต่อเลยครับ
1: ต่อเลยครับต่อไปเวลา9นาฬิกาครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วอ้าวจานเบียร์มาแล้วจานเบียร์สักหน่อยไหมสักหน่อยไหม9นาฬิกาออกเดินทางนะครับจากโชว์รูมนะครับผม
0: ครับผม
1: มุ่งหน้าไม่เลยจ้ะนี่ผมมีไม้
0: ด้วย
1: ผมมีไม้แล้ว
0: ช่วยก
1: ัน ต่อไป10นาฬิกานั้น10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับ
0: ครับ
1: แวะบ่อน้ำผู้ร้อนไปต้มไข่นะได้ต้มไข่ไหม
0: ร้อนมากไหมคร
1: ับ น่าจะมากนะมันมีหลายบ่อนะ เราจะไปบ่อร้อนเลยเราไปบ่อใจนะ ไปจุ่มขา
5: ครับที่ทำร่วมกิจกรรมแล้วนะครับร
0: บไปแวะที่อ่างน้ำพุร้อน
5: ลายกลุ่มด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมในลายกลุ่มนะครับ
1: ไปต้มไข่กันเคยไป
5: ที่ไหน
1: เคยครับเคยครับเราจะซื้อไข่

0: ม
1: ครับ
0: มันก็กิน
1: แ
0: ต่มันไม่เคยสุก
1: ไม่เคยถูกนะครับ
2: มันเล็กผมเข้าได้ทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรม
0: อาจารย์ต่อไป
1: ครับผมทีนี้ก็
0: 10นาฬิกา30นาที
1: ครับออกเดินทางจากน้ำพุร้อนนะครับมุ่งหน้าสู่วัดรัตนารัตนารามวัดแก้วว
0: ัดแก้วว
1: ัดแก้วว
0: ัดแก้วพี่ชูรุษแนะนำวัดแก้วว
1: ัดแก้วว
3: ัดแก้วเป็นวัดเก่าแก
0: ่นั่น
3: เก่าแก่อายุพันกว่าปีแล้ว
1: โอ้โหมีพันกว่าปี
3: สมัยยุคอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง
1: ครับ
3: นั้นสมัยนั้นที่พุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาในภาคใต้เราเลยนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับไล่ไปนะครับภาคใต้จนน
1: ู่
3: นเลยแหลม
1: ม
3: าลายูน
1: ู่
3: นเลยที่ชวางไง
1: ครับผม
3: ที่เกาะบาหลี
1: ครับผม
3: นี่แหละ
2: ยุคนั้นนะครับ
1: เขาเรียกว่ามีเขาเรียกกันนั่นอะไรนะ
0: น้ำตาลผมยังไม่เคยเลย
2: เออด้วยนะครับ
1: พันกว่าปีไม่รู้เราอยู่ที่ไหนนะครับ
2: ท่านไม่เข้าในกรุงเนี่ย
1: โอเค
2: น่ารักวันไปได้นะคร
3: ับ ก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไร
1: ใช่ครับใช่ครับต้องครับแล้วก็นะครับเวลา
0: 10นาฬิกา45นาที
1: ครับผม
2: มีการ
0: วัดรัตนารามนี่เขาวัดแก้ว
1: ใช่ใช่
0: เราจะอยู่กันถึง11นาฬิกา
1: ใช่ใช่ครับผม
0: หลังจากนั้นก็คือ11นาฬิกา30นาทีนะครับแวะพระบรมธาตุชัยยาวัดแล้วก็ชมพิพิธภัณฑ
1: ์ใช่ครับผมอันนี้ก็ถือเป็นวัดที่เก่าแก่มาก
0: ใช่ใช่
1: ไปแล้วนะครับผม
0: เกิดมาก็ทันอันนี้เราทัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: เกิดมาทันเพื่อ
1: ครับ
0: ทันไหม
1: ทันครับทัน
0: ทันนะจ๊ะนะ
1: ต่อไปก็ออกจากวัดบรมธาตุชัยยานะครับก็มุ่งหน้านะครับสู่ร้านอาหารนะครัวชมพู
0: ครัวชมพู
1: นะครัวชมพูใช่ไหม
0: ครัวชมพู
3: เป็นร้านอาหารที่อร่อยเป็นร้านบ้านเป็นร้านอาหารชื่อดัง
1: ครับผม
3: ชื่อดังมาก
1: ครับ
0: ครับ
3: ต่อเลยต่อเลยครับ
0: ต่อไป13นาฬิกา30นาทีนะครับออกเดินทางจากครัวชมพูมุ่งหน้าสู่โรงเรียนปากน้ำท่ากระแ
1: จ
0: นะครับ
3: ไปทานข้าวเที่ยงเสร็จที่ครัวชมพูแล้วก็ไปต่อ
1: ที่โรงเรียน
0: ใช่ครับ
1: นะครับใช่ครับ
0: น่าจะมีมอบ
1: ของให้กับโรงเรียนน่าจะเป็นอุปกรณ์การกีฬา
0: ใช่ครับอุปกรณ์การเรียน
1: เพื
3: ่
1: อให้น้องๆใช่
3: ไม่เบ็ด
1: ใช่ประมาณนี้ครับผม
0: แต่เมื่อก่อนผมเป็นเด็กๆที่ผมรอมากเลยนะ
1: ครับ
0: อาจารย์จะมาแจ้งเมื่อก่อนก็คือจะมีไอติมเพื่ออาจารย์แดงทันไหม
1: ไม่ทันครับ
0: เขาจะแจ้งเลยหน้าเสาหน้าถูกหน้าไอติมมานะเราจะรอเลยเด็กๆรอเลยเหมือนของเล่นนี้เราก็รอเลย
1: ใช่ต่อไปครับผมก็ออกจากโรงเรียนนะครับมุ่งหน้าสู่วัดเขากอม
0: ใช่ครับเขากอม
1: นะ
0: แล้วก็มุ่งหน้าสู่กาแฟ
1: ใช่ร้านกาแฟชายเขานะครับ
3: กาแฟชายเขา
1: ใช่นะครับ
3: มันเหมือนทำได้ก็ดีนะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
3: เขาสวยมาก
1: ใช่ครับแล้วก็อยู่จนถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับ
0: ครับ
1: สิ้นสุดกิจกรรมนะครับ
3: กล่าว
1: คร
3: ับจบที่กาแฟชายเขา
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
3: อีกภาพนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับผม
3: เพราะจุดนั้นถ่ายภาพสวยนะ
1: ใช่ครับ
0: มากแล้วก็16นาฬิกา30นาทีกล่าวสิ้นสุดกิจกรรมแล้วกล่าวขอบคุณลูกค้า
1: ใช่ครับผมนะครับ
0: ครับ
1: โอเคอ
3: ันนี้ก็เป็นกิจกรรม
1: แลนดี้ฟอร์จูเนอร์นะครับใช่ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ได้ก็จัดกิจกรรมมาตลอดอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ครับ
3: ช่วงนี้เรามีโปรลูกค้าที่เข้ามาแลนดี้เนี่ยมีโปรแล้วครับถ้าเขาสนใจอยากเอาคันฟอร์จูเนอร์เขาไปเปลี่ยนเป็นฟอร์จูเนอร์
1: ได้เลยครับโตต้าของเราก็จะมีโตต้าชัวร์นะครับสามารถรับเทิร์นรถคันเก่านะครับแล้วก็ออกคันใหม่นะครับได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้านะครับเราก็มีมากมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น
0: ดอกเบี้ยพิเศษน
1: ะครับ
0: ดอกเบี้ย 0% ก็มี
1: ใช่นะครับแล้วก็ดาวเริ่มต้น 0%
0: ลูกค้าเก่าโตต้า
1: ใช่ครับผมแล้วก็
0: ดอกเบี้ย60สตางค์
1: การอนุมัติไฟแนนซ์ก็ง่ายด้วย
0: ง่ายด้วย
1: เป็นลูกค้าเก่าโตต้าแล้ว
0: ครับ
1: มันไม่ต้องมีคนค้ำ
0: ใช้โตต้าอยู่แล้วง่าย
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำได้เลย
1: ถูกต้องครับผมนะครับ
3: อันนี้ก็เป็นกิจกรรม
0: ครับ
3: ฟอร์จูเนอร์แรลลี
1: ่ครับผม
0: ใช่ครับ
3: ก็ถ้าเป็นอีกกิจกรรมนึง
1: ใช่ครับ
3: หลายๆกิจกรรม
1: ถูกต้องครับผม
3: โตโยต้าเราจะมอบให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี
1: ใช่ครับผม
3: แล้วก็เดือนหน้าตุลาคม
1: ใช่ครับผม
3: มีอะไรอีก
0: งานใหญ่
1: งานใหญ่
0: 23ถึง31ตุลาคม
1: งานชกพระ
0: ชักพระ
1: อ๋อชักพระครับอ
0: ย่าไปชกเลยชักก่อนชัก
1: อ๋อชักก่อนใช่ไหม
0: นะครับแล้วก็ทางโตโยต้าเขาเรียกว่าลากเรือพระพี่ทางโตโยต้าจะไปลากทุกปี
1: ถูกต้องครับผมนะครับของเราก็จะไปร่วมกับว
0: ั
1: ดสน
0: ุน
1: วัดกลางใหม
0: ่ถูกต้องครับ
1: นะครับผมก็ไปทุกปีครับนะครับ
0: อาจารย์ไปลากเรือพระ
1: ครับผมลากเรือพระครับผมอ
0: าจารย์ต้องบอกอาจารย์ไปกินขนมต้ม
1: เฮ้ยนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับโดยรอบๆนะครับของกิจกรรมนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์แรลลี่นะครับวันนี้นะครับก็นี่ครับมีลูกค้าทยอยกันมานะครับคันนี้ป้ายทะเบียนสวยมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คันนี้ป้าย

0: เบียนสวยมากครับ3ตอง9นะครับแล้วก็มีอีกคันเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆครับตอง51นะครับเลขสวยมากเลยนะครับผม
1: เดี๋ยวมีคันนึงครับ1 2 3
0: 1ไม่สวยครับไม่สวยครับคันนั้น
2: ไม่สวย
0: ไม่สวยครับ
1: คันนี้มีหลายคัน
0: ตอง51ตอง51สวยกว่าครับ
1: มีหลายคันด้วย
2: ครับใช่
0: ๆนะครับผม
2: มีหลายคันด้วย
0: ก็วันนี้เราก็ได้เห็นนะครับ Fortuner นะครับก็ที่เห็นที่เก่าๆเลยก็จะมีตัว Fortuner ตัวแชมป์นะครับคันนี้น่าจะประมาณปี14หรือ15นะคร
2: ับก็มีหลากหลายนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะหนุ่มไปยาวยาวแล้วมีแชมป์อยู่2คันถ้าที่เห็นนะครับ
2: หน้าแชมป์ใช่ไหมอาจารย
0: ์มีหน้าแชมป์อยู่2คันแล้วก็มีตัว Leader นะครับ
2: ใช่
0: Leader Legender นะครับผม
2: Leaderเยอะอาจารย
0: ์ใช่ๆ Leaderเยอะตัวนี้นะครับ
2: ใช
0: ่เป็นรุ่นที่ดูสปอร์ตมากเลยนะครับผมนะครับ
2: เขาเรียกว่ารุ่นขายดี
0: รุ่นขายดี
2: ใช่
0: คือมันสปอร์ตด้วยไงสปอร์ตนะครับสปอร์ตหรูหรานะครับสไตล์รถ SUV นะครับผม
2: มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยอาจารย
0: ์นะครับผมตอนนี้ก็ทยอยนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้นะครับก
2: ็
0: มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับแต่ไม่มีฝนตกนะครับก็ถือว่า
2: ดีอากาศดี
0: ใช่ครับผมนะครับไม่ร้อนด้วยนะครับผมมีลมนะครับพัดมานะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของนะครับเดี๋ยวเราอยากจะพาไปชมรถจังไปไหมนะครับ
2: เดี๋ยวเราได้สัมภาษณ์นะ
0: อันนี้001นะครับ001นะครับอันนี้ก็จะเป็น Toyota Fortuner นะครับ Leader นะครับ
2: Leader
0: น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น G นะครับผมนับสีขาวมุกนะครับอันนี้แต่งนะครับสไตล์แต่งนิดนึงนะครับก็มีล้อนะครับขอบ20นะครับแล้วก็มีด้านบนมีฟงมีไฟด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ลูกค้าที่มาวันนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นรถแต่งไปเยอะเลย
0: ใช่ครับผม
1: เพราะว่าร
3: ถลูกค้าที่มาในวันนี้นะครับจะเป็นรถแต่งไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าแต่งได้หลากหลายแนว
0: ใช่ครับ
3: นะครับอันนี้จะเป็นแนวสุลต่าน
0: สุลต่าน
3: เคยเห็นไหม Fortuner เอามาโหลดคันนี้ Fortuner โหลดลงมาประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้ว
0: ใช่ผมเคยจะทักว่าทำไมมันดูเตี้ยเตี้ย
3: บางคันก็มาแบบออฟโรดโฟร์วีนที่ใช้รถระวังรถด้านหลังครับหลากหลายแนวเลยวันนี้นะครับมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าเรารับหมดนะครับ
0: รับกิจกรรมหมดใช่ไหม
3: ใช่กิจกรรม Fortuner เราไม่ทิ้งลูกค้านะครับลูกค้าตั้งแต่เจนแรกยันเจนล่าสุดเรารับหมดไม่เกี่ยงครับ
0: ไม่เกี่ยงครับ
3: มีเรื่อยๆมีต่อเนื่องสำหรับลูกค้าที่เคยมาแล้วเนี่ย
0: ครับ
3: ผมก็ยังแปลกใจชอบให้เราพาไปทรมานแต่ก็ยังมากันนะเราก็ชอบนะแกล้งลูกค้าอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีอะครับ
2: ใช่
0: นะคร
2: ับมีความสุขไง
0: ใช่ครับผม
3: พาไปอดข้าวพาไปเล่นโคลนพาไปตากฝนชอบ
0: ใช่ถูกต้องครับ
2: มาเจอเพื่อน
0: ถูกต้องครับใช่ถูกต้อง
3: เพราะว่าเราจะมีไลน์กลุ่มสำหรับลูกค้าด้วย
0: ใช่คร
3: ับหลายๆท่านก็ได้เพื่อนใหม่ในกลุ่มกันนะครับก็ได้ทำความรู้จักกัน
0: ถูกต้องครับ
2: เรื่อยๆละ
0: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคนะครับ
2: ไปกันต่อไปพี่ไปต่อ
0: นะครับผมนี่ผมชอบท่อมากเลยคันนี้เห็นไหมนี่อยู่นี่
2: อะไรเนี่ยอะไร
0: นี่ท่อครับสองรูด้วย
2: ท่อคู่
0: ท่อคู่นะครับแล้วก็นี่ครับมีที่ลากด้วยนี่
2: อันนี้คือ
0: นี่ใส่ที่ลากด้วย
2: เล่นเรือเนี่ยคันเนี้ย
0: ไม่ลากรถไถไหมครับ
2: ลอกเรือ
0: รู้สึกเจ้าของเขาจะมีรถไถนะคันเนี้ย
2: ลากเรือก็พอแล้วจ้ะ
0: ลากเรือใช่ไหม
2: ลากเรือเจ็ตสกีจ
0: ้ะเจ็ตสกีใช่ไหมนะครับ
4: บ้านก็ได
0: ้ลากบ้านก็ได้
2: บ้านเนี่ยนั่นใช่ไหม
0: รถพ่วงใช่ครับผม
2: รถไถน่าจะหนักไป
0: รถไถน่าจะหนักไปใช่ไหม
2: ลาก
0: ได้ครับลากได้ประมาณที่คันต่อไปนะคร
2: ับคันต่อไปครับ
0: คันนี้เป็น Fortuner น่าจะเป็นตัว Gen 2 Gen 2ไหมตัวนี้น่า Gen 2อ่ะ
2: แต่ว่ายังเป็น
0: Fortuner ใช่ครับยังไม่ Leader ทีตัวเนี้ย
2: ยัง
0: ไม่ Leader ทีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัว Gen 2นะครับ Gen 2น่าจะอยู่ประมาณปี17 18
2: ไฟดูแล้วยัง
0: ใช่ครับผมไฟเหมือน Leader แล้วนะครับผม
2: ไฟมาแล้ว
0: สีขาวมุกนะครับคันนี้นะครับก็สไตล์แบบอ๋อนี่มีเปลี่ยนจัดทรงลงล้อนะครับผมนี่นะครับจัดทรงนี่ทรงลุงมั้ยทรงลุงมั้ย
2: ทรงลุงมั้ย
0: ทรงลุงนะ
2: ใช่ๆ
0: นะครับทรงลุงนะครับ
2: ทรงลุงก็จะแก้ยางมันจะหนาๆ
0: แต่นี่ไม่น่าจะโหลดนะผมว่านะน่าจะทรงเดิม
2: ๆน่าจะเดิมๆคร
0: ับ ใช่ครับผมนะครับสีขาวมุกนะครับ
2: นี่
0: อันนี้ก
2: ็นี่มาตัวปัจจุบันแล้วกัน
0: อ๋อรุ่น 4 Wind ด้วยนี่เราเห็นโลโก้ของ Toyota Fortuner นี่นะครับอันนี้นี่ผมขอแนะนำนิดนึงบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าอันนี้คืออะไรนะครับ

0: ซิกมาโฟนะครับซิกมาโฟคือเขาเรียกว่าองค์ประกอบของรถโฟวิน
1: ใช่ครับ
0: นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบก็คือ1นะครับเกียร
1: ์ครับ
0: เกียร์โฟ
1: เกียร์โฟก่อน
0: เกียร์โฟวินนะครับ
1: แล้วก็เกียร์เขาเรียกโฟซิกมาโฟไม่ได้
0: ใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของระบบดิฟระบบดิฟล็อก
1: ดิฟล็อกครับ
0: นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเข้าเกียร์แบบเขาเรียกทรานสเลชัน
1: คร
0: ับ ที่เป็นแบบลูกบิดครับนี่นะครับผมนะครับเป็นแบบลูกบิด
1: เป็นลูกบิดลูกบิดอ
0: ันนี้คือเขาเรียกว่าองค์ประกอบของซิกมาโฟ
1: ซิกมาโฟ
0: นะครับผมนะครับซึ่ง Fortuner เขาจะใช้ตัวนี้ในการเรียกโฟวิน
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมนะครับ
1: แต่ว่าตัวใหม่เขาจะเป็นโฟเทคร
0: ุ่นใหม่ก็จะเป็นโฟเท
1: คใช่ครับ
0: นะครับผมนะครับโอเคนะครับใช่ครับอ่ะมาคันต่อไปนะครับ
1: ตั
0: วนี้ก็จะเป็นรุ่นลีเจนเดอร์นะครับรุ่นลีเจนเดอร์นะครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวลีเจนเดอร์นะไฟของเขานะครับก็จะเป็นแบบก้างปลานะครับเป็นแบบก้างปลานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลังคาด้านบน
1: จะเป็นสีดำ
0: สีดำนะครับ
1: อันนี้จะมีด้วยกัน3สีอาจารย์
0: ถูกต้องครับ
1: สีขาวมุกสีแดงหลังคาดำแล้วก็
0: สีดำนะครับผมนะครับอันนี้ก็มีการจัดทรงลงล้อมานะครับขอบ20นะครับดูเท่สปอร์ตเลยนะครับผม
1: อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเปลี่ยนล้อ
0: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนล้อหล่อเลย
0: เปลี่ยนล้อหล่อเลยนะครับ
1: ล้อหล่อเลย
0: เปลี่ยนล้อหล่อเลยนะครับ
1: นี
0: ่อันนี้เครื่อง 2.4 นะครับ
1: ใช่
0: เครื่อง 2.4นะครับ
1: ตัวนี้จานทานไม่ได
0: ้รุ่นนี้คือรุ่นมหานิยมเลยจริงๆจริง
1: ๆรุ่นพี่เสวุฒ
0: ิใช่ครับตอนนี้เป็นรุ่นมหานิยมเลยครับเป็นรุ่นที่แบบขายดีจริงๆ
1: พ
0: ี่
1: เสวุฒิยังใช้อยู่
0: ใช่มหาชนไม่เอาครับไม่เอาครับอันนี้มหานิยมครับผม
1: ใช่ๆครับ
0: เป็นรุ่นที่แบบทนจริงๆอ่ะทนแล้วมันดูคือดูยังไงมันดูไม่เบื่อ
1: แล้วผมจำได้เนี่ยลูกค้าขอทุกคนเลยกระจกสองมุม
0: กระจกสองมุม
1: กระจกสองมุมนะพี่เขาเรียก
0: ใช่ครับเพิ่มเข้ามานะครับ
1: ลูกค้าขอทุกคน
0: อันนี้ประโยชน์ของมันเลยคือบางทีที่เราเข้าในทางที่แคบๆแบบมันก็จะเห็นในส่วนของด้านเนี้ยนะครับ
1: เห็นล้อเห็น
0: ใช่ถูกต้องครับผมอันนี้เป็น Fortuner
1: ตัวนี้ตัวขายดี
0: ตัวแชมป์นะครับนี่สังเกตง่ายๆนะครับรุ่นนี้คือรุ่นโฟวินนี่เขาเรียกที่ฉีดล้างไฟหน้าร
1: ู้ไหมทำไมโฟวินเวลากด
0: จะฉีดล้างไฟหน้า
1: จริงพี่มันจะออกมาก่อนพี
0: ่ถูกต้องครับ
1: จอกปื๊ด
0: เนี่ยถ้าไม่ใช่โฟวินจะไม่มีตรงนี้นะนะครับนี่สังเกตง่ายๆเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมอันนี้เป็นรุ่นTRDด้วยนะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษด้วย
1: ก่อนใครมีตัวนี้เท่เลยอาจารย์
0: ใช่ครับตัวนี้ประมาณปี14หรือ15ครับ14หรือ15อันนี้ปี2026อ่ะ
1: ก็
0: 10กว่าปีแล้วครับ
1: พี่เมื่อก่อนเขาฮิตจมูกนะ
0: ใช่เมื่อก่อนคืออินเตอร์อ่ะอินเตอร์ของเขาจะอยู่ด้านบน
1: อินเตอร์อยู่บน
0: ใช่ครับพอรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมาไว้ด้านหน้าเลยทำให้รุ่นใหม่ๆไม่มีสคูปเขาเรียกสคูปดักลมน
1: ี
0: ่นะครับมันก็ดูสปอร์ตอีกแบบนึง
1: เมื่อก่อนใครมีรุ่นนี้เท่เลยอาจารย์
0: ใช่ครับผมนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าช่วงล่างโคตรแน่นนะครับเพราะว่าในส่วนของโชคกับสปริงเนี่ยเขาจะใส่ของเทียดีเลย
1: ใช่ครับเป็นเทียดีเลย
0: ใช่ครับก็มี
1: คันนี้คงสภาพเดิมที่สุดอ่ะ
0: ใช่
1: โดนล้อเดิมหมดเลยนะจะไม่เปลี่ยนล้อเลยนะคันนี้นะ
0: อันนี้ล้อครับใช่เดิมเลย
1: เดิม
0: เลยครับ
1: ชอบความคลาสสิกคนเนี้ย
0: เดิมบางเลยครับ
1: ไม่ใช่
0: เดิมฮะเดิมบางเลยครับ
1: อาจจะตีราคาตลอดเลยไม่ใช่วันนี้เรามาเรนลี่ได้
0: ใช่ครับ
1: ชาโรมาเรนลี
0: ่นี่ครับแล้วก็อันนี้อีกจุดนึงนะครับ
1: เบ้ามือ
0: ต้องมีทุกคัน
1: ใช่
0: ต้องมีทุกคัน
1: แล้วขอทุกคัน
0: ใช่ขอทุกคันนะครับกันลงกันลอยใช่ไหมนะครับผม
1: ยังดีทางคันติดฝาน้ำมันด
0: ้วยติดฝาทางน้ำมันนะแล้วก็ Fortuner นี่เอกลักษณ์ของเขาต้องมีแบบ
1: ดีนี
0: ่ใช่ครับผม
1: ใช้นานๆมันจะเป็นสีแดงๆ
0: ใช่ครับผมอันนี้ราวหลังคาม
1: าล้ำลึกความหลังกันนะ
0: ใช่ครับผมราวหลังคา
1: เหมือนเราเลิกกับเมียแล้วมาดีกันนะพี่มาเห็นแล้วแบบดีใจ
0: แล้วก็จุดเด่นของ TRD นะครับตัวสปอยเลอร์หลังเขาจะเป็นเหมือนทรงปีกนก
1: ใช
0: ่มันก็จะเนี่ยครับผมแล้วมีโลโก้ TRD สภาพ
1: เขาเรียกไฟท้ายนี่นะ
0: สภาพ
1: ไม่ได้
0: สภาพหนึ่งในร้อยเลยกันนี่
1: จริง
0: หนึ่งในร้อยเลย
1: ไฟโดนัทไม่ใช่เขาเรียกเมื่อก่อน
0: ใช่ถูกต้องครับผมนะครับ
1: เนี่ยไฟจะเป็นทรงกลมพี่
0: ใช่ครับผม
1: สวยไหม
0: สวยครับมาคันต่อไปนะครับ
1: ผมเห็น
0: แวบๆแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัว G พลัสสังเกตจากล้อก่อนเลย
1: ใช่
0: นะครับก็เป็นสี
1: สีรถสีล้อ
0: นะครับนะครับก็จะเป็นสีเทากันคล้ายๆเท่ากันนะครับผม
1: อัน
0: นี้เป็นรุ่น G พัดเป็นรุ่นตัวปรับปรุงล่าสุดนะครับผมตัวนี้จุดเด่นของเขานะครับ G พัดก็คือมีกล้องรอบคันใช่ไหม
1: นี่
0: มีกล้องให้รอบคัน

0: นะครับ
1: แล้วก็มีฝาท้าย
0: ฝาท้ายขึ้นลงไฟฟ้า
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมนะครับแล้วก็ล้อที่จะเป็นสีแตกต่างจากรุ่นอื่นอยู
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่
1: พี่แจ๊คพี่แจ๊ค
0: จับต้องได้จับต้องได
1: ้ไหม
0: สวัสดีครับ
1: ว
0: ัน
1: นี้เป็นพี่แจ็คพี่แจ็ค
2: สวัสดีครับ
1: พี่แจ็คถือไมค์ด้วยพี่แจ็คร
0: ถครับผม
1: พี่แจ็คเป็นคนที่เบี้ยวผม2รอบแล้วพี
0: ่
2: ผมไม่ได้ไปหาพี่ตู้2รอบแล้วใช่ไหม
1: นัดเราแล้วไม่ไปพี่ตู
2: ้ติดภารกิจครับจริงๆอยากไปนะ
0: มาไม่ทัน
1: เอามาไม่ทัน
0: ติด
1: ติดนานไปหน่อย
0: ติดนานไปหน่อย
1: ติดอยู่2อาทิตย์
0: ติดอยู่2อาท
2: ิ
0: ตย์
2: สวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ตู
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคัมแบ็คแล้วใช่ไหม
0: คัมแบ็คแล้วครับ
1: ผมกลับมาแล้ว
2: ผมดูสตอรี่ครับนะครับ
0: หมายถึงผมข้างบนนะกลับมาแล้วเมื่อก่อนไม่มีไง
1: คนบนบันทายไว้
0: ใช่ครับตอนนี้กลับครับผม
2: ชอบส่งนี่นะ
0: ใช่ครับ
2: ครับก
1: ็ครับตอนนี้พี่แจ็คมีแคมเปญอะไรนำเสนอป่ะ
0: ครับ
1: แคมเปญดีๆ
2: แคมเปญดีๆเหรอครับของทาง Total Leasing ที่แนะนำก็จะเป็นแคมเปญที่เราเพิ่งพัฒนานะเขาเรียกว่าคินโต4บวก4
1: นี่อ
0: ันนี้ผม
2: แนะนำเลยนะ
1: เพิ่งมาใหม่
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เป็นวัดไหมครับหรือว่าเช่าตลอด
1: เช่าตลอด
0: เช่าตลอดนะ
1: เมื่อก่อนก็คือ
0: นึกว่าเช่าเป็นวัดไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่อาจารย
0: ์อา
1: จารย์เช่ามาเช่าไอ้เศษท่า
2: ไปไม่เป็นเลย
1: ไปเศษแปดดวงนะ
2: ครับก็ประชาสัมพันธ์ประมาณนี้ครับ
1: ได้ครับแล้ววันนี้พี่แจ็คเอาร่วมด้วยใช่ไหม
2: ใช่ผมมาร่วม
1: ไปจากทีมงานด้วยใช่ไหม
2: ครับมาร่วมแถวบนแรลลี่โตโยต้า
0: คร
2: ับ
0: ครับผม
2: สุราษฎร์ธานีด้วยนะ
0: ครับผม
1: ยินดีครับ
2: ซ
1: ึ่
2: งเป็นกิจกรรมดีๆซึ่งมีทุกๆปี
1: ถูกต้องครับมีตลอดครับผม
2: ก็สวัสดีครับวันนี้ขอบคุณนะคร
0: ับ ขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับผมโตโยต้าลิซิ่งนะครับผม
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: พี่บุญครับเราไปไหนต่อ
0: เดินต่อเลยครับเดินต่อเลย
1: สัมภาษณ์สัมภาษณ์เนี่ย
0: สัมภาษณ
1: ์อาจารย์หาเหยื่อสัมภาษณ
0: ์โอ้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับเป็นรับเชิญเชิญนะครับเชิญนะ
0: สวัสดีครับท่านทอท
3: อมาสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเชิญสัมภาษณ์นิดนึงครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อย
4: ครับ
1: วันนี้พูดเก่ง
4: เซเว่นก่อนดีกว่า
1: ได้ครับเซเว่นก่อนครับ
0: ปกปิดสายตาครับ
1: ของพี่เป็นรถคันที่เท่าไหร่ครับ
5: ไม่แนะนำตัวเอง
1: แนะนำตัวก่อน
5: ครับ
1: แนะนำตัวครับ
6: สวัสดีครับ
1: ชาวอสมทนะพี
6: ่ครับ
7: ผมอายุต้องการที่บ้าน
6: สวัสดีครับว่าสันชัยชำนี่ครับ
1: ครับผม
6: ก็วันนี้มาร่วมกิจกรรมของทางโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นไปแรลลี่ท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญนะครับแล้วก็ไปรู้สึกว่าจะมีไปมอบสิ่งของให้โรงเรียนด้วยนะครับ
7: ใช่ครับผม
6: เป็นกิจกรรมที่ทางโตโยต้าเขาจัดมาตลอดแล้วก็จัดได้ดีมากครับก็มีความประทับใจด้วยครับ
1: ครับแล้ววันนี้มากันกี่คนครับ
6: มา2คนแฟนครับพอดีมาจากเชียงตานะครับ
1: โอ
7: ้มาไปด้วยนะครับผม
6: ครับ
7: มาด้วยใจรัก
1: ตอนนี้รถมาพี่ติดสติ๊กเกอร์ติดหมายเลขยังครับได้หมายเลขอะไร
6: 008นะครับ
1: โอ้
7: นี่ใบหวยครับ
6: ใบหวยครับพูดไม่ได้ป่ะ
5: FC กุ้งสายฟ้า
6: FC กุ้งสายฟ้าครับ
5: เป็นครับล่าสุดจริง
1: กุ้งสายฟ้าจริงเป็นไงบ้างครับ
6: คร
1: ับกุ้งสายฟ้าเป็นไงบ้างครับล่าสุด
6: กุ้งสายฟ้าปีนี้มาดีครับมาดีมาก
7: ฟอร์มดี
6: ฟอร์มดีครับ
5: บรรยากาศสนุกแวะในโรง

0: la bolsilla de
1: cantina. ¿Tú quieras?
0: Gracias,
2: ¿viste
0: la
2: plena?
0: Gracias.
2: Gracias,
3: ché.
2: Gracias,
3: ché,
2: la hija. Ché, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, โค้ชผู้จัดการทีมแล้วก็การมีส่วนร่วมของแฟนบอลด้วยครับ
4: ครับผมครับขอสอบถามนิดนึงครับวันนี้นำรถ Fortuner รุ่นไหนมาครับผม
3: อ๋อเป็นรุ่นปี2012นะครับเคร
4: ื่
3: อง 3,000 นะ
4: เครื่อง 3,000 นะครับตัววี
3: ครับ4
4: พาไปดูไปชมรถหน่อยครับผมพาไปชมรถหน่อยน่าจะเป็นสีบอลหรือสีขาวนี่แหละเห็นแวบๆนะครับน่าจะคันนี้หรือเปล่า
3: ใช่ครับคันนี้ครับ
4: นี่ครับผมนะครับอันนี้ก็หนึ่งในตำนานนี่ครับโฟวินนะครับ
3: ทำงานครับรถใช้งานทุกวันครับ
4: ใช่ครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น
2: นี่ตัวเนี้ย
4: Fortuner ไฮลักซ์ Fortuner นะโฟวินด้วยถูกต้องครับผมมันจะต่างกับคันนู้คันนู้คือแต่งนะครับไอ้นี่คือรุ่นท็อปของเขานะครับผม
5: นี่เดิมๆเลย
4: ใช่ครับเดิมๆเลยนะครับผม
3: อันนี้เดิมครับ14ปีครับ
4: เลขไม่กี่กิโลแล้วครับ
3: 450,000
4: 450,000
3: ครับผมครับ
4: นี่รถใช้ไหมปี12
3: ได้นะครับ
2: โอ้โห
4: โอเคทีนี้ผม
5: ถ้าไม่ไปต่อแล้วผมเสี่ยง
4: ได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับครับขอนิดนึงนะครับขอแบบอยากจะถามว่านะครับอยากจะให้เล่านะครับว่าการดูแลนะครับของรถคันนี้นะครับตั้งแต่ปี12แล้วใช้มา 400,000 กว่าโลแล้วนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างในการดูแลรถนี่เทคนิค
3: ครับเทคนิคในการดูแลรถก็คือ
4: ครับผม
3: ปกติใช่ไหมครับเรา
4: ครับผม
3: รถจะเข้าใช้บริการของทางศูนย์บริการตามรอบที่ว่า
4: ครับ
3: 10,000 กิโลเมตรบ้างอะไรบ้าง
4: อ๋อก็คือหมายถึงว่าค
2: ือตามระยะ
4: เช็คตามระยะ
3: เช็คตามระยะครับใช่ครับผม
4: เพื่อดูแลในส่วนของระบบของเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไฟกองนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับน้ำมันพาวเวอร์นะครับหรือว่าน้ำมันเบรกนะครับอันนี้คุณประสานก็คือเข้าตามระยะนะครับผม
3: ใช่ครับ
4: ถ้าไม่เข้าตามระยะนะครับผมคิดว่า 400,000 กว่าเนี่ยมันใช่ไหมครับคงจะมีอาการแบบ
3: มีอาการแล้วครับ
4: ใช่ครับผม
3: นะ
4: ครับ
3: ไม่เข้าตามระยะหรือว่าเรื่องเลยเวลาที่เขากำหนดไปครับมัน
4: ต้อง
3: รับประกันอะไรด้วยครับ
4: นี่ครับผมถูกต้องถือว่ามีการเขาเรียกว่าใส่ใจนะครับดูแลนะครับผมนะคร
3: ับไว้ใจทางโตโยต้าครับ
4: ครับผมนะครับ
2: รถที่เข้าศูนย์ตลอดอาจารย์
4: ใช่ครับผม
3: เข้าศูนย์ตลอดจนกว่าระยะที่ว่าพอหมดประกันเราก็ดูแลเบื้องต้นไป
4: ใช่ครับ
3: เช้ามาก็เปิดดูนู่นนี่นั่นด้วยครับ
4: นี่ครับผม
3: เดินวนรอบรถไปบ้าง
4: เดินวนรอบรถเนี่ยคือเราสังเกต
3: ตรวจสอบภายนอกครับ
4: ยกตัวอย่างเช่น
3: เช่นตื่นมาว่าแล้วยางมีปัญหาหร
4: ือ
3: ว่า
2: อ่อนลงไหม
3: อ่อนลงไหม
4: นี่ครับผมใช่ครับ
3: จะมีผลต่อการขับขี่มากครับ
4: อ๋อครับก็ถือว่า
3: ต้น
4: เขาเรียกใส่ใจอ่ะใส่ใจทุกรายละเอียดก่อนที่เราจะใช้รถนะครับเดินมาที่รถนะครับก็เดินวนรอบรถดูว่าเออยางมีแบบซึมไม่มีอ่อนไหม
3: ก็ปกติบ้าง
4: ใช่ก็คือเราอาจจะได้แก้ไขทันนะครับแล้วก็ดูใต้ท้องว่าเออมีน้ำมันมีน้ำมีอะไรรั่วหรือเปล่าร
3: อยรั่วรอยซึมอะไรบ้าง
4: นะครับเป็นการ
3: ไม่มีครับรับประกัน
4: รับประกันนะครับเพราะว่าเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับดูแลอย่างดีนะครับทำให้รถคันนี้นะครับสามารถใช้ได้อย่างยาวนานแล้วก็ยังใช้ได้ต่อ
3: ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับ
4: ใช่ครับ
3: บางครั้งก็ไปสวนด้วยไปสวนด้วยกันนี่ครับ
4: แต่ผมใช่ครับแต่ผมเห็นดูจากสภาพสีก็สียังสวยแล้วก็ยังมีความเงาความฉ่ำนะครับ
2: เดิมๆ
4: ใช่ครับเทคนิคในการดูแลสี
3: เทคนิคในการดูแลสีล้างพยายาม
4: ล้าง
3: เยอะมาก
4: ล้างเยอะมากนี่
2: จอดในที่ร่ม
3: จอดที่ร่มมาจอดในโรงคร
4: ับอ๋อครับผม
2: แล้วก็ดูแลสี
3: ล้างรถเวลาล้างรถก็เช็ดอะไรให้แห้งเรียบร้อยครับพวกคราบน้ำคราบ
4: นี่ครับอันนี้สำคัญมากนะครับก็คือ
3: สำคัญ
4: ที่ว่าผมชอบตรงที่ว่าพอล้างปุ๊บเอาผ้ามาเช็ดถ้าเราล้างเราไม่เช็ดน้ำเนี่ยตัวน้ำเนี่ยเวลามันแห้งอ่ะมันจะเป็นคราบถูกต้องไหม
3: ใช่ได้คร
4: ับ มันจะเป็นคราบมันจะเกาะสีแบบเกาะยาวๆเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
4: และทีนี้เรามาถูทีหลังมันจะไม่ออก
2: เขาเรียกว่าคราบน้ำอาจาร
4: ย์นะครับ
2: ต้องเช็ดให้สะอาด
4: นะครับนะครับโอเคมีอะไรจะเสริมอีกไหมครับผม
3: อ๋อไม่มีอะไรคร
4: ับ โอเคก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับผม
2: ครับ
4: นะครับไปกันต่อไปด้านหลังต่อเลยครับจะครบแล้วครับ
2: โอ้จะครบแล้วพี่นี่
4: นี่
2: แป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียว
4: เรามาเจอ

0: สุลต่านอีกหนึ่งคันนี่สุลต่านนะครับอันนี้คือ Fortuner รุ่นแรกนะตัวนี้น่าจะเป็นประมาณปี15นะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับ New Fortuner รุ่นแรกนะครับผมนะตัวนี้ภายในสีนี่นี่ครับภายในจะเป็นสีน้ำตาลนะครับรุ่นนี้นะครับเป็น4วิน
1: ใช่
0: เป็น4วินครับ
1: ถ้าสีน้ำตาลจะเป็น4วิน
0: ใช่ครับเบาะมันจะเป็นเขาเรียกครีมชามัว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะเป็นเครื่อง 2.8 รุ่น4วินนะครับผมมาต่อเลยครับผมนี่แต่งสวยนะครับนี่นะครับ Fortuner
1: นี่ตัวใหม่แล้ว
0: GR อะไรพี่โต GR Sport มั้ย
1: ไม่ใช่อ่ะ
0: ใช่มั้ย
1: ตัวนี้ธรรมดาจ้ะ
0: อ๋อ
1: ธรรมดา
0: ไม่ผมเห็นนี้ปุ๊บผมก็เป็น GR เลย
1: ใช่
0: นะครับตัวนี้เป็น Fortuner รุ่นตัว Legender นะครับแล้วก็แต่งสไตล์ GR Sport นะครับ
1: ก็คือแต่งสไตล์
0: ใช่ครับผมก็มาเปลี่ยนในส่วนของตัวกันชนหน้านะครับแล้วก็ตัวครอบไฟจัดหมอกนะครับแต่จริงๆถ้าเป็น GR จริงแท้ตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ
1: ถูกต้อง
0: นะครับผม
1: แล้วก็แป้มคาลิปเปอร์จะเป็นสีแดง
0: ใช่ครับผมตัวนี้ก็เป็นล้อเมคขอบ20นิ้วนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมอันนี้เครื่อง 2.4
1: ใช่
0: นะครับแต่รูปทรงตั้งแต่รุ่นแรกๆมาก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะ
1: ทรงดีหมดเลย
0: ใช่ครับผมนะครับอ่ะมาตัวนี้เป็นFortuner นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว 2.4 รุ่น V นะครับรุ่น V ตัวท็อปนะครับเป
1: ็
0: นอันนี้เป็นตัว Gen 2
1: ตัว V ยังไม่มี
0: ใช่ตัว Gen 2นะครับสังเกตจากกระจังหน้านะครับอันนี้รุ่น2นะครับแล้วก็ล้อนะครับล้อมันจะคนละสีมาจอกสีเงินนะครับผมตัวนี้ป้ายทะเบียนสวยนะครับ3/9นะครับผมนะครับ
1: ถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยลายเมคจะเป็นลายนี้แหละ
0: ใช่ครับผม
1: ใหม่ๆอ่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เป็นเดิม
0: แต่คันนี้เขาดูแลสีมากเลยนะผมว่าเขาน่าจะมีการเคลือบสีนะคันนี
1: ้สีเดิม
0: ใช่ครับดูความเงาของสีคือมันเงาแล้วมันฉ่ำนะครับดูเหมือนน้ำอะไรมันไม่ค่อยก่อเลยนะ
1: uh-huh.
0: นะครับผมมาต่อคันต่อไปครับผมคันนี้คันที่เท่าไหร่คันที่12
1: อันนี้12
0: ตัวนี้เป็น Fortuner Legender นะครับผม
1: แล้วเนี่ย
0: สีดำ
1: ครบหมดแล้ว
0: นะครับอันนี้เดิมโรงงานเดิมโรงงานตัวนี้เบอร์12ครับเบอร์12นะครับ
1: เดี๋ยว9นาฬิกา9เดี๋ยวเราไปข้างหน้าดิใช่จะพูดไปข้าง
0: หน้ามั้ยใช่ไปครับผม
1: เพราะว่าใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วครับไปเดี๋ยวก
1: ็มาครบหมดแล้ว
0: ใกล้จะทำพิธีนะครับปล่อย
1: ใช่ครับปล่อยขบวน
0: ปล่อยขบวนนะครับ
1: เรลลี
0: ่นะครับเราจะมีการถ่ายรูปหมู่ก่อนนะครับผม
1: ใช่ครับ
0: นะครับวันนี้ที่โตโยต้าสาขาท่าทองนะครับ เป็นวันที่คึกคืนนะครับนะครับคึกคืนไหม
1: คึกคืนแล้วก็คึกคัก
0: คึกคักด้วยเวลาเดินเล่นใช่ไหม
1: เวลาเดินเล่นนะ
0: นะครับมาเลยครับโตโยต้าสาขาท่าทองนะครับก็จะตั้งอยู่ที่นะครับตรงข้ามกับไทยวัสดุนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทางไปกาญจนาดิษฐ์นะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: มอกนี่
1: อันนี้เราจะเป็นศูนย์ใหญ่
0: ใช่ครับวันนี้ก็มีนี่ครับมีการปล่อยรถด้วยนะอันนี้
1: รถใหม่
0: ใช่ครับตัวนี้โตโยต้าเอทีสนะครับเอที
1: สก็วันดีลูกค้าใหม่กำลังจะออก
0: ใช่ตอนนี้รุ่นไฮบริดด้วยนะครับโตโยต้าเอทีสรุ่นไฮบริดนะครับตัวนี
1: ้จะรถ
0: นะตัวนี้7
1: รถเข้ากล้องก่อนแล้ว
0: คิ
1: ดนึงเหรอเดี๋ยวอาจารย
0: ์สวัสดีครับผมอาจารย์โอ๊ตครับอันนี้ก็เป็น
1: สว
0: ั
1: สดีครับเป็นรปภอยู่
0: เป็นรปภครับ
1: เป็นการแรลลี่ดิครับ
0: เป็นผู้จัดการนะครับสาขาชัยยา
1: ครับ
0: นะครับ
1: คร
0: ับเชิญเลยครับผม
2: อาจารย์โอ๊ตก็สวัสดีทางรายการด้วยนะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเจอลุงตู่กับอาจารย์แดง
1: ทีมงานทีมงาน
2: ก็วันนี้ก็เป็นบรรยากาศของแรลลี่ Fortuner นะครับ
1: ใช่ครับ
2: สำหรับเส้นทางวันนี้ก็เหมือนที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเนาะชัยยาท่าชนะนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ไม่แน่นอนคือฟ้าฝน
1: ใช่
0: เป็นใจ
2: ไม่รู้จะเป็นใจหรือเปล่า
1: เราไม่ต้องกลัวอาจารย์เรา
2: แต่เราตากฝนทุกปีนะ
1: ถูกต้อง
2: นะครับตากฝนทุกปีนะครับ
1: ตอนนี้ผมไม่กลัวฝนแล้ว
0: ผมมีผมแล้วผมกลับมาแล้ว
2: ผมไม่เหงาแล้ว
0: ใช่
1: มาแล้ว
2: นะครับก็ในส่วนของรถอาจารย์แดงลุงตู่ก็อธิบายหมดแล้วนะครับส
1: ี
2: สันของงานนี้นะครับรถทั้งหมด17คันนะครับ
1: ได้คร
2: ับ ยังไงผมขอตัวนะครับก็ฝากโตโยต้าสุราษฎร์ไว้ด้วยนะครับ
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเราจะมีรายการแบบนี้ให้ทุกปีนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะเป็น Fortuner รุ่นใหม่แล้ว
1: ได้ครับ
2: แรลลี่ขบวนนี้จะเป็นทิ้งทวนของรุ่นเก่าปีนี้นะครับสำหรับรุ่นใหม่ก็ทุกคนเห็นรูปหลุดมาแล้วเห็นแล้วแป๊บแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าสวยไม่สวยนะครับ
1: เดี๋ยวเจอกัน
2: โอเคขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบค
1: ุ
0: ณครับโอเคครับผมนะครับ
1: อาจารย์โอ๊ตก็เมื่อก่อนก็จัดรายการร่วมอยู
0: ่ใช่ครับผมนะครับ
1: ตอนนี้
0: เขาก็ขยับ
1: ได้ไปเติบโต
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมยังอยู่ที่เดิม
0: เรายังเล็กเหมือนเดิมใช่ไหม
1: ผมไม่เคยเติบโตเรายังอยู่ที่เดิม
0: กินเท่าไหร่ก็ไม่โตแล้ว
1: ไม่โตแล้ว

0: ใช่ครับต่ออ่ะอยากจะให้ดูรุ่นนี้จังนะครับตอนนี้เป็นตัวไฮลักทราเวลนะครับตัว C Cap นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนครึ่งนะครับอันนี้เป็นตัว Fortec ด้วย
1: พรีเมียมอาจารย
0: ์พรีเมียม Fortec นะครับผมอันนี้ต้องดูว่าเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะครับแต่สวยมากสีนี้สวยจริงๆนะครับใช่ครับมีการจัดทรงด้วยนะครับ

0: สวนนะครับส่วนตัวก็ได้นะครับคันนี้เป็น A ทีฟครับผมนี่รุ่นสมาร์ทครับตัวนี้ 500,000 กว่าบาทนะครับผมนะครับตอนนี้ก็มีปล่อย3คันคันนี้ไม่แน่ใจว่าจะออกอ้อ4คันครับมียาริสคอสด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็
1: ใกล้แล้ว
0: มี MC น้องเหมยลี่ด้วยครับนะครับ
1: ที่เรามีพักเบรกอะไรไม่รู้ยาวๆเลย
2: ยาวไปเลย
1: ยาวไปเลย
0: คร
1: ับ
0: ผมนะครับครับผมพาไปชม
2: โปรโมชั่น
0: นะครับ
1: ครับ
0: โอเคนะครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับของรถนะครับอยากจะนำเสนอในส่วนของToyota นะครับ Atif นะครับของเราตอนนี้นะครับมีดอกเบี้ย 0%
1: ใช่ครับ
0: นะครับดาว25
1: ได
0: ้ได้เลยครับได้เลยครับตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับ
1: กำลังมาออกรถ
0: นะครับได้เลิกแล้วมันยังไม่นานตรงนี้ก็ได้นะในนี้ไหม
1: ได้ครับ
0: ต่อเลยครับ
1: ต่อ
0: เมื่อกี้ก็โปรโมชั่นในส่วนของยาริสเอทีฟนะครับดอกเบี้ย 0% นะครับดาว 25% ผ่อน48งวด
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของตัวยาริสเทสเบกนะครับก็ดอกเบี้ย 0% เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับถ้าเป็นตัวเอทีฟไฮบริดนะครับ
1: เอทีฟไฮบริด
0: เริ่มต้น 1.09 ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวโคโรล่าครอส
1: ใช่ครับ
0: ดอกเบี้ย 0%
1: โคโรล่าครอส 0% เลย
0: นะครับผม
1: ไม่ลด 0% ด้วย
0: ไม่ลด 0% ด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็ในส่วนของยาริสคอสก็อยู่ประมาณ
1: 1.09
0: หรือว่านะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะตัวเดียว
1: 1.55
0: นะครับผม
1: ดอกเบี้ยโลจิสติก
0: ดอกเบี้ยโลจิสติกนะครับผม
1: แล้วก็เดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ
0: ์
1: งานเขาเรียกว่าออโต้โชว์เคสด้วยจ้ะวันที่29ถึงวันที่5ตุลา
0: ครับผมนะครับที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับใครที่สนใจรถก็สามารถเข้าไปชมนะครับ
1: ชมรถมาดูแคมเปญแล้วก็ทดลองขับได
0: ้ได้ครับผมนะครับ
1: ส่วนใหญ่จะวันที่23ตุลา
0: ใช่ครับ
1: 23ถึง31ตุลา
0: ใช่ครับผม
1: งานจักระ
0: งานจักระนะครับผม
1: วันนี้ก็ใกล้มากๆแล้วจ้ะ
0: ครับผมก็
1: ปล่อยตัวกันละ
0: ใช่ครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับก็เริ่มไปตั้งแถวนะครับเพื่อที่จะทำการถ่ายรูปนะครับผม
1: นี่เดี๋ยวเราพาไปชมด้านในไหมพี
0: ่นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมด้านในบรรยากาศกันนะ
3: เราจะได้ต้องไปดีก่อนนะคะเชิญค
1: ่ะ
3: อา
1: จารย์พาอาจารย์พาไปชมข้างในหน่อย
0: ครับ
2: โอเคผมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีบอสใหญ่ด้วยนะครับ
1: นี่ก็
0: ครับสวัสดีครับ
1: งาน
0: สวัสดีบอสทุกคนเลยครับ
1: นี่ทีมงาน
0: ครับสวัสดีครับ
1: ใช่ครับสวัสดีครับ
0: โ
1: อ้ลงมาลงทะเบียนเสร็จก็คือรับ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนนะครับก่อนที่ว่าเราจะ
0: อันนี้รับของชำร่วยใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่อาหาร
0: เช้าอาหารเช้าเรียกว่าของชำร่วย
1: ของชำร่วยก่อน
0: ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาที่ใช่ครับลงทะเบียนเพื่อรับ
1: ลงทะเบียนเสร็จรับรองกอง
0: รับรองกองด้วยครับเช้าๆเดี๋ยวน้ำตาลมันขึ้นครับ
1: จะเป็นเบาหวาน
0: เบาหวานนิดนึงครับผมไม่เยอะครับผมนะครับ
1: นะครับนี่คือบรรยากาศภายในโชว์รูมเรา
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้เขาจะมาบีบงานกันแล้ว
0: ใช่ครับผม
1: เขาจะเรียกลูกค้าขึ้นมาแล้วก็จะบี
0: บครับผม
1: ก็แจ้งกำหนดการว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: มาแล้วก็จะเริ่มเบรกมาแล้ว
0: ครับ
1: เราทักทายหน่อย
0: ใช่ครับทักทาย FC หน่อยครับ
1: ใช่ครับทักทาย FC หน่อยชัดเจนครับนี่ตอนนี
0: ้
1: คุณอรุณนี่สวัสดีครับต้องซื้อ Fortuner แล้วครับถึงจะได้ร่วมกิจกรรมด้วยพี่อรุณ
0: ครับผมได้เลยครับยินดีครับ
1: พี่จรินสวัสดีครับ
4: ครับผม
1: พี่วิชายกนิ้วให้นะครับผมคุณตี FC ครับผมนี่ทักทายแฟนคลับเราได้
0: คุณตีไหนตีฮิตอ่ะ
1: คุณตีฮิตนะเดี๋ยวลองไปฝั่งนี้หน่อยไหมเราเกะกะเขาไหมนี่ก็ชมภาพบรรยากาศนี่ MC ใหม่ลี่ใหม่ลี่กล่าวอะไรหน่อยใหม่ลี่กล่าวอะไรหน่อย
0: กล่าวอะไรหน่อย
1: กล่าวอะไรหน่อยครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ช่องออฟ
5: นี่เราสวัสดีค่ะอุ้ยยิ่งกว่าค่ะนี่หนูจะดังแล้วหรอ
1: ดังแล้วดังแล้วเหมือนนี่ดังตั้งนานแล้ว
5: อ๋อสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ Toyota สุราษฎร์ธานีนะคะท่าทองน
0: ี่
5: แบบฟิวิกแกลนนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกับความบันเทิง
1: มีอะไรบ้าง
5: แน่นอนเพราะว่าในขณะที่ผู้

0: 4ใช่ไหมคนขับก็ขับไปมีหน้าที่ขับตามชื่อเดี๋ยวเมลี่ค่ะจะเข้าไปในกลุ่มแล้วก็มีการเล่นเกมแล้วก็มีการแจกของรางวัลตลอดทริปเลยเรียกว่าผู้ที่โดยสารอยู่ในห้องโดยสารภายในรถของคุณเนี่ยคุณจะสามารถรับของรางวัลได้แบบเรื่อยๆเราแจกของรางวัลพักทานข้าวเราก็เล่นเกมจิบกาแฟเราก็เล่นเกมนะคะเราให้ทุกคนรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ตลอดเวลา
1: ท
0: ั้งวันนะคะวันนี้แหละอยากจะแจกของที่ระลึกกันแบบเยอะๆแจกกันแบบให้หมดเลยพี่เบียร์บอกว่าไม่หมดไม่กลับ
1: จุก
0: ๆถูกต้องนะคะ
1: ไอ้ลองกองได้ด้วยไหม
0: ลองกองนั่นคือออเดอร์ค่ะเรียกน้ำย่อยเออนะอยากจะกินลองกองอย่างเดียวเลยนะคะหรือว่าชอบคนเฝ้าโต๊ะลองกองพี่ตู่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะวันนี้สนุกแน่นอนทุกคนค่ะเพราะว่าเราพาไปไหว้พระแล้วก็
1: เมลี่ก็ไปเกือบทุกทริปเหมือนกันนะ
0: ทุกทริปค่ะชอบค่ะชอบเพราะเขาบอกว่ามีกิจกรรมเดลี่เมลี่เคลียร์คิวให้ว่างเลยเพื่อจะไปเพราะว่าเมลี่ชอบไปเหมือนไปเที่ยวฟรีอ่ะ
1: จ่ายใต้โต๊ะไปเลย
0: เป็นครอบครัวชายยัดเงินแล้ว200บอกว่าให้หนูไปด้วยก็คืออยากจะให้แบบครอบครัวโตโยต้าได้ไปกันทุกทริปเลยนะเพราะว่าแต่ละทริปเนี่ยมันจะมีความสนุกที่แตกต่างกันนะคะอุ๊ยอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวไปให้พี่อกบีบก่อนเดี๋ยวหนูจะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเมาไม่อยู่นะคะอ๋อนี่อันนี้กำลังยืนงานให้หนูใช่ไหมเนี่ย
1: ใช
0: ่แน่ๆเลยนะเราก็จะมีพาแบบไปทานปลาหมอจุกเคยเออปลาหมอจุกเคยเขาบอกว่าเป็นของดีของดีในที่นั้นปลาหม้อจุกเคย
2: ปลาหม้อ
0: ปลาหม้อเออจุกกะปิเอากะปิไ
1: ปได้เลยหมอทันดันเปล่า
0: ฮะ
1: พี่ยีวุฒิผมหมอทันดันเปล่า
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามีเยอะมากในแหล่งน้ำอะไรล่ะปลาหมอจริงๆแต่ว่าต้องดูทีว่าเป็นหมออะไรนะคะเป็นหมอสันหรือว่าเป็นหมอ
1: หมอทำโทษ
0: แล้ว
1: หมอสุ
0: หรือว่าหมอนวดเอ๊ะชอบอีกแล้วนะคะซึ่งเราก็จะมีแบบพาไปกินของดีของเด็ดนะจบท้ายวันนี้จะพาขึ้นไปบนยอดชายเขาเขาบอกว่ามีการดิฟรถด้วยซึ่งพี่โอ๊กก็ไปดิฟมาแล้วหนูก็ถามแล้วว่าดิฟชีสหรือว่าดิฟช็อกโกแลตขอคนละดิฟกัน
1: คนละดิฟกันรถมันหมุน
0: ใช่คือสนุกแน่นอนทุกคนวันนี้กิจกรรมนะคะแล้วก็แอบเห็นว่าไม่น่าจะร้อนด้วยวันนี้น่าจะแบบมีแบบปล่อยๆนิดนึงแบบว่าปล่อย
1: ฝน
0: ตอนนี้เขากำลังดิฟกันอยู่นะดิฟในเรื่องของเส้นทางการกินอยากจะให้ทุกท่านนี่สโลแกนของเราถนนสีขาวใช่ไหมถนนสีขาวเนี่ยก็คือขับที่ปลอดภัยใช่วันนี้เราไปกันหลายคันเราดูเป็นกลุ่มเป็นแก๊งและเป็นก้อน
1: ใช่
0: นะคะวันนี้เราไปเป็นแก๊งเลยแก๊งสเตอร์จากโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะคะพาไปกันแบบตลอดทริปตลอดเส้นทางก็อยากจะให้ทุกคนได้ขับขี่ปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ใช่แล้วก็ปลอดภัยด้วยกัน
0: แน่นอนแต่แน่นอนเทคโนโลยีของโตโยต้าเขาแบบปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมนะไม่ว่าจะเป็นระบบโตโยต้าเซฟที่เซฟอะไรนะพี่สวัสดีเลยนะ
1: ให้อาจารย์ขายของไ
0: หมอยากจะขายอะไรคะ
1: มาเลย
2: อะไรนะ
1: เบรกสะบัดแค่เสียเกียร์
2: คัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเปล่าหักสลักหาย
0: ร
2: ถเทียนหางยางแฟบ
1: แหนมตาไฟไม่จ่ายในไม่ช้าสตาร์ทพัง
0: เออนะคะขายแล้วไม่มีใครซื้อเลย
1: วันนี้เรายังไม่ได้ขายของที
0: อ๋อวันนี้ก็เลยอยากขายแล้วถามว่าจะได้ไหม
2: ได้ครับผม
0: ได้อะไร
2: ได
0: ้นี่ด้านหน้าไหนก็บอกว่ารถป้ายแดงไปหมดเลยวันนี้แบบเป็นวันดีด้วยนะ
1: คือ
0: ลูกค้ามาออกรถกับที่เราอ่ะเยอะมากนะคะวันนี้ลูกค้ามาลูกค้างงเลยขบวนอะไรเต็มไปหมดนะคะแล้ววันนี้อยากจะให้ทุกคนได้แบบติดตามกิจกรรมความสนุกของเรานะเราก็จะมีการลงรูปผ่านทางเพจต่างๆด้วยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ว่าอุ้ยกิจกรรมเป็นครอบครัวกับโตโยต้าเนี่ยแล้วมันดียังไงวันนี้อยากจะให้มาจริงๆอยากจะให้ดูจริงๆเลยเดี๋ยวเราจะพาครอบครัวโตโยต้าพาไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวติดหน้าจะเป็นคุณก็เป็นได้ใช่ไหมที่จะได้ไปกับพวกเรานะจ๊ะโอเคทำงานได้หรือยังอ่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: พี่เดี๋ยวเราไปปิดไลฟ์ข้างหน้าไหม
2: ก็เป็น MC ของเราตลอดการนะคนนี้นะ
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: ผมไปเลยครับผมไปลงไลฟ์นะครับผมครับแต่งล่างดีกว่าสวัสดีครับพี่พา
1: สวัสดีครับพี่พา
2: ครับผมสวัสดีครับหนาล่วงครับผม
3: สวัสดีครับ
2: มีหลายชื่อมากเลยนะ
3: คร
2: ับ
3: ครับ
1: ได้เวลาแล้วพี่ได้เวลาน
2: ะครับผม
1: ได้เวลาเราจะปิดไลฟ์แล้วได้เวลา
2: หันเข้าในมั้ยครับหันเข้าในมั้ยโอเคนะครับ
1: เดี๋ยวพี่ชัยวุฒิมายืนกับเราก็ได้ครับไอ้นี่ตั้งขาแล้วเรานั่นเลยเดี๋ยวเราจะปิดไลท์เราเหลืออีก3นาทีอาจารย
2: ์ครับผม
1: เดี๋ยวจะหมดเวลาของอสมทละ
2: ครับผมนะครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ชัยวุฒิเชิญมาด้วย
2: ครับผม
1: ครับผม
4: เราก
2: ็
4: ได้สาระกันเยอะแยะมากมาย
1: ครับ
4: ก็ได้รับทราบ

0: ึงกิจกรรมของโตโยต้าสุราษฎร์ธานีโอกาสงานดีๆอย่างนี้นะครับก็พบกับทีมงานเราอีกครั้งหนึ่งในงานประเพณีชักพระ
1: ถูกต้องครับ
2: ใช่ครับ
3: ชักพระ23-31ตุลาคม
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็มีโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะมากมาย
1: ครับก็คือลูกค้านะครับถ้าอยากจะทราบในส่วนของข้อมูลหรือว่ากิจกรรมนะครับสามารถติดตามนะครับ
3: ใน
1: เพจนะครับโตต้าสุราษฎร์ธานีได้นะคร
3: ับ
1: พอเวลามีกิจกรรมเขาก็จะสื่อไปในเพจนะครับหรือว่า
3: ในเพจ
1: นะครับหรือแพลตฟอร์มอีกตัวนึงก็คือ TikTok
3: ใช่ครับ
1: นะครับผม
3: หรือว่าติดตามในช่องผมก็ได้ครับซื้อลงตัว
1: หรือว่าเป็นเซลของโตต้าสุราษฎร์นะคร
3: ับ
1: เผื่อที่ท่านเห็นกิจกรรมก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได
3: ้
1: ที่นั่นนะครับผมนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับแคมเปญดีๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานขายหรืองานบริการต่างๆนะครับเราก็มีแคมเปญดีๆให้กับลูกค้าโตต้าอยู่แล้ว
3: เรามาทุกอย่างมาหมด
1: ใช่ครับผมนะครับแล้วก็มีสาระดีๆนะครับเทคนิคการใช้รถนะครับนู่นนี่นั่นนะครับผม
3: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: วันนี้ได้เวลา
1: ได้เวลานะคร
3: ับ
0: แล้วเดี๋ยว
1: ผม
0: เขาก็จะหลังจากเวลา 9:00 นก็จะปล่อยรถ
3: คร
0: ับ ได
3: ้ถูกต้องครับ
0: ตามกำหนดการที่เราได้วางไว้จุดแรกก็คือที่บ่อน้ําพุร้อน
3: น้ําพุร้อน
1: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
0: วัดแก้ว
3: ใช่ครับ
1: ผมวัดแก้วว
0: ัดพระธาตุ
3: ใช่ครับ
1: วัดพระธาต
0: ุครับไป
1: นักโรชมพูหรือว่า
3: ใช่
1: โรชมพูเสร็จก็ไป
3: ทานกาแฟ
1: ท่ากระจาย
0: น้ําท่ากระจาย
1: มอบของ
3: มอบของ
0: ที่โรงเรียน
1: ใช่ครับ
0: ท่ากระจาย
1: ใช่แล้วก็มาที่
0: ร้านกาแฟ
1: ร้านกาแฟ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็กราบขอบคุณแล้วก็สิ้นสุดกิจกรรมครับผม
0: ครับพี่เรา3คนต้อง
3: ครับ
1: ขอลาไปก่อนนะครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: สวัสดีครับเดี๋ยวพบกันที่อสมทอาทิตย์หน้าครับ
0: ขอบคุณ
3: คร
0: ับ
3: ใกล้ๆ
0: คร
3: ับขอบคุณครับพี่
0: เดี๋ยวขออนุญาตไป
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ียกทม.เร่ง7มาตรการรับมืออุทกภัยผู้ว่าชัชชาติสั่งดูแลประชาชนเปิดศูนย์พักพิงเร่งระบายน้ำเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้าสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร2ดินแดงพร้อมกำชับหน่วยงานและสำนักงานเขตเร่งดำเนินมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่และบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยผู้ว่าชัชชาติมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน7มาตรการสำคัญได้แก่1การเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานคร2เร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบาง3จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถ4บริหารจัดการกระสอบทรายให้เพียงพอในจุดเสี่ยง5ดูแลจราจรและยานพาหนะช่วยเหลือประชาชน6เร่งระบายน้ำพร้อมดูแลความสะอาดและสุขอนามัย7บูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กทม.จะติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงขณะที่ปภ.เขต1ปทุมธานีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดปทุมธานีทำให้การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเริ่มมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีได้จัดทำแผนการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบและได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลอัตราการสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีโดยทางจังหวัดได้ดำเนินการติดตั้งแล้วจำนวน2เครื่องที่บริเวณประตูน้ำคลองวัดปากกลางทุ่งเทศบาลตำบลบางขยงและบริเวณประตูน้ำคลองวัดเจดวงอำเภอเมืองปทุมธานีตั้งแต่เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจากแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวนทั้งสิ้น5เครื่องในขณะที่อำเภอราชหลุมแก้วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ความช่วยเหลือประชาชนและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก

0: อย่างต่อเนื่องโดยเร่งระบายน้ำวางเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนและบ้านเรือนพื้นที่ในอำเภอราชหลุมแก้วโดยเฉพาะในพื้นที่ต่ำและติดคลองมีน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าหมู่บ้านและถนนหลายแห่งอำเภอราชหลุมแก้วร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนพร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเช่นกันพิมพ์ประภาเทียนลุงเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: สทนชขยายเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากถึง30กันยายนเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเปิดเผยว่าสทนชออกประกาศฉบับที่6ทับ2569เรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งช่วง 26-30 กันยายนนี้ขยายช่วงเฝ้าระวังจากเดิมแจ้งเตือนถึง27กันยายนเนื่องจากแม้กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการว่าฝนตกหนักช่วงนี้จะต่อเนื่องถึง27กันยายนแต่หลังจากนั้นยังต้องติดตามน้ำท่าจากฝนสะสมซึ่งจะทยอยไหลลงสู่ลำน้ำและอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสทนชให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำตามแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขารวม14สายได้แก่แม่น้ำเมยจังหวัดตากน้ำยวมแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรีแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแม่น้ำตราดจังหวัดตราดคลองบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแม่น้ำสายบุรีกับแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำจากตอนบนและฝนตกในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาใน6จังหวัดโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่น

0: เกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่

0: อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสระแก้ววิกฤตหนักสะพานคลองพระสะทึงสระขวัญถูกตัดขาดสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วยังคงวิกฤตหลังมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลบริเวณสะพานคลองสะทึงพระสะทึงซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้สัญจรจากพื้นที่ตำบลสระขวัญเข้าสู่ตัวเมืองสระแก้วเชื่อมต่อไปยังถนนสาย359มุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเทราถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติขณะนี้เส้นทางบริเวณดังกล่าวถูกตัดขาดเกือบทั้งหมดรถยนต์ทั่วไปรถกระบะและรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้มีแต่รถใหญ่ซึ่งเป็นรถไถของชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในพื้นที่คาดว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบและรอการช่วยเหลือประมาณ100กว่าคนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดติดค้างอยู่ภายในพื้นที่จึงต้องเร่งวางแผนลำเลียงออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงขณะที่กลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกมากขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ข้อความศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอัปเดตสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพบว่าภาพการคาดการณ์รายวันยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้โดยเน้นไปที่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางบางจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกมากขึ้นราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมชัยนาทนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรสำหรับพื้นที่กทมและปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆในภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกระดับปานกลางถึงหนักปริมาณฝนจะเริ่มลดลงตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่27กันยายนยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันตกหลังจากนั้นตั้งแต่28กันยายนจะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่ภาพการรายชั่วโมงของปริมาณฝนในวันนี้ช่วงเช้ามีฝนตกในกทม.และปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกเน้นไปที่จังหวัดตราดและจันทบุรีส่วนช่วงบ่ายฝนเริ่มเบาลงไปตกหนักมากพื้นที่ภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรควรวางแผนการเดินทางและวันนี้มีน้ำท่วมรอการระบายหลายเส้นทางขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนสูงสุดในกทม.เขตจตุจักรวัดได้210มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา7นาฬิกาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักมากปริมาณฝนสูงสุดในทุกจุดวัดที่เทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรวัดได้สูงสุด210มิลลิเมตรจุดวัดสอคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลาง205มิลลิเมตรที่จุดวัดสะพานสูง203มิลลิเมตรพญาไท203มิลลิเมตรถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4 201มิลลิเมตรโดยมีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน66จุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าวันท่ารอบวงท่านผู้ควังทีเคารพทุกฐานอัสลามุอะลัยกุมเผื่อนพ้องน้องผีผู้รวมชะตากรรมวันนี้เศร้าที่26กันยายนพุทธศักราช2569มากันลาวแล้วได้พบกันแล้วลาวกับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินนายผู้รู้ทุกเรื่องรายงานตัวครับ
1: สวัสดีครับผมนายบ้านข้านข้าวรายงานตัวเช่นเดียวกันตกเต็กตกเต็กมาเดินดินกันลาวนะครับลาวข้าวเรื่องราวต่างๆดินฟ้าอากาศแต่ว่าวันนี้เป็นวันรับเอ้ยไม่ใช่วันนี้เนี่ยต่อเช้าใช่ไหม
0: วันนี้วันโกนครับวันนี้วันพระครับวันนี้วันพระ
1: วันพระต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะแต่บางคนก็ถือโอกาสรับวันนี้เลยนะ
0: ต่อเช้าก็เริ่มทำเดือนสิบครับบางพื้นที่ก็รับวันนี้ก็มีครับบางพื้นที่ไม่เหมือนกันนะ
1: ส่วนโมกนี่จะก้อนเนี่ยส่วนโมก
0: ส่วนโมกแถวเซาเวียดกับวันนี
1: ้วันนี้ใช่ไหมนั่นนะครับบรรพบุรุษก็จะมายังโลกมนุษย์นะครับนะ
0: ก่อนหน้านี้แกยุ่งแค่ไหนอ่ะ
1: แกยุ่งหลายแห่งหลายยมมันโลกคือวันนี้นะมีคำพูดแบบว่
0: า
1: คนพักอื่นก็บอกว่าคนใต้นี่นะช่างประเสริฐเลิศซี่มา
0: ประเสริฐอย่างไร
1: ประเสริฐคือนับถือเปรตเป็นบรรพบุรุษ
0: คือ
1: จริงๆแล้วเขาก็จะมีประเพณีแบบอะไรนะวายบรรพบุรุษเฉียงเม
0: ฆจริงๆเป็นวันซาดเลยนะซาดเดือนสิบ
1: วันซาดเดือนสิบเนี่ยทีนี้แบบคนใต้เนี่ยไม่ลืมบรรพบุรุษทีละคือไม่มีรู้มีล้านรู้ว่าบรรพบุรุษที่ไปตกทุกข์ได้ยากในยมโลกทุกลงโทษในนรกเลยแบบนี
0: ้
1: นี่ว่าเขาอนุญาตให้มา15วัน
0: ไปใช้วินชายกรรม
1: จะเวียนชายกรรมเราก็เลยมารับตายายคือรับบรรพบุรุษคำว่าตายายนี่หมายถึงบรรพบุรุษไม่ใช่ว่าเฉพาะตายายเรานะทีนี้บางฐานเนี่ยไม่มีรู้มีล้านแบบชื้อเลยให้ไปเขาก็เลยทำเพื่อตั้งลานเปรตไว
0: ้ก็รวมถึงบรรดาสัมภเวสีทั้งหลายครับที่เข้าวัดไม่ได้ตั้งริมกำแพงวัดใช่ไหมครับ
1: นั่นแหละครับนั่นก็ให้ข้าวได้แล้วก็ตั้งลานตั้งเลยไว้เนี่ยปัญญาน
0: ี่จะได้ว่าคนพาอื่นนี่เข้าใจคุณตายพิษว่าโดนนับถือเปรตเป็นบรรพบุรุษนะบางทีมันก็มีปนๆกันไปนะ
1: ก็บรรพบุรุษบางคนก็เป็นเปรตเนี่ย
0: ถือว่าเป็นการระลึกถึงนะระลึกถึงทำดีมั่งทำชั่วบ้างว่ากันไปจนมีชีวิต
1: มันเป็นแบบนั้นแต่ช่วงนี้ว่างนี่เป่าภูก็ต้องแล่งเหลืองของดินฟ้าอากาศใช่ไหม
0: ฝนฟ้าอากาศนี่ผู้จู่เป็นประจำอยู่แล้วกับออกรายการนี่เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญครับเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวข้องการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินไปไหนมาไหนนี่เรื่องพ้นเรื่องฝ่าเป็นเรื่องสำคัญครับในบ้าน
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเมืองเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะ
0: เอ้ยตัวนี้ไอ้ปรากฏการณ์ไอ้ซุปเปอร์เอลนีโญ่กอดซิลล่านี่ยับไม่แน่ใจเสียแล้วฝนทิ้งช่วงนี
1: ่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่มาคำไม่มาแล้วเสียงว่าไอ้ฝนตกหนิงในแนวฝนตก
0: เรียนบอม
1: มันคือมันจะตกแบบสภาพ
0: ยุทธ์ที่เดิม
1: ยุทธ์ที่เดิมมันจะตกแบบยุทธ์ที่เดิมที่เดิมเนี่ยน้ำมันจะไล่ไม่ทันน้ำท่วมครับตอนนี้ลายภูมิภาคโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยดูตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะ
0: แล้วก็ภาคกลางส่วนใกล้เคียงอยุธยาอ่างทองสุพรรณส่วนนั้นนครปฐมนะ
1: อยุธยาเนี่ยผมจะบอก
0: คือพอนี้เป็นกระแส
1: คือพอฟังข่าวอยุธยาเนี่ย
0: ครับ
1: คือเขาจะบอกน้ำท่วมเนี่ยคืออำเภอบางบาน
0: บาง
1: ตุลาอัมมันนี่คลองบางหลวงอำเภอบางบานนี่ผมบอกได้เลยว่านั่นคือบ้านของบรรพบุรุษผมอ่ะอยู่ริมคลองครับอยู่คลองบางล่วงเนี่ยครับริมบางบานเนี่ยครับ
0: วันนี้แสดงว่าเดิมนี่เป็นนักรบไปอยุธยาเนี่ยเมื่อก่อน
1: เป็นชาวนาครับเป็นฉังเป็นฉัง
0: อ๋อเป็นฉังฝีมือ
1: ฉังฝีมือแล้วก็เป็นชาวนาทีนี้ผมไปแล้วบ้านเนี่ยบ้านของปู่เนี่ยตอนนี้หยาคนน้องของปู่คนสะทองเนี่ยยังอยู่ริมคลองเลยครับตาลุงแล้วเป็นบ้านเรือนไทยนะเป็นบ้านทรงไทยเรือนยกสูง
0: บ้านโบราณ
1: บ้านโบราณครับ200ปีครับ200ปีบ้านเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ครับยกสูงคือพอมันหน้าน้ำเนี่ยเขาปกติของเขาคือเขามีเรืออยู่ใต้
0: แสดงว่ายกบ้านนี่ช่วงตอนกรุงรัตนโกสินทร์เลยช่วงนั้นนะเพราะมัน200ปีรัตนโกสินทร์เมื่อปี2525
1: ใช่ก็คือ

0: นิทานเมื่อ นามสกุลเนี่ยมาจากจังหวัดตากนะ
1: ชื่ออารมณ์เนี่ย
0: มาจากจังหวัดตากคื อมีการค้นพบว่าการจดทะเบียนครั้งแรกที่จังหวัดตากคือย้อนกลับไปที่จังหวัดตาก
1: ครับ
0: แล้วก็มาอยู่ที่อยุธยาก็
1: คงตากคือตากครับภาคเหนือ
0: ตากตากครับ
1: ภาคเหนือ
0: ครับตามพระเจ้าตากสิ้นมา
1: โอ้
0: ถึงก็มาอยู่อยุธยานั่นน่ะช่องปีก็เลยมาตั้งหลักร้านอยู่ที่อำเภอบางบานครับอำเภอบักเคย
1: โอ้นี่เท่าอยู่ไกลเลยนะบ่ได้เศร้าย้าย
0: นี่คือก็ยังต่อกันครับยังติดต่ออยู่ครับยังติดต่อกันอยู
1: ่
0: ยาอยู่ที่นั่นทีนี้พอน้ำไหลผ่านเนี่ยมันจะไหลไปตรงบริเวณนั้นนะครับบ่ได้ว่ามันคือถุงนั่นน่ะคือ
1: เป็นที่รับน้ํา
0: เป็นที่รับน้ําเลยครับคือบ้านแถวนั้นเนี่ยจะเป็นถุงหมดก็แทบเพราะว่าถ้าช่วงนั่นก็ทํานานะครับแล้วก็เป็นถุงกว้างมันต่อกันระหว่างอําเภอบางบ้านครับอําเภอพระไข่แล้วก็น้ํามันจะไหลผ่านคลองบางล่วงเนี่ยแต่ว่าที่บ้านนี่เค้าก็จะรูคือกัน
1: เค้ารูน้ํามานะคนมาก่อนนะ
0: ก็เข้าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเค้าก็จะต้องเก็บข้าวเก็บอาหารวาย
1: ไม่ถึงที่สูง
0: แบบเราบางทีเราฟังเรื่องบอกเอานี่ยาก็ต้องไปยู่แกก็ยู่ของแกแล้วแล้วหุ้งแล้วอาหารแกก็ไม่รอ
1: เพราะว่าเขาชินนะ
0: เขาก็ยู่แบบนั้น
1: ชินกับวิถีชีวิตเป็นปกติธรรมดา
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยน้ำมันมาเร็ว
1: มาเร็ว
0: เมื่อก่อนนี่เขาพอได้รู้แล้วเขาก็ไม่ต้องมีใครมาเตือนเขาก็รู
1: ้แต่พอถึงย่ำมันนะ
0: ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยคือในแถวผักเนื้อแถวต้นน้ำนัวน้ำมันมาหมาปริมาณฝนอะไรมันมาทั้งไอ้ป่าไม้ก็ลดลงเนี่ยผมมันมาเร็วประกอบกับการที่ชลประทานบางทีก็กลัวน้ำจะยุ่งมากก็ปล่อย
1: อ
0: ย่างช่วงแรงเมื่อ2วันที่แล้วปล่อยมาก่อนไง
1: ออกกลิ้งว่าไอ้อ่างเก็บน้ำจะแตกขึ้นจะพัง
0: นั่นแหละ
1: ระบายน้ำ
0: ถึงน้ำมันไปไหนพอจากอยุธยาถึงมาอ่างทองซึ่ง
1: บ่ย่างปณีกันครับพื้นที่เก็บน้ำก็ได้มีแก้มยิงธรรมชาติมั่งได้มั่งเป็นท้อง
0: เป็นใช่เป็นท้องก็เนี่ยถุงที่บ้านหยาดอยู่นึงมันเป็น
1: ถึงไอ้กลิ้งนี่ก็เป็นเมืองท่มที
0: นั่น
1: เลยคลองแถวมั่งทำมาหมู่บ้านมั่งได้มั่งได้น้ำที่ไปไหน
0: คู่คลองลำรางสาธารณะที่มันจะระบายไปได้เนี่ยมันทุกท่มหมด
1: ไม่รวมคุณช่อทีแล้วเนี่ยนะช่อลำราง
0: เนี่ยเนี่ยครับผม
1: เป็นเรื่องใหญ่เอาละครับข้าวรายการวันเศร้านครเดินดินนะครับหน้าวันนี้ก็มาพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนโดยดีเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณข้ออนุญาตเอ่ยนามไม่ทันผู้ฟังใดจำกันไว้เพื่อจะไปใช้บริการกันนะครับบริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานีทุกแห่งทุกทีทุกโชว์รูมทุกสาขาโตโยต้าพร้อมให้บริการกับขอบคุณน้องแซมอ่ะบริการดีน้องแซมนะ บริษัทปันทิพย์ทราเวล1970ครับโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตรหรือว่าพี่ยอดนะครับแล้วก็มือคว้าข้องพี่ยอดก็คือปิ่นปันทิพย
0: ์
1: คนนี้ตัวเย้ยแล้วคุณเย้ยจริงนะครับศูนย์บริการซ้อมซี่และตัวทั้งอู้ชอกลการกับคุณภาพคู่คุณธรรมโดยโกดัมนะครับอมริคุณพันนารายกับเรื่องข้องรถยนต์ข้องทันมีปัญหาเรื่องการเชี่ยวเรื่องการชนเรื่องต้องซ่อมมาแค่นี้ไม่มีผิดหวังนะครับและก็ฝากกันไว้สำหรับร้านอาหารสำหรับคนที่ว่าชอบบรรยากาศบายบายลงคนชิวบางใบไม้นะครับร่มรื่นสบายบรรยากาศเป็นกันเองในบ้าน
0: ครับผมในส่วนของผมนะครับต้องขอบคุณสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีพี่กัญญารัตน์เทพเหลือนพี่ธวัชชัยเทพเหลือนนงกว้างนงก้องหลายคนเนี่ยนะครับนะคือสหกรณ์ของเราเนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยเลือดดูแลซึ่งกันและกันของพี่น้องเกษตรกรแล้วนะครับนะเป็นเงินอ้อมเงินฝากเงินสัจจาสวัสดิการอะไรต่างๆก็มีร้านค้านะครับนายผู
1: ้
0: ก็มีร้านค้าสินค้าชุมชนสินค้าที่ว่าสามารถจะนำไปเป็นของฝากของฟันได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นข้าวสั้นอาหารแห้งอุปโภคบริโภค
1: ค
0: ือข้าวสั้นเนี่ยเป็นข้าวสั้นชุมชนนะมาจากพัทลุงมาอย่างไรเป็นข้าวไรเบอร์รี่ข้าวสั่งยศ
1: ข้าวสั่งยศข้าวไอ้เห็ดนกอะไรพวกนี้
0: ใช่มีหมดครับข้าวหม้อเคี่ยวนี่ก็มี
1: ข้าวหม้อเคี่ยว
0: ข้าวหม้อเคี่ยวอย่างเดียวรอยเดียวเนี่ย
1: มันมีข้าวหัวใส่ข้าวหอมหัวใส่
0: คือข้าวหม้อเคี่ยวคือแกงเป็นหม้อเคี่ยวอันที่
1: คือว่าไอ้พักปันเนี่ย
0: กาสิกรรมใช่ครับหม้อเคี่ยวของสันติยาโซครับ
1: โอ้
0: คนกระท่ำในที่นี้มีค่ายนะครับนะ
1: ชีวภาพ
0: รอยหนึ่งใครครับนะรอยหนึ่งทุ่งหนึ่งเนี่ยมีม้วงเป็ดโลเลยมีสินค้าเลยเคยเลยมีเพคไข่เลยเนี่ย
1: พวกคลอกมีไหมพวกคลอก
0: พวกคลอกมีครับนั่นนะ
1: อย่าห้อย
0: ม้วงเด็ดโลบ้านเราเนี่ยนะไปซื้อกันได้ร้านน้องมีอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอนะตลาดไม่สอยเจ็ดนะ
1: ได้ข้าวว่าช่วงนี้มีกุ้งเงินหรอ
0: กุ้งมีครับกุ้ง
1: แล้วก็
0: แ
1: พ็
0: ก
1: ใน
0: กุ้งนี่ก็มีแพ็กมาเป็นกุ้งจากบ่อธรรมชาตินะครับนะ
1: บ่อธรรมชาติแบบนี
0: ้บ่อธรรมชาติก็คือเลี้ยง
1: แบบไม่ต้องตีน้ำ
0: ไม่ต้องนั่นนะบ่อธรรมชาติเนี่ยซึ่งเราค่ายมาในตอนนี้ครึ่งกิโลเขาเซ็ตแพ็กไว้110 บาท
1: ทาโร่ส่งรอยยี
0: นั่นเอง
1: กี่ตัวโร่ประมาณขนาดน่ะไส้
0: 40ตัว

0: 40ตัวก็ย่อยหน่า
1: ย่อย
0: ตัวย่อยหน่าโอ้ก็ไม่แพง
1: นี่ต้องขอบคุณนะหลายคนหลายทานข้าวมาท่ามแล้วไปซื้อไปอุดหนุนเนี่ยต้องขอบคุณในช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยคือการไปซื้อลานสหกรณ์เนี่ยนะจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงเกษตรกรเขามาค่ายเราช่วยกันโดยตรงนี่คือกันเนี่ยนะไปอีกลานหนึ่งอายุทีมในบ้างนะครับนะในบ้างบางใบไม้สูงกระจายสินค้าพิเศษทุกวันอังคารเนี่ยก็จะมีอะไรตลาดนัด
0: แสดงว่านอกจากช่วยเกษตรกรแล้วนี่ช่วยตัวเราเองด้วย
1: ถูกต้อง
0: ม
1: ัน
0: มีผลบุญบาง
1: ไม่บางถ้าเราเป็นสมาชิก
0: เข้าระบบนะ
1: ถ้าเป็นสมาชิกปีหนึ่งเราก็ปั่นพ้นนะครับนั่นน้องนั่นงานมงคลส่งตอนนั้นคงมีให้ยื่นไม่ได้หนูได้แจ้งกับสวัสดิการ
0: สารพัด
1: สารพัดกับโทรไปคุยก็ได้นะครับนะ0772724611สำหรับสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีครับผม
0: ระบบสากลผู้ถึงกาเป็นทีที่ยอมรับกันแล้วก็อย่าไปคิดอย่างเงี้ยลบนะครับเรื่องสากลนี่ถ้าหากว่าเรารวมมือรวมใจกันดีแล้วก็อุดช่องนี่มันรั่วนี่ก็สำเร็จครับ
1: ก็ต้องรวมมือรวมแรงรวมใจกันนะครับนะบริหารรวมกันนะครับแล้วก็มีคณะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับนะโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าเราดีมีวินัยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะช่วยลดพ้นกันไม่ได้
0: เรื่องฝนบ้านเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในแถวคลองซอกแถวคลองซอกแถวคลองยันมุนีน้ำก็มักเป็นกันนะที่ผ่าน
1: มาเดียวครับ
0: มาวาวเดียวนะ
1: วาวเดียวครับ
0: มาที่ลอกเลยน้ำมัน
1: วาวเดียวยังไม่น่าเชื่อนะครับ
0: ตกใจเฉียบมด
1: ปั๊บปุ๊บปั๊บผมมาต้องผ่านไปต้องผักน้ำซุ้ยตอนนี้เห็น
0: ใช่ไหม
1: ใช่เลยซุ้ยซุ้ยตอนนี้ซุ้ยครับตอนนี้นะครับเรื่องผักตายเนี่ยผลกระทบเนี่ยยังไม่ค่อยนักนะครับปวดทึ่งนะครับก็เป็นฝนตกที่ปกติ
0: ตกตามย่ำเลยตับมรสุมมาช่วงนี
1: ้ยังที่บอกกันไปแล้วว่าผักตายของเราเนี่ยมีฝนตกอยู่แบบนี้คือนี่คือช่วงที่หนึ่งเหมือนกับการเตือนแล้วก็จะยุดไปนะครับนะจะยุดไปหลังจากที่ฉักพร้าเรียบร้อยเนี่ยก็จะกลับมาตกในช่วง
0: ก็เดินชิ้นซ่องไงช่วงนั้นลอยธงไง
1: ก็เริ่มจากถอดกระทิ้นนะ
0: ถอดกระทิ้นถอดทิ้นเดือนหน
1: ึ่
0: ง
1: ไปไปไปเรื่อยๆไปนี้พอสิบซ่องที่นักที่สุดของภาคใต้นะครับจากสถิติที่มาประมาณเดือนพฤศจิกาธันวานะครับนะ
0: ช่วงประมาณนั้น
1: นั่นคือ
0: แต่ว่าน้ำท่วมเดือนสี่เดือนหน้ามีมาเมื่อปีห้าสี่เห็นไหมท่วมเดือนเมษา
1: ไอ้นั่นเป็นขาดคิดนะครับที่นี่นะครับก่อนจะไปถึงพยากรณ์อากาศกาศที่จะบอกว่าที่นี่พอฝนตกเนี่ยเราทำยังไงมีคนบอกเตือนๆไปแล้วเขาเตือนๆๆแล้วคนทำยังไงกับตาผู
0: ้เวลาเขาเตือนใช่ไหมครับเตือนเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับในบ้าน
1: เตรียมตัวได้บ้างครับ
0: ด่านเชียงเนียงเคยมู่ขี้ปลาเมฆไก่ฟักหลดบกหลดทีบหลดเถืองพาขึ้นว่าหกก้อน
1: ยกไปที่สูงก่อน
0: ตัวมาขึ้นว่าหก
1: ยังบางแห้งบางทีนี่เขาไปวายดีห้างห้างที่เป็นที่จอดรถตอนนี้นะตอนนี้นะไอ้นั้นทุกต้องแต่เรื่องของการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับเรามีประสบการณ์เยอะไม่ว่ากรุงเทพฮัทใหญ่เรืออะไรหลายๆที่เราไม่มีอาหารกินเนี่ยดังนั้นนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะให้อยู่ได้3วัน7วัน3วัน5วัน7วันเนี่ยต้องมีเลยครับ
0: อย่าไปยัดพื้นนะ
1: ไม่ได้ครับไอ้แก๊สเนี่ยเหมือนกันไอ้ตอแก๊สเนี่ยตอแก๊สปิกนิกเนี่ยคุณจะมีนะครับเดี๋ยวนี้มันอันเล็กๆนี่
0: 3โล3โลปุ๊กลุกปุ๊กลุก
1: ปุ๊กลุกใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ไอ้ที่ไปแคมปิ้งไปไรเนี่ยก็ควรมีไปบ้างนะข้าวสารไอ้ที่พุ่งแบบง่ายๆเนี่ยนะ3วัน5วัน7วันแล้วแต่
0: ชุดยังชีพนะ
1: ชุดยังชีพ
0: ปลาป้องมาไอ้พวกไอ้ข้อแห้งต่างๆนั้นน่ะเมื่อก่อนถ้าวันน้ำท่วมบางทีว่างจะโลความชื้นหรือจากหลักเป็นเดือนบางจะถึงแล้วผู้ว่าอยู่คนมีชายาหรือชายาไข้เป็ดไข้บริจาคเต็มหมดเลยแกไม่ยอมให้ตั้งอยู่ไอ้จวนเลย
1: อ้าว
0: สุดท้ายหนาวมดไข่เป็ดพ่อมาถึงนี้ปอดแจกปั๊บเมื่อก้อนนี้เราบ๊อบไปติดอยู่บ้านผู้นำ
1: ครับครับ
0: บ้านผู้นำนี่มาก่อนตั้งเหมือนกับตรงที่ฮักเดี๋ยวโค้งเดี๋ยวมาร์คไม่ยอมร้อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องกู้ภัยมั่งเรื่องพอมั่งเรื่องจังหวัดผู้ว่าก็ให้ความสนใจนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้สังเกตดูว่าเวลาน้ำท่วมปั๊บเนี่ยถึงเต็มหมดแหละ
1: อ
0: ุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้อบจ.อบต.เทศบาลโดยเฉพาะกู้ภัย
1: ครับเร็ว
0: นะนี่เร็วเร็วเร็วเร็วพ่อนี่ก็เร็ว
1: แต่ผมผูดก่อนเนี่ยเพราะว่าหมายความว่าให้เราเนี่ยมีตัวเองไว้ก่อนสัก3วัน
0: อ๋ออย่าไปยัดใครอ
1: ย่ายัดเราต้องมีไว้ก่อนที่หุงหาอาหารมีไข่มีปลาป้องมีมาม่าอะไรเนี่ยไอ้ที่ว่ามันสามารถจะดำรงชีพไปได้สัก3วันก่อนที่เขาจะข้าไปถึงทั้งว่าเหตุการณ์มันนักอ่ะ
0: ข้าสุดของพระพุทธเจ้าอัตตาหิอัตโน
1: นะตรงนั้นก่อนครับตรงนั้นอย่าให้ผมคิดว่าน้ำท่วมแถวนี้ถวายมันจะนักลืมไว้เลยเราก็หมายความไม่ประมาทไม่ประมาทดำรงชีพไม่ได้อย่าให้เหมือนกับเหตุการณ์ที่ว่าต้องคอยอดข้าวมา3วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องมีนะส่วนการช่วยเหลือดูแลที่ว่ากู้ภัยอะไรต่างๆทุกอย่างชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เขาคงจะทยอยไป ช่วงล่างๆนะซึ่งอันนั้นมันก็อาจจะ

0: เลย3วัน5วันไปแล้ว
1: พูดถึงที่ว่ามีปัญหาน้ำท่วมส่วนมากจะจุดเดิมเลยครับในบ้านใช่มั้ยครับพื้นที่ทองทามั้งพื้นที่น้ำไม่ว่าดินโคลนทะลุก็ทําก็ถือว่ารู้กันอยู่แล้ว
0: ใช่มั้ย
1: ได้ไง
0: มันก็ต้องก็ควรต้องมีนะครับทีนี้ทุ่งยางชีพเนี่ยพูดถึงทุ่งยางชีพเนี่ยสร้างกองการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีของเราเคยทํานะ
1: ทําเป็นแพ็คเป็นแพ็คอ่ะ
0: ทําเป็นทําเนี่ยคือโดยท้องถิ่นเนี่ยอย่างตำบลมะขามเตี้ยเลยเนี่ยก็ช่างมาเลยเพราะว่านักจริงๆแบบนักจริงก็ช่างเขาก็เอาไปแจกก็ทำสามารถจะจัดเซตได้
1: ข้างในมีไรมั่งข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาม
0: ีมดนะครับข้าวสารน้ำตาลน้ำปลา
1: หุ่นต่างหุ่น
0: ต่างหุ่นมีมดครับทุกอย่างผ้าอนุมผ้าหนามัยนี่ก็สำคัญ
1: เออยาดยาสามัญเหมือนนะ
0: ยาสามัญไรมีครอบครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาทุ่งยางผิวสร้างก้อนเคยทำนะครับเคยทำแบบนี้นะ
1: แต่ทุ่งยางชีพนี่โดนคดีไม่จบก็ยังมีอยู่เลยเนาะนี
0: ่เออนะ
1: ว่ากันไปว่ากันไปเอาพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับ26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้วันพระนะครับหน้าขึ้น15ค่ำเดือน10วันธรรมสวรรณะนะลักษณะอากาศโดยทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกบางกอกและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้บ้านเราเขาบอกว่ามีฝนตกนักไล่พื้นที่ให้เพื่อนพ้องน้องผีซ่าทุชนคนรากญาติระวังอันตรายเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไล่ลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่เกวาเกิดเหตุซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำนะอาจจะมีน้ำท่วมขั้งระยะสั้นหรือวัดน้ำรอระบายได้นะครับสำหรับคลื่นลมอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในเลขคลื่นสูง2ถึง3เมตรอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับเรือลำเอียดๆบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากขวางจนถึงวันที่27กันยายนวันรับตายายนายบ้านนะพยากรณ์อากาศตามภูมิภาคสำหรับบ้านไทยเมืองไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาต่อพรุ่งต่อพรุ่งรู้จักไหมต่อพรุ่ง
0: ต่อพรุ่งต่อพรุ่ง
1: ทูมอร์โล
0: ่ทูมอร์โล่
1: ทูมอร์โล่ก็คือพรุ่งนี
0: ้ต่อพร
1: ุ่งต่อพรุ่งภาษาโบราณ
0: เป็น
1: ภาษาโบราณ
0: มันเป็นภาษาอังกฤษเลยนะ
1: ภาษาโบราณต่อพรุ่ง
0: ต้องได้ยินคำว่าTomorrow
1: นะต่อพรุ่งนี่ต้องแปลงภาษาอังกฤษก่อนจะถึงจะเข้าใจใช่ไหมครับ Tomorrow Tomorrow ต่อพรุ่งคือ Tomorrow ภาคเหนือนะครับพยากรณ์ว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห้งนะอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮาคนอีสานมีมากนะ
0: ทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศ
1: สุราษฎร์เป็นเปลืองอุบลนะ
0: ฮะ
1: เป็นเกลือกับอุบลราชธานี
0: อ๋อวัฒนธรรมใช่ไหม
1: ใช่ซ่องวัฒนธรรมอีสานนี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห้งพี่น้องครับลงมาที่ภาคกลางภาคกลางก็พยากรณ์ว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อันนี้วงกว้างเลยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามทางเม็ดภาคกลางนะภาคตะวันออกเมืองน้ำเค็มพี่น้องครับคนภาคตะวันออกอาจบุคลิกนิสัยใจคอหน้าตาคล้ายๆกับคนใต้บ้านเราอากาศก็คล้ายๆเลยก็คล้ายๆค่อยนู้นมีลูกเนียง
0: นี
1: ่มีลูกโตมีน้อเลี้ยง
0: ครับ
1: ครบเหมือนบ้านเรา
0: ก็ข้ามเลยกันข้ามเอาไทยเข้าเอาไ
1: ทยก็บอกคนกว่ากันน้องร้อยละ80พ้นตกหมากในบ้านนะครับนักไล่พื้นที่กันแท้ๆนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีตราดระยองฮินะมาเลยภาคใต้บ้านเรากับวันนี้ฟังอ่าวไทยฟังอ่าวไทยกันหลายมาตั้งแต่นุ่มเลยครับ
0: เพชรบุรี
1: เพชรบุรีมาประจวบมาชุมพรมาสุราษฎร์ธานีนะครับฝนตกนักกระเทือชุมพรกับสุราษฎร์บางแห้งกับเพชรบุรีประจวบด้วยนะครับนะในเลตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่คอนลงไปกัน1ถึง2เมตร
0: อ
1: ันนี้ฟังอ่าวไทยนะครับอันดามันครับพยากรณ์ว่ามีฝนควาคะนองร้อยละ60ฝนตกนักบางแห้งแถวๆระนองและกะพังหาในเลพังงาขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรภูเก็ตลงไปกัน1ถึง2เมตรครับปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และก็ปริมณฑลพยากรณ์ว่ามีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เมื่อแต่ว่าก็เรียนกับเช่นขนาดการ

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ที่กรุงเทพมั้ง
0: กรุงเทพเลยเหมือนแต่ว่าผมรู้จักคนรองอธิบดี
1: อ่ะฮะ
0: บัตรที่กับนายบ้านเหมือนกัน
1: ครูกับคร
0: ูครูครูทำงานร่วมกันมาเมื่อวานก็ครบสัญญาจ้างเลย
1: สัญญาจ้าง
0: แต่ครบ30ชุดนะ
1: ยังครบ30ยังมีครับ
0: 30มีเวลาเลยตอนนี้เหลือทันรองไปก่อน
1: ยังได้ครับยังได้อยู่นะ
0: พี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อย
1: ทำงานครูกันมานะครับ
0: เมื่อแต่ว่าเขาเรียงกรมประชาอธิบดีกับกระเซียนเลยนะ
1: คืออย่างงี้ครับกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยกระเซียนเนี่ย4ตำแหน่งเลยครับผู้รักผู้ใหญ่ตั้งแต่อธิบดีไปจนถึงรองอธิบดีนะครับ
0: รองอธิบดีกี่คน
1: คือรองอธิบดีนี่3ฐานจริงๆแล้วมีรองอีกฐานนึงเนี่ยอย่างที่ว่าท่านชัยวัฒน์เนี่ย
0: ถึงแก่กรรม
1: ท่านก็ถึงแก่กรรมแต่ก่อนจริงๆท่านก็อายุยังน้อยอยู่ครับอย่างยุ่งเนี่ยเมื่อท่านก็ถึงแก่กรรมไปปรากฏว่าระดับบิ๊ก4คนเนี่ย
0: ระดับบอสนะบอสนะ
1: ใหญ่เนี่ย
0: อธิบดี1
1: แล้วก็รองอธิบดี2
0: เป็น3เลย
1: ครับ
0: ถึงใช้ชีวิตนึง
1: แต่ครับก่อนนั้นก็เลื่อยก็ทั้งหมดทั้งเพลก็รวมซี่เลยไงรองอธิบดี3คนก็อธิบดี1คนดังนั้นการยกย้ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าลายฐานก็ขึ้นเป็นประชาสัมพันธ์จากประชาสัมพันธ์วัดเป็นเขตนะครับอย่างคุณสุเทพเนี่ยเคยอยู่ที่สุราษฎร์เนี่ย
0: ก็สุเทพคนก้อนเนี่ยนะมาแป๊บเดียวคนนั้น
1: แป๊บเดียวนั่นแหละครับนะก็ไปเป็นเคสสามเฉียงไม้นะคร
0: ับ
1: นะในคณะที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มาแป๊บเดียวเนี่ยนะครับคุณธนาวันชุมแสงในประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร
0: ์
1: ไปอยู่เฉียงไม
0: ้แกชอบอาหารตายคนเจอแกเป็นสายกินเป็นสายกิน
1: ใช่ใช่แกชิมหมดนั่นๆแกชอบไปใน
0: บ้านธนาวันชุมแสงคุณย้ายเหมือนกันเฉียงไม้นะ
1: ก็ไปอยู่เฉียงไม้เป็นไปจังหวัดเฉียงไม
0: ้แต่ว่าเก่าเหมือนกันนะ
1: ก็ตำแหน่งนั้น
0: ครับ
1: แกก็มาจากเชียงรายมายุทธเชียงสุราษฎร์แล้วก็ไปเชียงใหม
0: ่
1: สุราษฎร์ธานียังว่างนะครับ
0: ผมได้เข้าเว็บมาแล้ว
1: ได้เข้าเว็บมาแล้ว
0: ยังไม่เปิดเผยก
1: ่
0: อน
1: นั่นๆๆนี่ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าในกระทรวงมหาดไทยเมื่อคืนมีการงานเลี้ยงเหมือนกันนี่ก็เป็นเพื่อนกัน
0: เข้ามหาดไทยเหรอ
1: มหาดไทยอำเภอเมือง
0: โอ้ในอำเภออ
1: ำเภอเมืองในอำเภอสุเชาตู่มูซิก
0: ก็มีผุนพินก็เช่นกันนี่
1: อาผีวิสูตร
0: เนี่ยวิสูตรกันนี
1: ่คืออันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วก็คือผมก็จะเกษียณนี่ถ้าผมอยู่นะคือยังนายเพอร์สุชาวตุโมซิกเนี่ยเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันนะครับโรงเรียนวัดนะครับจนนายเพอร์วิสูตรเนี่ยเขาก็อายุรุ่นเดียวแต่เขาเรียนรุ่นผี
0: เรียนผุนพินไหม
1: เรียนโรงเรียนสุราษฎร์เนี่ย
0: จังหวัดเหมือนกัน
1: เป็นมอเขาเรียนมอรุ่นแรกแต่ว่าสุชาวเรียนมอรุ่นซ่องกับรุ่นพม
0: อ๋อเด็กจังหวัดเพื่อน
1: เด็กจังหวัดครับ
0: โอ
1: ้เนี่ยสองฐานซึ่งมีใครจะมาไม่นายผู้มี
0: เมือง
1: เออตะเล็บแก็บ
0: มีแล้วมีข้ามาแล้วอย่าเพิ่งเปิดเผยแต่ว่า
1: ใน
0: นี
1: ้บางคนก็จะได้ขึ้นจากปลัดจังหวัดเป็นรองใช่ไหมจากนายอำเภอเป็นปลัดจังหวัด
0: นายอำเภอโน่นนี่ใหญ่กัน
1: โน่นนี่นั่น
0: จากเมืองเล็กมาเมืองใหญ
1: ่
0: ไปว่าไป
1: แต่ระดับซีเขาบอกว่าซีเหมือนกัน
0: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าความใหญ่ความเล็กนั้นไม่เหมือนกันปัณณีว่าน้องยังไม่แห้งอย่าเพิ่งแบ่งกล้ากัน
1: รอยังนะรอก่อน
0: รอก่อน
1: คือมันยังมีนะครับคือตอนนี้เดือนกันยาก็จะมีเดือนเขาจะรอฟังวันอังคารวันอังคาร
0: ประชุมครม.
1: ว่าก็ยังเลื่อย29วันที่29ก็ยังต้องมีการขยับขยาย
0: ใช่เลยผู้ว่าเกษียณ13คนหรออ
1: ืมนั่น
0: เ
1: ล
0: ยทั่วประเทศเกษียณ13จังหวัด
1: 19จะต้องออกไอ้29นี่ก็ต้องออก
0: อธิบดีกับเกษียณ
1: นั่นเลย
0: มีหลายตำแหน่งกับหลายตำแหน่งผู้ตรวจบางได้บางเพราะฉะนั้นน่าจะต้องขยับองค์คาพยพครั้งใหญ่เดี๋ยวให้เสียนู่กลับมาจากนิวยอร์กก่อน
1: เสียดูดิใครเหรออ
0: นุทินแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: เออนะคือไอ้ผู้ตึงเสียนู่เนี่ยครับคุณอนุทินเนี่ยมันก็หลายเหลืองนาฬิกาแกทำหลายเรือนนะผมเลยว่าแกมีเรือนเดียว
0: เขาสลักชื่อ
1: แกให้หลายคนเนาะแต่ว่าที่ให้สำคัญคือให้คุณธรรมนัสพรหมเผ่านี่
0: จะเข้าว่าก็โชว์นาฬิกาจังวันนี
1: ้คือ
0: เส้นการเมือง
1: คือพรรคกล้าทำเนี่ยแน่นอนแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาโชว์นาฬิกาได้พรรคกล้าทำก็จะไม่ยุ่งกับฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
0: นั่นแหละเป็นฝ่ายคอย
1: ฝ่ายคอยนะ
0: ฝ่าย
1: คอยก็ประมาณว่าปีไม่เนี่ยหรือว่าหลังจากคุณอดุลทินกลับมาก็คงไปปรับครม.นะครับในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้จริงๆนะก็เลือกก็ก่อนมา
0: ต้องลำบากกับปรับถึงเพราะว่าเก้าอี้มันมีจำกัดในบ้านเก้าอี้มันจำกัดนี่แล้วคนเข้ามาเพิ่มธรรมนัตตั้ง58ตำแหน่งหนูเพราะ18ตำแหน่งเฉลี่ยครม.นี่8ต่อ1ใช่มั้ย
1: คือผมเห็นการเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
0: มอทอนให้มอทอนให้1 2 3 4 2 3 4
1: มอทอซ่องกับมอทอ

0: 双立鹏皮苏文秋伊
1: 听摩托车
0: 四五十四两八十
1: เขาทำงานคลายๆกันนะลูกมอทอซ่องนี่เขาไปจับบอลเชียงใหม่เขาไปจับบอลเชียงใหม
0: ่ฝ่ายนี้จับกรุงเทพเลย
1: จับกรุงเทพแต่วันนั้นแหละตอนมอทอที่จับกรุงเทพเนี่ยมีซอซ่อ
0: ซ่องพี่น้องอ่ะ
1: ซ่องพี่น้องไปยื่นด้วย
0: ไอ้พวกงงเรื่องนี
1: ้ไปยื่นด้วยเพราะไปยื่นจับบอลที่กรุงเทพต้องมีการแถลงกันนะ
0: เทกับแทน
1: เลยเทกับแทนมีการแถลงด้วยนะโดยเฉพาะคุณเทนี่แต่งตัวสุดยอดมาก
0: เอาข้าวมา
1: ต้องไปแถลงนะซึ่งผู้ประกาศข่าวก็บอกว่าฝ่ายค้านเลื่อนน้อยเต็มทีแล้ว
0: มันเป็นนี้ในบ้านโกเทที่ว่าไปเนี่ยแกเป็นประธานกรรมการปปง
1: อ๋อ
0: ตอนพนันมันเข้าค่ายฟองเงินด้วย
1: ถึงคุณแทนนี่เขาเป็นตำรวจ
0: ติดจอยตามไม่ได้เป็นแล้ว
1: ไม่ได้เป็นแล้ว
0: ไม่ได้เป็นได้กับไม่ได
1: ้อ๋อนั่นคุณเทพาพี่บ้าไป
0: พาพี่บ้าไปเนียดไปเนียดไป
1: แต่พวกไม่ได้ข่าวว่าคุณเทนี่เขาจะมาลงนายกอบจนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยต้องดูก่อนต้องสร้างฉีก่อนนู่ต้องสร้างดีกาตัดทิ้งก่อนไว้นายกนามพิษไม่พิษดู
1: ไม่ถ้าท่านดีกาหลับฟังคลองนี่ต้องยึดปฏิบัติหน้าที
0: ่ยึดก่อนเลยแล้วก็รอคำพิพากษาเลย
1: อ๋อยึดแล้วใครรักษาการ
0: ก็ยึดที่นายกนามแต่งตั้งใครไว้ต
1: ่
0: อจากนั้น
1: นี่นครนะนคร
0: นคร
1: เป็นวันนี้นะ
0: สุรัตน์ยังเงียบครับไม่เป็นไรสุรัตน์มีซ้อวอคนหนึ่งแต่ว่าทุกกกต.ฟ้องกันนะเป็นท่านดีกาเลยกับซ้อวอไกล
1: ซ้อวอคนหนึ่งแต่ว่าทีมงานนี่สู้ร้านน้ำว่าเพื่อนแน่ท
0: ีมงานทีมงานไม่ต้องห่วงทีมันชัดเจนบอสอวนี่มีทั้งแบบผู้ชำนาญการผู้ช่วย
1: ผู้ที่เกี่ยวข้องในทั้งมดทั้งเพนี่กันรู้มั้ยอ่ะ
0: แต่ถ้าว่าตัดสินแล้วเป็นโพสต์นะลึงลังมดเลย
1: ลึงลังมด
0: เงินเดือนมั่งเบียร์เหลียงมั่งทุกอย่างก็คืนมดเลย
1: แต่ว่าลึงลังที่จะตามมาเนี่ยนะครับนะนี่เราพูดเรื่อง
0: การเมือง
1: การเมืองวันที่28
0: โอ้เรื่องบาโคตอ่ะ
1: บาโคตนี่นะมาความมาตอนนี้นะเอาถ้าพูดเรื่องนี้ไปตรงนี้
0: เลย
1: ก็ได
0: ้
1: ว
0: ่
1: าสถานการณ์คือสถานการณ์การเมืองนี่นะที่ต้องติดตามกันนะครับในสัปดาห์หน้านี่ก็เป็นเรื่องของการ QR โค้ดในกรณีนี้
0: 28วันจันทร์นี้นะ
1: 28สารรัฐธรรมนูญจะมีกำหนดอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการพิมพ์บาโคต QR โค้ดเนี่ยมันชอบด้วยเปล่าเนี่ยในการจัดตั้งเนี่ยเขามีการวิเคราะห์แนวทางมานะครับจับตานะครับท่านอาจจะวินิจฉัยการเลือกตั้งมีปัญหาตามรัฐธรรมนูญอาจจะเกิดคำสั่งแนวทางนี่นะครับนะออกมานะครับอาจจะมีผลกระทบกับการเลือกตั้งโดยจะต้องมีการเลือกตั้งไม่แน
0: ่ไปถึงขั้นนั้น
1: ขั้นนั้นเลยนะครับ
0: ไปได้นะแต่ว่ามันไม่แน่นอนนะการเมือง
1: ครับอาจจะแบบการเลือกตั้งอาจจะโมฆะเลยเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าท่านอาจจะตีความครอบเขตของคำสั่งดำเนินการของกกต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายสามคนคืออาจจะเป็นส่วนย่อยหรือผันพื้นเนี่ยนะอาจจะบอกว่าการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วแต่มันปีข้อบกพร่องตรง QR code ถึงกกต.ยังต้องชี้แจงผันพื้นแล้วเขาไปชี้แจงกันแล้ว
0: โอ้นี่ถ้าเป็นโทษมั่วใหญ่แล้วเนี่ย
1: ฮะ
0: มั่วใหญ่แล้วถ้าว่าพี่ภาษาเป็นโทษเรื่อง QR code นี่หลับไม่กันเมื่อยแล้วเราน
1: ั่นแหละขึ้นกกต.เพตอนนี้กกต.นักใจแต่ว่าลองรอนะ28นะ28
0: วันจันทร์
1: ตัวเ
0: จ้าตัว
1: ไม่มีใครจะกำหนดได้นะครับมันก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่เดาๆกันส่วนมากเนี่ยข้างเพส่วนมากข้าง
0: ฟันธงฟันธงไปฟันธง
1: ข้างเพใช่ไหม
0: ฟันธงเพ
1: ไม่เหมือนกกต.เชียงข้างหน่อยข้างมาไว้นั่นนะ
0: ไม่มีเพ่งเบ่เพ่ง
1: เบ่ของการนู้นเขาจะอ่านเดี๋ยวคนปุ๊บสรุปว่า
0: สรุปหมดเลยเดี๋ยวคนสรุปหมดเลยว่าที่ว่าวิเคราะห์ความคิดที่ว่าพิพากษาแบบนี้คือเหตุผลไร
1: ไม่เหมือนกับกกต.นะนี่กกต.นี่หัวสวไม่ใช่จบเทียน
0: ไม่จบ
1: ยังไม่จบกับเมื่อวานเนี่ยคุณสุนทรีริมทองคุณนะครับครับคณะร
0: อ
1: ดรวมพลังแผ่นดินนะ
0: น
1: ี่ก็ไปหลายคนคุณนิติธรคุณปานเทพคุณพีช
0: ขายใหญ่
1: ชิดใจมงคลไปเลยยืนกับกกต.ให้ทบทวน
0: ก็ทวงคืนประเทศไทยไ
1: หมให้ทบทวนทวงคืนประเทศไทยทบทวนเพราะว่าไอ้คำพูดของสองเสียงข้างน้อยเนี่ยคุณทิติโชคเนี่ย
0: ครับ
1: ปากว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมันมีเหตุผล
0: มีน้ำหนักอ่ะ
1: มีน้ำหนักมากว่าดังนั้นเนี่ยไอ้สี่คนเนี่ยจะต้องทบทวนในเรื่องของหัวต่อบ่อนี
0: ่คุณชัย
1: น
0: ะชัยคุณชัย
1: คุณชัย
0: ชัยนครเ
1: นี่ยชัยนครชัยอะไรไ
0: ม่รู้ชัยนครชัย
1: ชัยนครชัย
0: เป็นไปอีกนั่ง
1: นี่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ
0: 5-2ใช่ไหม
1: เนี่ยมันก็เป็นแบบมินเมกันมากเลยนะครับเรื่องนี้นะครับนะจะเป็นการเลือกตั้งไม่หรือว่ากกต.ที่ทำบันพรื้นะครับแต่เนี่ยก็คือประชาชนเห็นด้วย
0: กกต.4คนเนี่ยมาจากสวชุด
1: ก็ชุดนี้ไงถึงแบบสวชุดนี้ไม่นั้นถึงไอ้นี่คือ

0: การเลือกตั้งส.ส.ก็มองว่ามันผิดหรือไม่ผิดเพราะกกต.นั้นมาตั้งมาเอากายมาเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็ไปสนับสนุนให้เกิดส.ว.ส.ว.ก็ไปตั้งกกต.ทีนี้มันมัวตัวมัด
1: นะบ้านองค์กรอิสระทั้งหมดนี่ก็มาจากส.ว.ใช่ไหมครับ
0: เนี่ยซึ่งอย่างเช่นไอ้ไรชอบโกงซอบทองทิ้นก็ทุกพัดปิ้งไปถึงแล้ว
1: ได้ข่าวเรื่องโกงซอบทองทิ้นนี่จะยืนผิดไปไม่ไหววางใจนะเรื่องน
0: ี้แน่นเลยซึ่งก็เกี่ยวข้องนี่ยังมอทอซี่คุณอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
1: วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ
0: ์พอ
1: ติ ดไปกัน
0: อยู่สตูล
1: พอติดเหลืองหัวไปเหรอ
0: ก็ติดทั้งสองขั้นเลยติดทั้งสองขั้นนี้เลยทั้งหัวทั้งในไออะไรเนี่ยที่ไม่ขึ้นมาเนี่ยซอบทองทิ้นต่างหัวกันทั้งนั้นเลย
1: แล้วซอบทองทิ้นมีนายกอบตอยู่คนหนึ่งของสตูลที่ถูกจับพอหมื่นสดนะจำได้ไหมล้านกว่าบาทใช่ไหม
0: นั่น
1: แหละมันนี่วันนี้ปั๊บแต่ว่าดีว่าตำรวจนี่CAB เนี่ยสอบส่วนกลางบุกจับผ่านนั่นก็เข้าเลยนะนี่เรื่องใหญ่ในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเด็กนะ
0: มันเกี่ยวข้องทำไปเลยนะนี่ตกลงทำไปทำไป
1: แต่มันสิ่งเดียวนี่คือมันขยายพ้นไปถึงหนักการเมืองเรื่องซอบทองทิ้นส่งสุดเกิดที่พอดีกลุ่มส่งเสริมกันบางค
0: นตอนนี้ยังเป็นแก่อยู
1: ่ดูดีเบ้น
0: ดูดีแกจำหมอบอมันไม่ใช่ผมไม่ได้ทั้ง
1: ถ้าคุณพรุ่งมาวันได้เรือให้โต๊ะ
0: เอออันนี้ต้องติดตามกันนะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็ดูว่าเมื่อหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมาแล้วเนี่ยจะมีอะไรในสัปดาห์หน้านี่น่าตื่นเต้นมากนะครับนะแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจหัวใจเต้นระทึกดูกี่ครั้งก็เต้นระทึกนั่นก็คือ
1: น้ำตาลื่นไม่น้ำตาซึม
0: ซึมเลยครับแบบผมซาบซึ้งมากเลยคือผมดูน้องคนนี้นะผมดูมาตลอดตั้งแต่แกเป็นแบบผมดูใน TikTok นะผมว่าอุ้ยเด็กคนนี้เก่งมากเลยนะ
1: มาถึงดูตอนนี้ว่าไอ้ยังไม่ได้เข้าประกวด
0: ยังคือผมก็ชอบ
1: วัฒนลิน
0: ผมก็ชอบเพลงร็อกอยู่แล้วไงแบบ
1: ผมโอ้ดีไซน์ร็อก
0: เหรอผมก็ชอบเพลงร็อกอยู่แล้วแน่ๆทีนี้ผมก็ดูไปนั่นก็ผมก็เห็นโอ้โหนี่เก่งมากยุบภูเก็ต
1: นี่
0: น้องแพรวเนี่ยมันก็คือตอนดูมันดูวงโอโซนไงเขาดูเขา
1: เล่นที่ว่าเล่นปืนมั่วกันเหรออ
0: ่าเล่นผงมั่วของจากคนเดียวมาเขาก็เล่นไปเขามีคลิปของเขาเยอะนะครับสยอนเข้าไปนู่นทีนี้ทำไปทำมาเราก็ติดตามไปวันนั้นก็ดูว่ามีส่งเนี่ยตาภูเนี่ยก็ส่งไลน์มาให้ดู
1: มันมีลิงก์ใช่ไหม
0: มันมีลิงก์
1: ไลน์ช็อตอ่ะ
0: ก็ดูไปยังตื่นเต้นบอกว่าโอ้ยได้อเมริกันก็แชร์เล่นนะคนแรกของประเทศไทยอายุยังน้อย16ปีเป็นเด็กไทยที่ทยอยครับไปย่ายทุกคนดูนะครับให้ลูกหลานดูว่าการฝึกฝนเนี่ยไม่ยึดหนิงคือหัวใจเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเลยนะหัวใจเขาไปนะทำให้ชาวรกชาวอะไรนะคือสมองนี่ดีมากนิวนี่นะเวลาเล่น
1: นิวก็ถึงเขาโมส้มในการโซโล่นิวเล็ก
0: ใช่ไ
1: หมนิวเร็วแล้วก็เล็ก
0: ซึ่งก็อีกอันคือการใช้ภาษา
1: แต่ว่
0: าคือการพูดการร้องเพลงจะนำเสียงอะไรเนี่ยมันอัจฉริยะเลยนะ
1: ไม่ถึงว่าซ้ำเนียงอ่ะพูดมันก็เป็นของภาษาเลยนะ
0: ใช่ๆครับเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วก็มีความคือพ่อแม่เนี่ยพ่อเป็นคนตรังนะ
1: ใช่แม่นครแม่อยู่ชาวอวด
0: แม่อยู่ชาวอวด
1: ชาวอวด
0: เออนะนี่ถึงก็ไปอยู่ภูเก็ตไปทำงาน
1: ทำมากินนะ
0: ทำมาโรงแรมแล้วก็รู้ก็เออให้เรียนตอนแรกก็เรียนโรงเรียนเทศบาลนี
1: ่
0: เรียนเทศบาลก็พอไปก็ฝึกกีตาร์จากครูมาถึงฝึกเองแบบว่าตอนนี้เรียนนานาชาติซึ่งตอนนี้แกไม่ต้องห่วงนะแกจะเอา33ล้านหรือว่าแกจะเอาทีเดียวประมาณ10ล้านหรือ10ถึง14ล้านเนี่ยแกถ้า13ล้านเนี่ยจะต้องรับปีละ 800,000 นะแบบนี
1: ้เฮ้ยก่อนจะไปในบ้านแอดคาราบาวให้เป็น1ล้าน
0: แอดคาราบาวให้1ล้าน
1: เจ้าซั่ว 4P ให้คอนโดมูลค่า35ล้าน
0: นี่ดิแบบสุดยอด
1: ร้อยตารางเมตร
0: คือตอนนี้จะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเหลืองของบองเนเน่เนี่ยนะครับรัติการอําลอยเนี่ยอําลอยนี่มีเพื่อนอยู่สุราษฎร์คนนั้นเป็นตำรวจเนี่ย
1: โอ้ยน่าจะเป็น
0: เ
1: ยอะกับตำรวจแท้ๆฐานโน่นแท้ตูนยัง
0: จำได้
1: ไ
0: หม
1: ครับ
0: จำได้ว่ามีเพื่อนอยู่กัน
1: ในป่านามสกุลนั่งไปกันได้ไหม
0: นั่นนะซึ่งทีนี้ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าวันอาทิตย
1: ์ปอบเรื่อง
0: จะมาที่บุกเก็ต
1: เขาต้อนรับพรุ่งนี้
0: ต้อนรับจะโชว์เลยจะโชว์เขามาโชว์โอ้จากนี้เป็นต้นไปติดตามดูว่าน้องคนนี้นะครับแล้วครอบครัวของผมมันระดับโลกนะ
1: ผมดูนักข่าวไปสัมภาษณ์บันเมทัลที่ชาวอวด
0: เออเมทัล
1: จังว่าโอ้ยมันเป็นศิลปินตั้งแต่เล็ก
0: อ้าวครอบครัวเป็นโนราอะไรแบบนั้น
1: ตั้งกระรองอุ้มกระรองคือรองรำรองให้นะแต่ว่าเด็กแต่ว่าเอ็นว่ามีเชื้อมีไส้เป็นโนราเป็นอะไรนะคนศิลปินใช่ไหมมันก็มี
0: เมทัลก็บอกว่าจะต้องแก้บนแล้วนะ
1: เหมือนเคยได้เหมือนเมทัลนี่แหละจังว่
0: า
1: เมทัลรวยแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: นั่นก็ต้องแก้บนมีความเชื้อไอ้น้องเน่เนี่ยน้องแพรวเนี่ยก็แฟนผานะเราก็รุ่นก็ดังไปแล้ว
1: ทันไหม

0: ลักฟาร์มของหนุ่ม
1: เป็นพ่วงเหรอ
0: เป็นพ่วงเขาก็เอามาโชว์อะไรหลวงพ่ออะไรที่พ่อมาเลยผมก็จำไม่ได้นะ
1: เป็นพระมัน
0: เป็นพระกรุงเทพเนี่ยนะครับจากปากกลางแต่ว่าแกก็มีแฟนเนี่ยน้องเนเน่ก็คงจะเราต้องติดตามนะครับทำให้ชาวร็อกของเราเนี่ยก็ครับมาคือคัก
1: มันมีพ้นเรื่องการเรียนไม่นี่เราว่าเด็กทุ่มทวามาทำงานมาเป็นศิลปินหรือว่าติดสัญญาหรือว่าไร่ต่อไร่เนี่ยนั่งซื้อเรียนแบบไม่เนี่ยตอนเด็กมันสิบกปีนี่หมอซี่นะ
0: คือโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในห้องเรียนไม่ต้องมา
1: แบบนี้ก็ได้นะ
0: ใช่ก็ต้องเรียนเรียนนี้การเรียนตามอะไรก็เรียนอะไรตามอัธยาศัยนะคร
1: ับตามอัธยาศัย
0: ก็มีได้หลายๆซ่อนคือครูเนี่ยไปซ่อนนะอยู่แล้วนึกว่าเราก็ไปสอบ
1: ใช่มั้ยสอบเถียงว่านะเถียงว่านะ
0: แม้กระทั่งพ่อแม่บางคนที่ซ่อนลูกเองน่ะไปสอบนี่ก็ได
1: ้ก็เป็นกศน.ก็ได
0: ้ก็ได้ครับ
1: ตามอัธยาศัย
0: ไม่มีปัญหาเพราะจริงๆอาชีพของน้องก็คงจะเป็นอาชีพนักดนตรีเลยแหละ
1: แต่ว่าคนเยาวชนนิดแหละพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องคอยๆดูแล
0: คอยดู
1: คอนเสิร์ตแรกกันเล่นที่สิงคโปร
0: ์สิงคโปร์กับเปิด
1: วันนั้นดูกับลิงคินพาร์คมั้ย
0: ดู
1: อื้อยาเลยคิดถึงบ้าน
0: ผมเรียนวงพักผ่อนซี่เพราะว่าจำสัญลักษณ์ได
1: ้เออไม่ใช่ผ่อนนะลิงกินพากันโอ้โหสุดยอดยังไม่ประมาทเลยนะ
0: ใช่คือ
1: เลือดเชื้อไม่ประมาทเลย
0: ทุกสิ่งทุกอย่างคือทางวงนะผมมองว่าวงโอโซเนี่ยมือกล้องก็ได้รางวัลที่ญี่ปุ่นด้วยนะคือทางวงเนี่ยเขาจะแบบมันมีความมั่นใจมากเราทำไมเราเด็กๆเราเหลือเต็มยังเท่าเดิมอยู่เลยนะ
1: เราจะสัตว์วอกหลอกอยู่เลย
0: ก็เป็นความยินดีครับแต่เมื่อวานก็ยินดีต่อมาแล้วนะครับเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับปรากฏว่าเขาเรียกอะไรบิวเทปบิวเหรอ
1: เทปบิว
0: เทปบิวนะ
1: ภูริพัฒน์บุญสอน
0: เทปบิวบอยภูริพล
1: ภูริพลบุญสอน
0: ภูริพลบุญซ่อนข้าวเส้นชัยรอยเม็ดทำลายสถิตินะครับนะ 9.90 วินาที
1: ไม่ใช่10วิน
0: าทีวินาทีนะ
1: แสดงว่าบอกเว็บตาปั๊บถึงเลย
0: กดพ่นดูเดี๋ยวอุ้มปุ๊บแล้วนะ
1: โอ้โหเกิดเผื่อสิ่งนี้จริงไงน้อง
0: คือกีฬาร้อยเมตรเนี่ยเป็นกีฬาเขาเรียกว่ามาโก้เนี่ยเป็นกีฬาที่สุดยอดที่สุดแล้วคือมาเขาลงเหรียญทองที่สำคัญที่สุดเกิดเนี่ยนะยอดกลับไปเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยมีคนที
1: ่ไม่ใช่10วินาทีนะ 9.9
0: ปั๊บเดียวครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะนี่ครับนะ
1: เมื่อก่อนนี้นักกีฬาร้อยเมตรของไทยนี่จำเคยได้มั้งอ่ะ
0: คือที่ผ่านมาสมัยเราเด็กๆนี่คือคุณอานัทรัตนพล
1: ผมจำสุชาติเจสุรภาพ
0: คุณอานัทปี17ลมกดลมกดเขาเรียกลมกดนะมาถึงมาคุณสุชาติแจงสุรภาพเนี่ยนะครับนะปี21นะปี21นั่นคือสถิติเนี่ยมันไปเหลือ ไปเหล
1: ือ ถึงผ่อนเรื่องมาถึงบิ้วเลยครับตั้งแต่
0: นั่น
1: เองกี่ปีกว่าจะได้เลี่ยนทองไอ้รอยเม็ดนี
0: ่โอ้โหนะ
1: เอเชียนเกม
0: เลี่ยนเงินต่อจากคุณเนี่ยนะน้องเนี่ยนะบิวเทปบิวเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: 10.04
1: โอ้โหห่างกันเยอะ แต่ว่าช่วงไอ้รอบที่ว่าขัดเลือกรอยเม็ดแล้วแกวิ่ง 9.5 นี
0: ่
1: ออกตัวดีไงไอ้รอยเม็ดในยุคจริงว่าการออกตัวนี่ถ้าออกตัวแบบสตาร์ทดีมันแค่เดียวถึงนี่แต่ถ้าออกตัวแบบไม่ดีปั๊บก็เนี่ยมันฉาแบบเสี้ยววินาทีนี่ก็เวลาไปใกล้มากเลย
0: นะ
1: ทีนี้สุราษฎร์มีหลายคนนี่
0: ทีนี้เนี่ยครับอย่างนี้ก็จะบอกถึงเด็กสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: ที่
0: เราจะต้องส่งใจแรงใจไปเชียร์เราเคยมีนักกีฬาประเภทยกน้ำหนักอะไรก็มีนี่ผมเปิดได้แบบวันนั้นผมจะถามนายผู้ในคนแรกที่ผมเห็นนี่คือ รอยเอกสิทธิพงษ์คำจันทร์เป็นใคร
1: นี่ล้านบาผมเนี่ย
0: นั่น
1: รู้ของเจ้าชายชน
0: อธิบายยุ่นในบันทึกเป็น
1: น้องเขาอยู่บนฐานยิ่งวิภาวดีครับนี่ลูกเจ้าชายชนน้องกุ้งพ่อกับแม่เขาว่
0: า
1: ซึ่งนี่การเด็กสุราษฎร์แท้ๆเลยครับติดตะกร้อทีมชาติมายาวนานครับ
0: โอ้
1: นี่เป็นเรือเอกกับเรือเอกนี่เป็นทหารอากาศ
0: อ๋อนี่เรือเอกนะไม่ใช่
1: ทหารอากาศครับล่าสุดนี่การลงแข่งขันตะกร้อทีมชาติไทย
0: ทีมชุดนะครับนี่คือลูกหลานของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนแรกคำจันทร์คำจันทร
1: ์วิภาวดี
0: นะวิภาวดีนะคนต่อมามีรอยตำรวจเอกยิ่งสู้เป็นรักอินแซงเป็นนักกีฬากีตา
1: ร์โอ้นี่วิ่งเหมือนกันเหรอ
0: วิ่งเหมือนกันกีตาร์นี่กีตาร์วิ่งไหมอ่ะส่งแรงใจท่านก็มีคนหนึ่งนางเศร้าสุรัตน์วดียอดสั้น
1: สุรสวัสดี
0: สุรสวัสดีนะสุรสุอาเป็นนั้นนะ
1: ครับ
0: ยกน้ำหนักครับยกน้ำหนักนี่เราเคยได้นะ
1: โอ้ยกน้ำหนักเมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นกีฬาที่คนไทยไม่ค่อยพลาดแข่งในรับนี
0: ่
1: นักวอลเลย์ก็มีเมื่อก่อนนี่ได้เกณฑ์ซา
0: อ๋อได้เกณฑ์แล้วนั่นนะ
1: ซาก็มีวอลเลย์หลายคนครับสุราษฎร์ถือว่าเป็นเมืองกีฬานะครับเมื่อก่อนโรงเรียนเท้า

0: เพื่อจะเหลือโครงการกีฬาในโรงเรียน
1: ครับ
0: ขอบคุณทางพ่อหนุ่มชัยเรืองรักครับ
1: ยังมีกีฬายกน้ำหนักยิ่งอีกนะครับน้องสุธาสินีแก้วสิงค้อนแก้วสิงค้อนนี่ต้องอยู่กี่ยะ
0: เนี่ยใช่มาโรย
1: เลยฮะ
0: แก้วสิงค้อนทำสิงค้อน
1: ทำสิงค้อนนะน้องกันกมลสังแก้วเป็นนักกีฬาไตรกีฬา
0: เอาไตรกีฬา
1: ไตรกีฬานะครับเป็นไตรกีฬา
0: และสามชนิดรวมในกีฬาเดียวกัน
1: ยังมีน้องพุ่มอาเดซัก
0: มวยไม่น้องพุ่ม
1: รถพรส้มโพสเป็นกีตาร์ครับกีตาร์
0: วันนี้นักวิ่งเหมือนก
1: ัน
0: เหรอ
1: นักวิ่งเหมือนกันครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้หมายความว่าเรียนเงินนี่ได้แล้วยกน้ำหนักเนี่ยน้องสุรัตน์สวัสดีเนี่ยยอดซ่านเนี่ยได้เรียนเงินเร็ว
0: เนี่ยเรียนเร็ว
1: นี่ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
0: เ
1: ป็นเรื่องที่น่ายินดีเนี่ยทีนี้เขาไปแข่งที่นั่นยากจะเหลาน
0: าโกย่าน
1: าโกย่าเนี่ยนะครับ
0: นาโกย่านี่มันบีดลำพุงย่อลำพุงญี่ปุ่น
1: นาโกย่าเดียวจะให้แบบย่อลำพุง
0: ย่อลำพุงนาโกย่าครับลำพุงเท่าเสียงนี่แหละคร
1: ับ แต่จริงๆนาโกย่าเนี่ยเป็นเมืองที่กำเนิดรถโตโยต้านะคร
0: ับ อ๋อเกิดแค่นั้น
1: ครับ
0: โอ
1: ้นาโกย่านี่เป็นเมืองโบราณนะครับมีโบราณคือเป็นแหล่งมากที่คนจะไปที่นาโกย่าคือปราสาทนาโกย่าเนี่ยมีอายุประมาณ400ปี
0: ก็สมัยนินจานู่นเลย
1: นินจาครับนินจาเป็นศูนย์กลางนะครับตรงนี้นะครับผมเคยไปตอนปี61นะครับไปเดินอยู่ที่ปราสาทเนี่ยไปปราสาทนาโกย่าคือทุกคนไปมันต้องไปเนี่ยครับไปนาโกย่าเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดบ้านเกิดแล้วก็คนจะต้องไปดูงานเนี่ยช้างจะต้องไปดูงานเกี่ยวกับช้างโตโยต้าเนี่ยที่เมืองนาโกย่าผลิต
0: เป็นโรงงานผลิตใช่ไหมครับ
1: ครับจุดเริ่มต้นของโตโยต้ายู่ที่นาโกย่าโตโยต้านาโกย่า
0: ตอนนี้มายู่ชะเชิงเซาเลยอ่ะผลิตแค่นี
1: ้เนี่ยนะครับนาจังหวัดไห่จินะครับนาเป็นเป้าหมายของคนไทยที่จะไปนะครับนาโกย่านะครับหลังจากแข่งกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ไปแล้วก็คงมีสิ่งปลูกสร้างและใส่ใจใหม่ๆจะดึงดูได้เราไปย้อนรอยเอเชียนเกม
0: พูดถึงคนไทยนี่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นแหละมัน
1: ครับ
0: บางคนไปแล้วไปลาวไปเลยไปแล้วติดใจญี่ปุ่นเพราะว่าคนเขาแม้ว่าจะไม่สนใจนักท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าเห็นว่าเขาเป็นมิตร
1: เขาจะเดินเร็ว
0: เดินเร็วแล้วก็เดินไม่เลยนะใครไม่ถูกละ
1: คือคนญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาทำมาให้กินนะครับเขาเดินเร็วแล้วก็เขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยเรา
0: จะไม่พูด
1: เขาเป็นเขาเวลาไปที่เมืองเนี่ยเวลาไปเมืองเขาจะในหัวใจเขาเวลาเราไปเมืองนั่นเนี่ยเวลาเขาไปฟังเขาบรรยายเนี่ยอย่างผมไปเนี่ยผมไปฟุกุโอกะนะไปชิราคาวะโอเนี่ยนะคือเมืองมรดกโลกอะไรต่างๆคือเขาจะบรรยายฟังว่าเขาต้องพัฒนาประเทศของเขาเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่แพ้สงครามเขาจะพูดเมื่อกันหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะสอนลูกหลานว่าจะต้องมีความกระตือรือร้นนะในการทำมาหากินด้วยคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขาจะไปยู่ที่เมืองล่วงโตเกียวโตเกียวมันต้องยู่กันแออัดกันนะ
0: ควักไข่คว
1: ักไข่กันแต่เขาจะไปเรียนแล้วเขาจะยู่ถึงอายุประมาณไม่เกิน45ปี
0: ถอยครับรอบเรื่อง
1: พอเขาดินรนปั๊บเขาจะ
0: ไปสร้างตัวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แล้วเขาจะกลับมาพัฒนาในเมืองอย่างชินาคาวะโอเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่เป็นกระท้อมนะนั่นน่ะทำให้คนไปยักไปเที่ยวช่วงจีมาตกหลวงเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงปุจิกาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นนายกเทศมนตรีเป็นอะไรต่างๆเนี่ยอายุประมาณ50ปีย
0: ังนุ่มเลย
1: คนจะเป็นคนนุ่มคือมาจากเมืองล่วงแล้วก็มากลับมาที่บ้านตัวเองมาเอาความรู้จากเมืองล่วงมาพัฒนาบ้านเกิดเอาทรัพย์สินมาแล้วก็อยู่กับชนบทพัฒนาชนบทแล้วก็คนที่สูงอายุญี่ปุ่นนี่มีผู้สูงอายุเยอะ
0: อายุยืน
1: ก็ไปดูผู้การทำงานของผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นคนที่ให้การต้อนรับแล้วก็แยกขยะอาชีพของผู้สูงอายุเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ไหม
1: แยกขยะอดเปลือกไข่ในก็ล้างนะก็แยกเป็นลายส่วน
0: นะไม่ใช่ว่ารับแขกนักท่องเที่ยวรับ
1: ทุกอย่างคืออาชีพถ้าเราไปเนี่ยลงจากเครื่องบินเราก็จะเจอคนที่ต้อนรับก็จะเป็นผู้สูงอายุ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับคนนุ่มจะเป็นผู้บริหารคนที่เป็นวัยรุ่นนุ่มหมาจะอยู่ในเมืองล่วงก็ทำมาหากินแบบเดินรีบๆพอได้ความรู้มาถึง45ปีนะคร
0: ับ
1: ก
0: ็
1: จะกลับมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะพอหลังจากปลดผู้บริหารอย่างนี้เป็นได้ทักษะหนึ่งก็เข้าสู่ผู้สูงอายุ60ปี
0: ก็สโลไล
1: ก็มาทำงานที่เป็นบริการมาต้น

0: โอ้
1: ยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาเสิร์ฟอาหารแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าเนี่ยฉะนั้นถ้าเราเห็นเจอคนนึงเขาไม่ค่อยพูดแต่คนผู้สูงอายุจะพูด
0: โอ
1: ้คนบรรยายอะไรต่างๆนี่จะเป็นผู้สูงอายุ
0: ก็ใช้ภาษาญี่ปุ่น
1: ภาษาญี่ปุ่น
0: ต้องมาไล่ทีนึง
1: ใช่ๆก็จะมีล้ำน้ำคนพูดให้เราฟัง
0: พูดถึงก็มีความเป็นชาตินิยมเหมือนนะ
1: คือชาตินิยมสุดๆครับญี่ปุ่นเนี่ยสุดๆสุดๆสุดๆคือต้องบอกว่าเมื่อสินค้าโอท็อปอะไรเราก็เอาใจเข้ามาไงรูปแบบของเข้ามานะคายใบไม้เราพูดเวลาไปกินข้าวมันจะมีใบไม้ตั้งมีดอกไม้ตั้งของเราอยู่แล้วมันก็ไม่มีนะก็เอามาจากญี่ปุ่นมันมีเมืองนึงนะผลิตใบไม้ที่ว่าเป็นใบไม้ลักซี่เนี่ยผลิตใบไม้เผื่อค่ายมาตั้งไว้ในกองเบนโตเนี่ยกองอาหารเนี่ยเพราะนั้น
0: ค่ายได้ละ
1: ค่ายได้ก็ค่ายใบไม้
0: ก็พูดถึงบรรเราที่ว่าโอท็อปนี่มาจากญี่ปุ่นนี่แหละ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ไปเลยไง
1: ก็เรียกว่า
0: วันตะวันวันโปรดัก
1: ต์ใช่ใช่ก็จากญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะผู้สูง
0: ที่เป็นต้นแบบนะ
1: เป็นต้นแบบครับเป็นต้นแบบนะครับ
0: ได้ไปออนเซ็นไหม
1: ก็ออนเซ็นทัวร์ครับไปตรงไหนออนเซ็นผมไปในก็อยู่ที่สามองศานะสามองศา
0: อุณหภูม
1: ิสามองศาแล้วก็เมื่อทีนักกีฬาไปเนี่ยบางคนเขาก็นอนในเรือสำราญใช่ไหม
0: อืม
1: เพราะว่ามีโอกาสวันนึงก็ไปเดินทางกับเรือจากเมืองใต้หลังฟูโกกะเนี่ยก็ไปเรือๆเนี่ยนั่งรถมั่งอะไรซึ่งก็นั่งเรือเป็นเรือขนาดใหญ่เป็นเมื่อเรือสำราญแต่เขาบอกว่าเป็นเรือที่ถูกรถบรรทุกคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นก๊อใช่ไหมเขาก็จะ
0: เรือเฟอร์รี่ป่ะเนี่ย
1: ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นเรือไม่ใช่มันดีกว่าเรือเฟอร์รี่มันจะมีห้องพักคือเป็นห้องส่วนตัวของแต่ละคนไปแล้วก็รถบรรทุกขึ้นไปแทนที่เขาจะขับเนี่ยเขาก็เอารถเนี่ยขึ้นไปในเรือนั่นแหละแล้วก็ทุกคนก็มีอาหารการกินข้างบนมีเครื่องเล่น
0: ชิว
1: ๆมีเบียร์นะเบียร
0: ์
1: ยอดตู้เนี่ยหมายความไปแลกไปเลยกินได้ทั้งคืน
0: อ
1: ยู่บนเรือนั่นแล้วก็ไปถึงเมืองไปเทียบที่เมืองโกเบเมืองโกเบไปเทียบเมืองท้าโกเบเนี่ยแล้วขึ้นไปนี่คุณทอนทำลงนาวาสวัสดิ์เนี่ยไปด้วยกัน
0: ด็อกเตอร์ทอน
1: ด็อกเตอร์ทอนเนี่ยก็ไปด้วยกัน
0: นี่เพื่อนทอนเลย
1: เพื่อนทอนเพื่อนทอนผมเป็นเพื่อนทอนเส้นแล้วแกก็บอกว่านี่แกก็จะมาเสนอไปในไทยทำอะไรกับทำเรือลักษณะแบบเนี้ยข้ามฝั่งอ่าวไทยไงคือจากสมุยเนี่ยไปจะไประยองจะไป
0: แหลมฉบังบุรีนะ
1: ใช่ใช่คือทำได้เลยนะจริงๆนะมัน
0: เมื่อตอนนี้มีนะ
1: มีใช่ไหม
0: มีก็เรือซีฮอนเป็นมานามแต่ว่ามีที่พักมีเป็นแคปซูลมีก็ได้ต่อก็ได้เรียบร้อยรถลงได
1: ้นั่นนะ
0: รถลงได้ครับไม่ต้องวิ่งรถบรรทุกเพราะว่าบรรทุกปั๊บนึ่งลูกน้องช่อน้ำมันต้องย่างระเบิดซ้ำอุบัติเหตุพวกโซวีต่างๆครับจะไปยักไปแต่ว่าม
1: ันไม่ต้องออมด้วยนะ
0: แต่มันขึ้นจากสมุย
1: ใช่ไหม
0: เสียลักตุ่งมาจากสมุยแต่ว่าขึ้นจากดอนซักเลยก็วิ่งตรงนี้ไม่แน
1: ่โอ้โหมันวิ่งตรงเลยนะ
0: ใช่
1: คือมาจากคือรถบรรทุกที่มาจากใต้ไปจะไป
0: คือเรียบรามควันไปเลยใช่ไหม
1: เออนะ
0: แต่ว่านั่นเสียลักคือตรงที่ว่าเรือลำเนี้ยต้องขึ้นที่สมุยกลายเป็นว่าเรือจากสุราษฎร์ไปตรงหนังจากโดดซักไปสมุยอีกทีอีกเที่ยวนั่นเป็นซอกของตอนนี้นี
1: ่
0: นั่นเราขึ้นจากโดดซักไปเลยนะ
1: โหนี
0: ่รถบรรทุกมั่ง
1: นี่เป็นโครงการใหญ่ที่เราสามารถจะทำท
0: าง
1: เทียบเรือที่โดดซักนี่ได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้นี่เราวันนี้เรามีเรื่องเรือด้วยนี่วันนี้
0: มีเรื่องมีเรื่องมาเราชงต่อไปนะโตโยต้าสุราษฎร์ธานีกล่าวขอบพระคุณครับสำหรับการสนับสนุนรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินครับทุกโชว์รูมทุกสาขาบริการแบบเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสและกติสำคัญครับโปรโมชั่นดีทั้งปีครับแล้วก็ดันถูกเคสไม่ต้องห่วงกับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีสนใจติดต่อไปที่077-277-919นะครับบริษัทพันทิปทราเวล1970จำกัดกับเรื่องของการขนส่งสาธารณะเรื่องการเดินทางเรื่องการจะเช่าโม่รถตู้รถมินิบัสรถบัสที่รถเล็กรถใหญ่บอกมาได้เลยเส้นทางเดินโดยสารสาธารณะพันทิปทราเวลครับติดต่อที่0611722751พี่ยอดเอกสิทธิ์กนกวิจิตและก็ที่ SM ก็คืออวิรุธชูมีนะครับปิ้นพันทิปนี่เองนะครับ
1: อ
0: ู่ชอคนละการพี่น้องครับคุณนภัพคูคุณนัทธรรมฝากกันไว้ด้วยอยู่ก่อนถึงไฟแดงเยกวัดมาปริงโดยโกดำคุณพันนารายและก็ลูกบ้านงเมกนะครับ0841928956กับเรื่องซ่อมรถมีประกันภัยไม่มีประกันภัยไปที่ชอคนละการได้เลยแล้วก็ลงคนชิวนะครับร้านอาหารสบายๆของคนใจร่มๆนะครับที่ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้ในบ้าน
1: ครับผม

0: ในส่วนของของฝากของฟันนะครับคือตอนนี้คนเกษียณอายุใช่ไห
1: ม
0: อย่างเลือดเนี่ยสามารถจะสื่อของฝากของฟันนะครับจัดเป็นแพ็กเกจนะครับมีข้าวสารมีกาแฟพื้นถิ่นกาแฟพื้นบ้านนะครับนะสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีรับจัดนะครับอยู่ในกระจูดเป็นกระเป๋ากระจูดจ้ะ
1: แพ็กเกจสวยงามแพ็กเกจ
0: สวยงามเนี่ยคนเข้ามาดูของผมมากนะครับที่ผมถือเนี่ยมีกาแฟเดินล่องมีข้าวสารมีปลาลูเบร่ยังเป็นปลา
1: ลูเบร่ยลูเบร่ย
0: มีนะ
1: ปัตตาลุงปัตตาลุง
0: ปัตตาลุงคือสินค้าของเราเนี่ยสินค้าดีๆของปัตตาลุงมีมากนะครับข้าวสังยศเขาเลยเราสามารถจะจัดเป็นแพ็กเกจเป็นของฝากของฟันหมอไหมครับคุณที่จะกระเซียนได้เลยนะเดินไปครับ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเวลาปอบซิ่งทีน่าสนใจจากข่าวสพแป๊บนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับเดี๋ยวมา
0: เรื่องเรือ
1: มี
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคณะยาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีด้านนางสุภจีสั่งพาณิชย์ดูแลพื้นที่ประสบภัยไม่ต้องของไม่ต้องขาดราคาไม่แพงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าโดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดติดตามและรายงานพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ทราบสถานการณ์และความต้องการในแต่ละพื้นที่พร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาไม่แพงรวมทั้งประสานผู้ประกอบการร่วมจัดส่งสินค้าและสิ่งของที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่เพื่อให้การดูแลสินค้าและการประสานความช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ขณะที่ปทุมธานีอ่วมตลาดรังสิตตลาดสุชาติตลาดพรพัฒน์จมบาดาลน้ำสูง 50-60 เซนติเมตรรถสัญจรลำบากพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
4: จากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำท่วมตลาดย่านรังสิตเพิ่มสูงการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าชาวบ้านต้องรอเข้าด้านหลังตลาดขณะที่บางจุดเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นปิดเส้นทางล่าสุดปริมาณน้ำท่วมขังเพิ่มสูงและขยายวงกว้างโดยเฉพาะบริเวณตลาดรังสิตตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีพบว่ามีน้ำท่วมขังภายในพื้นที่ตลาดระดับน้ำประมาณ 50-60 เซนติเมตรหลังมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าและให้ประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงจึงฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่มีเหตุจำเป็นใดๆพิมพ์ประพัฒน์เทียนเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพ

0: ใจใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคน

0: ล่ะ
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กลับมาพบกับรายการวันเศร้านกเข้าเดินดินในชั่วโมงที่สองยังคงทางป้ามาจวนกับนายผู้นายบ้านเหมือนเดิมพี่น้องครับวันนี้วันเศร้านกเข้าเดินดิน26กันยายนพุทธศักราช2569วันพระครับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะพรุ่งนี้ก็จะรับตาใหญ่วันแรมคำเดือน10เตรียมให้พร้อมแล้วครับนุ่มพองนุ่มลานุ่มไข่ปลานุ่มบานุ่มดีซ้ำคอแห้งคองสดอาหารข้าวหวานรับตาใหญ่มาก่อนป่านี้เตรียมตัวกันร้อยแล้วนายบ้านเออ เชียนมักมังเลยมังพร้อมที่จะมาเยี่ยมลูกหลาน15วันส่งตายายกับกรุงวันอาทิตย์เช่นเดียวกันกับ11ตุลาคม2569ส่วนมักวันส่งตายายนี่ฝนจะตกเขาบอกว่าเป็นน้ำตาของตายายจากลูกล้านแบบนำนึกว่าปีหน้ามาแล้ววันนั้นเนี่ยทั้งรองทั้งรับ
1: ครับซึ่งก็วันส่งตายายเนี่ยวันรับตายายช่วงที่ตายายมาอยู่เนี่ยเขามันก็แม่เขาจะบอกว่าอย่าด้นอย่าเลยเดี๋ยวตายายที่ดังเอาไว
0: ้
1: ซึ่งพอวันส่งตายายเนี่ยเขายิงไม่ให้นั่นเลยเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเกิดได้เดี๋ยวตายาย
0: ตายายวันปลอดตายายไม่คุ้มครองนะ
1: ด้วยนั่นเป็นเนี่ยเป็นนั่นนะครับ
0: นุ่มต่างๆนี่พูดถึงมันก็มีกุศโลบายนะครับ
1: ก็เป็นอุปกรณ์มีเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นแพ
0: เ
1: ป็นเครื่องนุ่งห่มอย่างนุ่มลาเนี่ยก็คือผ้าห่ม
0: เป็นอาพรนะเป็นเสื้อผ้าอาพร
1: คนใต้นี่แปลกกินผ้าห่ม
0: ทำยังไงผ้าห่มเนี่ยโอสารยังไงเป็นทำ
1: ผ้าห่มเอาผ้าห่มมากินนะ
0: เออ
1: ในตะกัดตะลกตะลก
0: ตะนุ่มพองนี่ก็เหมือนกับว่าไอ้เปรียบเสมือนกับเรือข้ามวงมาหัน
1: เนาะเป็นเรือเป็นเรือนะครับ
0: นุ่มบานุ่มบานุ่มบาน
1: ุ่มบาเป็น
0: นุ่มบาเมื่อพองหลายเล่นเล่นบาเล่นบาเล่นบายิงบาตายาย
1: แล้วก็มีนุ่มที่เป็นวงแหวนนะครับ
0: ดีซ้ำดีซ้ำ
1: ดีซ้ำ
0: เนี่ยแล้วมันก็เป็นเงิน
1: อ
0: ืมเมื่อก่อนตั้งไม่ตั้งรู้ใช
1: ่ครับ
0: เป็นนุ่มดีซ้ำ
1: เป็นนมนะ
0: นมไข่ปลานี่เครื่องประดับเลย
1: แต่จริงๆแล้วมันก็ตกได้กับลูกล้านที่ไปชิง
0: นั้นอยู่ไข่รองพี่
1: อยู่ไข่รองมือนะ
0: ไอ้ไม้ตาหุ่นพวงเยอะๆไปก้อนแล่บางทีตรวจน้ำไม่ทันเซ็ตหน้าในกองปลิ้นนั่นในกองปลิ้นก็จะมีตังอาหารขาวว่านใช่ไหมอะไรนี่ก็จุดถูบจุดเชียนไว้เราก็ไม่เลยยื่นไม่จริงๆก็ตรวจน้ำบางทีกลัวไม่ทันเซ็ตแม้ไม่ทันเซ็ตดีกันพักคนก่อนนะพักคนพักข้าวโบกก่อนโป่งดังบึ้มปั๊บแล้วก็เรียบร้อยโบกแตก
1: นี่ตอนเด็กๆอยู่ที่วัดไหนอ่ะ
0: ผมไปทัวร์ครับ
1: ไปทัวร์เน
0: ี่ยไปทัวร
1: ์ผมเด็กๆนี่ก็จะไปวัดส้นนะครับวัดส้นที่การดิษฐ์เนี่ย
0: วัดส้นการดิษ
1: ฐ์วัดส้นการดิษฐ์ก็วัดถนนวัดถนนเดี๋ยวสองวัดเนี่ยแต่ก็ถ้าในเมืองก็วัดสามัคคี
0: ตอนนี้ก็อยู่วัดสมบังมีร้านปลิดสมบังกับวัดโพนิมิต
1: ทีนี้มันพันนีนะทีนี้วันหลับตายายนี่ก็คงมีคนไปรับทำบุญทำไรตอนหลับตายายแต่พอวันส่งเนี่ยคือเขาจะให้เราเตรียมในบางคนก็เอารูปเอาอัฐิไปนะนี่ในนั้นเขาจะเขียนชื่อใช่ไหม
0: มีต้องมีชื่อแล้วต้องมีชื่อ
1: เขียนชื่อบรรพบุรุษไปก็เอาไปให้พระทำบุญมาทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลเนี่ยนะ
0: พระสวดพระ
1: สวดพระสวดแต่จริงๆเราบอกกันเลยนะคนลังๆก็ทำมาเขาถือข้างนอกที่เขาเหนาจากนั้นก็คือทำลานเปรตสูงๆไว้เนี่ยก็ให้คนเอาไปตั้งไว้ให้ลานเปรตเขาไม่ต้องเขียนชื่อนะครับจริงๆ
0: นะไม่ต้อง
1: คือถ้าเขียนชื่อหมายความว่านั้นยอมรับความเป็นเพศเลยนะครับ
0: เออ
1: คือจริงๆเขาไม่ได้เขียนชื่อนะครับแต่ตรงนั้นคือ
0: ก็บางทีคิดไป
1: ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่เขียนนะครับ
0: คิดไป
1: พอเขาถือว่าใครก็ได้ที่เป็นบรรพบุรุษคนที่ล่วงลับไปแล้วโดยที่ลูกหลานไม่ได้ทำบุญอะไรนั่นแต่ถ้าเราไปเขียนเนี่ยหมายความว่านั้นเรายอมรับว่า
0: เขาสารภาพ
1: ว่าเป็นเพศเลยไอ้นี่คือเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดแล้วก็เด็กเนี่ยเขาไปมีตังค์เลยด้วยไง
0: มีเลยต้องใส่ไปแน่ในถุงข้าวถุงนมเหรียญสิบมังไอ้ใบห้ามังใบยี่สิบมังใส่ไว้ก็ไม่ตามันจีว่าไม่เอาไว
1: ้ซึ่งเขามีอันหนึ่งเป็นตายแบบจุดไฟ
0: โอ้ขี้ตายต้องมีเลย

0: ที่ใต้ไม่มี
1: ปัจจุบันนี่น่าจะซื้อเป็นใน
0: โซลาเซลล์โซลาเซลล์โซลาเซลล
1: ์มันพอได้ใช้ประโยชน
0: ์เมื่อก่อนนี่ต้องมีกีมินหัวเทียมดีพีเคยใช่ไหมเคร่งนี้ใช้เครื่องแกงสำรันเลย
1: พนันเลยนะ
0: สำเร็จรูปเป็นแพ็คเป็นกล่องเลยถึงไงแต่ยายไม่ต้องปล้ำแล้วเลยคลอกมังสร้างมังทิมนักู้ได
1: ้ทำน้ำพริกมาข้ามมาว่าเอาไปกินได้เลย
0: ใช่
1: จริงๆแล้วเราเนี่ยนะ
0: คุณสรุปไป
1: กุศโล
0: บแต่ลักสำคัญนะของคนใต้เรานะคือเวลาทำบุญเดือนสิบนี่เวลาวันส่งตายายคือต้องให้ลูกหลานมารวมเพื่อความสามัคคี
1: ส่วนมากก็จะเจอตรงนั้นนะคือผมทำไมถึงผมต้องไปการดิษฐ์ผมก็ต้องไปเจอตรงนั้นแหละครับ
0: เท่าอยู่นั่นนะ
1: ไปอันยุ่งอยู่การดิษฐ
0: ์ถึงทีนี้วันส่งตายายนะเป็นวันดีต้องประกวดกัน
1: ประกวดอะไร
0: โอ้ทองมั่งเลยมั่งทองใส่เลยใช่ไหมทองย่องทีนี้โมลูกหลานกันหายหวาอย่าซื้ออย่าซื้อมาเสื้อตัวนี้ทั้งสร้างผันแป๊บ
1: วันจันทร์วันจันทร์วันนี้แล้วนะ
0: หรือว่าทำไมไม่รู้พาทุ่งพื้นหนึ่งมีอยู่เลยอย่างซื้อมาได้แล้ว
1: โมโมโมโม
0: ไอ้นุ่ยไอ้นุ่ยไอ้นุ่ยไอ้นุ่ยนุ่งสื่อรถไม่คันอยู่แล้วป้ายแดงหาย
1: รถกันเลี้ยงไงนะ
0: เขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรบุรีไม่ใช่บุรีนะเขาเรียกว่าคิงคิงเงินคิงเงินภาษาเป็น
1: คมกัน
0: คมกันทำพอได
1: ้ทำพอได้ได
0: ้ที่ไหนปากมือกระยนไม่ปากกระเขียวมากไปเลยร้อยได
1: ้ร้อยได้ได้ยนทิ้ง
0: วันอาทิตย์นี้วันรับนะครับหน้าเริ่มคำเดือนชิปกับรับตายายเพื่อว่าใครว่างถ้าดูก็ไปวัดนะรับตรงนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: ตายายซื้อสั้นถึงมดก็ถือว่าเป็นประเพณีชาวใต้บ้านเราเซตเดือนชิปกับกินเจ
1: กินเจนี่ต่อรื้อแล้ว
0: กินเจนี่ตั้งแต่วันที่9ตุลาเก้าถึงสิบแปด
1: ตุลานะครับก็กินเจลาดบันดอนเดี๋ยวนี้ก็คือคัก
0: มากคือคักคือคักคือคักคนคนนิยมกันมาก
1: คนนิยมกันมากนะกินเจ
0: ผมเคยกินนะกินเจเนี่ยอยู่ข้างมูลนิธิเมื่อก่อนนั้นเวลาถึงเวลาป๊อปจะเป็นรบใช่ไหมรบชาวรบเพียงใช่ไหมก็พาฉันไป
1: เป็นโต๊ะไป
0: ที่กินนี่ไม่ใช่ว่าซัดทาหรืออะไรไม่ใช่บางอย่างประหยัด
1: ทำบุญกี่บาทนะ
0: ไม่พี่ต้องเขาเลยพี่ต้องถึงไงพัดถั่วงอกร้อยประตูของกันร้อยถึงแกงเมื่อแต่ก้อนนี่ก็มีแกงนะแกงทั่วฟักยาวนะพัดปักบุงด้วยต่อยอดในบ้าน
1: ก็ชื่อว่าเป็นการอะไรทำบุญใช่ไหมไม่
0: ล
1: าบาปไม่กินเนื้อสัตว์นะครับกินเจแล้วก็ไปทำบุญลุยไฟนะ
0: ลุยไฟ
1: เจ้าใช่ไหม
0: เป็นความเชื้อเป็นความ
1: เชื้อของไฟมหายานนะครับเป็นพุทธศาสนาเนี่ยแหละครับ
0: แต่ว่ากินเจหนึ่งมื้อรอดหมื่นชีวิตก็ถือเป็นเรื่องดีนะ
1: เรื่องดีครับ
0: บางคนกินเพื่อสุขภาพบางคนกินเพื่อทำบุญบางคน
1: แต่อาหารเจส่วนใหญ่มันนะ
0: นั่นเลยมันมากใช่น้ำมันเบิกน้ำมันมาก
1: มันมากจริงส่วนใหญ
0: ่มันเรื่องเลยมันเรื่องเลยน้ำมัน
1: นี่9-18นะ
0: 9-18
1: ก็ใส่หยุดข้าวพอหลังอย่างนั้นก็มีงานย่อยของบ้านเราหลาวนะ
0: เดือน18อ่ะ
1: เดือน11ใช่ไหม
0: เ
1: ดือน11 23-31
0: ใช่
1: เขาทะเลงข้าวไปแล้วนี
0: ่ทะเลงไหนพวกไปด้วยแบบนั้นที่ไอ้ตรงสะพานนฤ
1: ทธิ์มีดราม่าเยอะแยะไหม
0: ฝนตกฝนตกก็มีท่านอาจารย์ซีรีมาเป็นพระใช่ไหมมีผู้ว่าแล้วก็มีว่าทำมีท้องเที่ยวในส่วนเกี่ยวข้องนะครับดราม่าก็ไม่มีได้พวกไปแป๊บก็กลับ
1: ยัง
0: ไ
1: ม่ดราม่าในเฟซบุ๊กว่าไอ้ไรไปทำเป็นกราฟิกมังพิษแบบตั้ง
0: เลยโอ้ยกราฟิกกำลังเลยเมื่อก็เป็นสุพรรณหงส์ทีนี้ก็บอกเหลือพระสุราษฎร์นี่ไม่ใหญ่เป็นสุพรรณหงส์บรรนั้นแต่มันเป็นเมื่อกับว่าเป็นโอเคไนครับโอเคไนมาทำพอรับทำมีโอเคไนเรียบร้อยซึ่งก็มีการแก้เป็นเรือพระแล้วก็เมื่อกับชายโฟมแก้เป็นรูปครุฑขี้หมวง
1: ครับ
0: พวกก็ไม่สีจะได้มาครับ
1: แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของงานฉักพระทอดผ้าป้าแล้วก็แข่งเรือยาวมันก็จะมีองค์ประกอบก็คือผมผ้าป้านั่นหนึ่งเดียวในโลก
0: ผมเนี่ยสำคัญเลยสำคัญ
1: นี่เป็นกรรมการด้วยนี
0: ่ผมเป็นกรรมการผมเฉพาะผมพระราชทานทุกปีครับ
1: ทุกปี
0: กับอาจารย์ภูสิทธิ์วงวานิชชักชวนเข้าวงการก็เป็น
1: ผมต้องไปตะเวน
0: ไม่ต้องตะเวนครับผมพระราชทานเนี่ยจะอยู่ตรงริมน้ำเลยอยู่จุดเดียวเลยตรงไอ้ตรงใต้พานเลย
1: ใต้พานนะ
0: แต่ถ้าว่าผมนี่ก็จะผม
1: ชาวบ้าน
0: ผมชุมชนผมชาวบ้านพื้นก็ตรงตะเวนตรงเดินไซผมเนี่ยใช้งานเบารอบเร็ว
1: พระราชทานนะ
0: ก็คงจริงช่วยประเทศคร
1: ับครับนะก็นั่นผมป้าก็คือมันก็เป็นผมป้าหน้าบ้านก็มีเยอะแถววัดโพแถวตลาดหลางนะครับ
0: ซึ่งน้อยลงไหม
1: ก็ดูน้อยลงกับ
0: ตัวคนทำมัก
1: รางวัล
0: งบประมาณไหม
1: งบประมาณกับรางวัลก็อาจจะไม่คุ้มกันเนี่ยแต่มันก็รวมมือรวมแรงรวมใจฟ้าผมนี่ก็เมากันไปทั้งคืนได้จนถึงตอนเช้านะ
0: ตอนลงพระมาฉักผมเอาตีนเขี้ยนนะโยมพระมาแล้ว
1: เมื่อก่อนหญิงใหญ่นะครับคือเราก็ไปซึ่งเราก็ไม่ได้นอนเลยนะครับนะ
0: อ๋อคือลงผมมันเราสุดยอดเลย
1: สุดยอดแล้วก็ลูกหลาน

0: ก็จะมาวันนั้นเหมือนกันบางทีคนจะถูกแห้งก็มารวมกันมาเฝ้าผมกันเฝ้าผมนะเฝ้าผมช่วยผมนั้นผมปะแต่เลี้ยงพอกลางวันเนี่ยพอกลางวันในช่วงของ
1: ปลาเลย
0: ปลาทีนี้เนื้อปลาก็ยากจะท่ามเหมือนกันว่าข้าวเตี๋ยวมันพื้นปีนี้
1: ป
0: ุ๊
1: บ
0: ตาม
1: ปีที่แล้วก็เป็นดราม่ามากนะปีแล้วนะเดี๋ยวก็รบกันหน้าเรื่องรักนะปีนี้นี่การประชุมของคือรักใหญ่ของเจ้าภาพในงานเดือน11เนี่ยเทศบาลนครสุราษฎร์เป็นเจ้าภาพรัก
0: ก
1: ็บจนี่ก็เป็นพี่ใหญ่ภาพร่วมคือเลยลบนอกข้างในคือเทศบาลนคร
0: คือเขาแบ่งกันคือเมื่อก่อนเนี่ยเทศบาลก็ดูแลทั้งหมดทั้งเพละทีนี้เขาแบ่งว่าให้เทศบาลดูแลในเฉพาะในเมืองการจัดการจราจร
1: งบประมาณก็ในบ้านใช่ไหมงบประมาณก็
0: เลยอบจเนี่ยไปดูแลเกี่ยวกับเรือพนมพลาคือมันจะได้แบบเขาดูแลจังหวัดนี่ใช่ไหม
1: ใช่พี่ใหญ
0: ่ก็นั่นตรงนั้นแต่พอมาเป็นเรื่องของพิธีการกระบวนเนี่ยดราม่าก็แบบ
1: ไม่ต้อง
0: จ
1: ับที
0: มันชาเพื่อมันชาจริงยิ่งชอบชาเลยชอบเร็วอ่ะ
1: พ่อมาพ่อชอบทำมาชิมามาชิมาพ่อไม่ให้พอดีนะครับถ้าชาถึงไปเมื่อเรือปลาไปถึงเทียนคืนลำทุตไทยนี่มัน
0: คำนั่นเคยคำท่ามว่าทำไม่ถึงชา
1: โอ้มันมีประเด็นเรื่องนี้มากแต่ตำลักแล้วพูดถึงในเรื่องชาเนี่ยมันน่าจะตกผลึกได้นะ
0: เอาและที่ผ่านมาเนี่ยครับก่อนหน้านี้เอาก่อนหน้าที่จะดราม่าเรื่องนั้นเขาก็มีการจัดกันเป็นหนึ่งเดียวเทศบาลก็จัดผู้ว่าเป็นประธานในต่างๆเนี่ยนะเวลาเข้ากระบวนแห่ก็เริ่มต้นจากอันนี้แหละถนน
1: หลัก
0: น
1: ้
0: องสารกลางไปก
1: ็
0: ตุ้มมองคนก็มาดูผมด้วยนะโรงเรียนจังหวัดโรงเรียนเลยนะเสร็จแล้วก็มาดูใส่บาตรเรือพระตอนเช้าก็มาด้านเรือพระคนเรือพระจะเคลื่อนมาพอเคลื่อนไปเสร็จเขาก็ไปสะพานนาริศ
1: ก็ต้องเลี้ยวซ้ายแซงไปตรงนั้นใช่ไหม
0: เลี้ยวปั๊บเลี้ยวโค้งเสียไปดีแล้วก็ไปโค้งไปต่อสะพานนาริศเขาต้องไปถึงก่อนนะครับลำแรกๆไปถึงก่อนแล้วเขาถึงตุ้มตีโพนนะครับนั่นคือพิธีเปิดนะ
1: มาถึงว่าโบราณเลย
0: โบราณเป็นแบบนั้นนะครับนะแต่พอลั่งๆที่มันมีปัญหาดราม่าคือมันเปิด3จุดหนึ่ง
1: โอ้มันแต่ละคนก็เป็นเจ้าพักมาทั้งเพศใช่ไหมอบจจุดหนึ่งเทศบาลจุดหนึ่งจังหวัดจุดหนึ่ง
0: เปิด3จุดเปิดหน้าตลาดข้างทิ้งแล้วพังเข้าไปดูไปแล้ว เสร็จแล้วที่มันเป็นปัญหามาคือมันมีจุดอยู่จุดที่วัดธรรมบูชาเนี่ย
1: อ๋อที่แยกวัดธรรมอ่ะ
0: คือมีการแสดง
1: อ๋อตรงรำเลยตรงนั้นนะ
0: คือมันต้องยุดรำนี่คือค่าให้ของการชาใช่ไหม
1: จุดนั้นก็ปูไว้นิ้วสี่ข้าวเป็นแผ่นเลยนะบนรถนะปูเกียงเวลเลยงั้นนะ
0: เขาถ่ายถอดสดเห็นแต่มันรำแต่คนข้างล่างจะยู่เน่นอย่างยู่หน้าสลัก
1: อ
0: ้างเลย
1: ต่อเรือไป
0: จริงๆแล้วเขาต้องไปตีโพนที่นู่นแล้วก็ไปรำตรงนู้นข้างวัดกลางเขาสะพานนาริศนู่น
1: แ
0: ล้
1: วก็เพื่อให้เร็วมั่งถ้าไหวเร็วแบบให้พอดีไม่ต้องก็เร็ว
0: ก็รำไปด้วยแหละรำโชว์ไปเลย
1: ไม่ต้องยุดใช่ไหม
0: ไม่ต้องยุดสิแล้วก็ให้มันมีอันเดียวพอมึงไม่ต้องสามจุด
1: เออใช่ใช่ใช่ซึ่งการขบวนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่ก็ไม่ควรนะ
0: ขบวนได้ปะเดี๋ยวนี้มัวตัวมัดแล้ว
1: มัวตัวมัดตำลักในงานเดือนสิบเอ็ดเนี่ยองค์กรต่างๆในบางทีไม่ใช่ว่าปนุปนีนะครับแต่บางทีด้วยความดีขบวนมันยาวเกินแล้วมันชาเนี่ยมันทำให้ประเพณีข้อเรา
0: คือเอ็นดูนี่นะคนที่มาไกลๆเองเขาแต่งตัวแม่บ้านนี่นะแต่งตัวกันมาโอ้นานแล้วทุ่งพะไปยู่ลังๆนะมาให้ยิงฝนตกเข้าไปแล้วนะ
1: นายดูไอ้มัดคาร่าคาเลสรูดเลือดเหลือมัดบนหน้าโมนางลังนางลังกาพุทโธ
0: ก็รู้ว่าทุกคนนั่นนะครั้งสุราษฎร์ธานีและทุกวัดทุกว่าทุกชุมชนทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยากจะมาการทำงดต่างเพนะเอาวะให้มันพอดีกระชับไม่ดีว่านะเอ็นดูกัน
1: ไม่รู้ก็ตกผลึก
0: พ่อมว่าในส่วนตัวของพ่อมเนี่ยพ่อมว่าไอ้ตรงวัดธรรมที่โชว์นานๆนั่นตัดไปดีว่านี
1: ่ครับลำไม่พ้นไปเลยลำไปโชว์
0: ก็ไปลำตรงนู้นไปลำตรงนู้นทำทีลำมวยตรงข้างวัดแล้วก็ไปปูผ้าข้าวตรงนั้นแล้วแหละไปลำ
1: ก็ว่าจะกินเลยก็ได้ไหมเนี่ย
0: ชากลั่งนี่ก็เป็นวัดกลางเขาเป็นชากเลย
1: โอ้โหช่วย
0: ใช่ไหม
1: ช่วย
0: ใช่ไหมเวทีก็จัดตรงนั้นลองดูนะ
1: ปีนี้ไม่เว้นละพ่อมาดราม่าเหมือนเดิมละปีนี้ไม่รู้เรื่องเลยละ
0: ก็ต้องดูครับประสบการณ์มีมากแล้วก็ผู้ใหม่มาประสบการณ์ก็คุยกันให้ตกผลึกนะครับนะ
1: ใช่ไหมเพิ่งทำที่
0: ใช่บางทีก็ต้องฟังคนรุ่นใหม่บ้างเพราะเม่นน้องหลายคนเขาเครียดเนี่ยเขาเครียดในเฟซบุ๊กกันผู้ที่ยู่เป็นตอนนี้เขาก็ มื่อก่อนเขาเป็นเด็กใช่ไหมเราเนี่ยเขาตอนนี้เขาก
1: ็
0: ส
1: ี่
0: ห้าสิบปีเขาก็มีความคิดเห็นว่าเขาสืบสานประเพณีนะบางทีก็ต้องฟังกันบ้างเหมือนกันนะครับคนที่ยู่

0: บันดอนฟังคนที่อยู่บันดอน
1: เจ้าของมือที่แท้จริง
0: ฟังคนที่อยู่บันดอน
1: ยันเรื่องเรือพระทางนำให้ไปเรือตัวนี้นะ
0: มีน้อยลงนะคร
1: ับ ตามลักสุรัตของเรานี่ไฮไลท์ที่สำคัญคือเรือพนมพระทางน้ำมันบุตรเงินว่าไปเลย
0: ทางน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นอกจากเรือพระที่ชักมาแล้วคนอยากจะดูก็มีเรือประเภทตะลบคบขั้นนั่นเลยเนี่ย
1: ว่าใบถ่ายบอส
0: คนชอบดูเหมือนกันนะครับคนก็ชอบดูนะครับนะก็เป็นเอกลักษณ์เพราะเรามีลำน้ำนะครับมีลำน้ำแม่น้ำตาปีแล้วก็แข่งเรือยาวแข่งเรือยาวนี่ก็รู้สึกว่าฮดๆไปเหมือนกันนะ
1: เสื่อมความมนต์ช่างไปแล้วแค่เรือยาวในตอนนี้ผมว่าสู้เรือแค่ลังส่วนไม่ได้เลย
0: นั่นดี
1: นึ่งรางวัลน้อยปลอน้อยปั๊บเรือที่มานี่ต้องค้นต้องรักต้องพาคนมั่งได้มั่งได้เรื่องกับเพราะฉะนั้นทำรักอะไรแม่น้ำตาปีเข้าเรานี่เรือยาวนี่คือยิ่งใหญ่นะ
0: ดังนั้นนะครับเรื่องของพุ่มผาป้าเรื่องของเรือยาวนะครับเพิ่มรางวัลให้เขาสักทีนะ
1: เพิ่มเลยนะสปอนเซอร์มาเลยใช่ไหมไม่ถึงว่าระดับประเทศที่ว่าพวกไอ้เครื่องดื่มชูกำลังมั่งมั่งเลยนะต้องช่วยกันทำเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้ต้องทำนะครับมันเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับนะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับอันอุ่นหลักประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของทรงพงเสื้อผ้าลงดีไซน์และที่ให้มันสวยงาม
1: ไม่ไปดูงานที่อุบลกันบ้างไหมเคยไปไหมอุบล
0: เคยไปครั้งแรก
1: ปัดพื้นมั่งไม่รู้อุบลพวกเขา
0: คนยิงได้ครับนะตั้งแต่กลางคืน
1: ถึงเวลาด้วยเวลาด้วยการขบวนได้เนี่ยกับบันดอยด้วย
0: เป๊ะครับ
1: เป๊ะคือตรงเวลา
0: คือมันต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับมันต้องเป็นหนึ่งเดียวตรงเวลาครับตรงเวลา
1: ปีนี้ควรจะเป็นหนึ่งเดียวนะ
0: ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนี่ใช่ไหมก็น่าจะเป็นแบบนั้น
1: ปีนี้ควรจะเป็นหนึ่งเดียวไหม
0: น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนั้น
1: สาธุ
0: สาธุนะครับคือผู้บริหารบางทีก็ไม่ต้องนั่นนะครับผู้บริหารก็ให้งบประมาณ
1: ตามธรรมชาติ
0: ผู้บริหารก็ให้งบประมาณตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้ไงนะแล้วก็เราก็ไปเป็นประธานในการเปิดรวมเปิดได้ข่าวว่าจะชวนนายกรัฐมนตรีมาในปีนี้ไง
1: นั่นหรอ
0: นั่น
1: นะมาให้ตรงนะมีอยู่ปีหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬามาชา
0: พ
1: อมาชาปั๊บเรือพระไม่ได้ปล่อยไงเพราะว่าต้องรอรัฐมนตรี
0: ดูนะ
1: แต่นายกมาวันนี้แกมีเครื่องบิน
0: ฮะ
1: พี่นู้แกมีเครื่องบินแกบินมาเองได้นั่นใช่ไหมไปรับแกไม่ต้องวางเวิร์ดเท่าไร
0: น่าขอนายจะชวนนะครับนาย
1: จะขอบคุณนะครับหน้าทอนำเลี้ยงผู้ให้การสนับสนุนครับต้องบอกกันเป็นระยะกับท่านผู้ฟังครับนี่เดี๋ยวจะทำสปอร์ตกันแต่ว่าเดี๋ยวให้มันได้ตกผลึกสักนิดหนึ่งว่าอย่างไรแบบไหนนะครับบริษัทโตโยต้าสุราธานีครับนี่งานเดือดซีเวสกำลังออกบูธกันแหละนะทุกแห้งทุกทีทุกชุมทุกสาขาชายโตโยต้าและก็ใบใจนะครับโตโยต้าสุราธานี0772779191อีกหนึ่งบริษัทที่ว่าเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเรื่องการเดินทางรถโดยสารสาธารณะเรื่องการต่อเรือเรื่องการต่อเครื่องบินเรื่องกระไรต่อกระไรก็ตามแต่บริษัทปันทิปทราเวล1970จำกัดกับโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวีจิตหรือว่าพี่ยอดนะครับใจดีและคนเนี้ยนะแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนเป็น TSM นี่เป็นตำแหน่งครับในบ้าน
0: ครับ
1: นะคุณอวิชูมีหรือว่าปิ่นพันทิพย์
0: นี่นะตัวนี้เลยนะ
1: นี่คนพันทิพย์นี่ก็ฟังมาข้อเรารายการ
0: เราขอบคุณครับ
1: ความบุญรถตู้มั่งต่ำคิวรถตุ๊กๆมั่งรถถั่วมั่งมินิบัสมั่งอะไรมั่ง
0: ขอบคุณมากเลย
1: นะส่งข้ามาได้นะครับนะลูกค้ามาได
0: ้งานทบอะไรก็ทบได
1: ้มีเดี๋ยวประกันกันทบสักน้อยนึงอู้ชอคนละการครับด้วยกัวดําอมริคุณพันนารายนี่ผมจะประจําเรียนในบ้าน
0: ไปทําเลย
1: ซ้อมมั่งบางทีพักพวกมีกันแนะนําไปเพราะว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยแค่นี
0: ้น่าสน
1: บริการอย่างดีเลยนะครับ
0: แวะเวียนไปคุยกันก่อนก็ได้
1: ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เค้ามีเรื่องของการผลสนิมตายทอง
0: นี่เลย
1: ประหยัดเลย
0: นาฝนนาไรเนี่ยนะ
1: ประหยัดเลยนาฝนบ้านเรามันปณีกับนายบ้านรถมันอยู่เคลี่
0: เอาไอ้
1: เข็มมั่งเลยมั่งเลยนะซึ่งบางทีที่ว่าเคลือบมาจากบริษัทรถมันไม่พอ
0: ครับ
1: ถึงแต่ว่ามาผลกันสนิมเพิ่มเนี่ยกันพวกบางทีเศษหินกระเด็นบางได้บางมันเป็นสนิมได้ชอคนละกันนะครับคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยโกดัมนองเมกคุณพันนารายนะครับ0841928956นะครับฝากกันไว้รวมถึงโรงคนชิวนะครับร้านอาหารสำหรับคนชิวชิวสบายสบายเป็นกันเองก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางใบไม้กับลงคนชิว0815405333
0: ครับ
1: ได้ข่าวว่าคือนี่ล่วงใกล้มาได้ข่าวแบบใจแวบไปเลยคนนะเอามือปลายลั่งดอมไปด้อมไปด้อมด้อม
0: ไปด้อมก่อนนะ
1: ล่วงใกล้มาจังหวะลงคนชิวนะครับเพื่อว่าไปแต่ช่วงก็ walk in
0: ครับ
1: เชี่ยขาข้าวถ้ารวยขึ้นรวยด้วยก็ไปเล่ดอมด้อมเลยนะฝากกันไว้ครับ

0: ครับผมในส่วนของข้าวสั้นนะครับข้าวสั้นข้าวหอมมะลิคุณภาพดีนะครับ 100% จากถุงกุลารองไห้ถุงกุลาฟาร์มนะครับนะสายสัมพันธ์แห่งความรักความห่วงใยนะครับพี่น้องเกษตรกรถึงพี่น้องเกษตรกรบ้านเราคนสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นข้าวหอมที่ว่าอร่อยจริงๆนะครับ 100% ในผมชายกินกี่ทุกวันนะครับนะมีนะครับถุงเล็ก5กิโลกรัมนี่220นะครับนะ
1: 5โล200ยี
0: แล้วก็15กิโล605บาทท
1: ั้ง
0: หนึ่งทั้งหนึ่ง605บาทนะครับข้าวอย่างดีเลยนะครับไปที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีร้านมี2ร้านกับร้านหนึ่งก็อยู่ที่ทำการนั่นแหละก็อยู่ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับตลาดไม่ซอย7แล้วก็อีกร้านยุ่นในบางนะครับศูนย์กระจายสินค้าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราเปิดวันราชการนะวันราชการนะครับ
1: จันทร์ถึงศุกร
0: ์จันทร์ถึงศุกร์ครับ
1: นะ
0: ยุดเมื่อไหร่เราประกาศนะครับนะ
1: น่าตะมันนะใบ
0: นะทีนี้ไอ้ไทยเชยไทยพรัดนี่เขาให้เติมไปพันหนึ่งนะใช้ได้สองเดือนนะ
1: พันสองเดือนพันสองเดือน
0: ก็เอาไปใช้ได้ที่ร้านสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานียังไอ้ท่านนะครับเวียนไปสักครั้งหนึ่งครับนะเวียนไปสักครั้งแล้วก็นั้นถึงกับขอบคุณเพื่อนๆกันนะครับที่ไปสื่อกุ้งสื่อข้าวแล้วก็บอกชื่อว่าในน้ำเขาส่งพ่นชื่นอารมณ์
1: บอกชื่อนายบ้าน
0: บอกชื่อนายบ้านน้องก็จะบันทึกไว้นี่แต้มได้กับผมนะครับ
1: ได้
0: ก
1: ันเน้น
0: ก็ช่วยช่วยกันนะครับหน้าเล็กๆน้อยๆนะครับหน้าพอได้หนังมันแรง
1: พอได้ทูที
0: พูดดีๆนะครับแต่จะเป็นสมาชิกก็ได้นะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือว่าสมทบนะครับโทรไปนะครับ077-272-461สำหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีครับผม
1: พี่ธวัชชัยก็เป็นคุณฟังประจำนะรายการน
0: ี้ฟัง
1: ไม่มีพลาดไม่มีไข้
0: มีไข้อ๋อพี่เจ๊แกโอ้เราเลี้ยงพี่ตะวันชัยนี่
1: มีไข้ชื่อไข้ชัดเจนคน
0: จริงอ่ะ
1: คนใต้บ้านเรานะแต่ว่าชื่อไข้นี่คือชัดนะไข้ดำไข้แดงไข้เผ็ดไข้นุ้ย
0: นั่นน่ะ
1: ชื่อไข้นำหน้านี่คือชัดเจนครับทักทายทักทายน้อยในบ้าน
0: ต้องขอบพระคุณนะครับคนที่เข้ามาใน Facebook นะครับนะต้องทักทายกันนะครับ Facebook ตอนนี้นะครับเข้ามาหลายคนเหมือนกันนะครับนะดูอยู่คุณธงชัยสังบองนะครับสวัสดีนะครับ
1: บาเบิร์ดบาเบิร์ดบาเบิร์ด
0: อยู่หมู่3บักใหม่ๆนะสุดใจที่หลักจะไฟฟ้าสุดใจเลยสวัสดีครับนะคุณสุตนเมืองคิมนะครับนะครับประธานสำนักทรงนะครับนะคุณนิวัฒน์จิตตาเพชรร่มนะครับคุณเกษราชูประจิตสวัสดีงามงามทรงฐานนะครับนะแล้วก็ยังไรฐานนะครับนะต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลย
1: ผู้ใหญ่ชัยเมืองประเทศทานทองครองภัยธุรกิจด้วยนะครับนะสุดที่ใจจะไขว่คว้าร้อยแล้วนะผู้ตึงตั้งชื่อปนีดีเมื่อในเผื่อหน้าไม่เจอแต่มันเรานี่เพิ่นพิมพ์ชื่อนามตัวคุณก็เจอเลยมีงานประชาสัมพันธ์น้อยในบ้านนะครับเป็นงานซี่ดำฟากกันมานะครับจากหลายๆพื้นที่สามสี่ฐานกับข้อแสดงความเชื่อใจกันด้วยนะครับปลึกซบกาซ่อนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนสั้นแน่งคงซ้ำคันไม้ในกายมีนรชาติว่างไหวมันลายสิ้นทางอินทรีย์สถิตทัวแต่ชัวดีประดับไหวในโลกานะครับนี่งานสีดำของจ่าสิบเอกส้มขิดดำสุวรรณครับอายุ73ปีจ่าขิด
0: เอ้า
1: ท่านได้ถึงแก่ครับมึงเนี่ย
0: เอ้า
1: จ่าขิดอยู่ในใคร
0: ต้องเป็นพ่อของนั่นไม่อ่ะ
1: อยู่ชุมชนเพชรวิลล่านานี่ก็ฝากมาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนเพชรวิลล่าแล้วก็ตอนนี้ร่างของท่านอยู่แก่วัดท่าทอง
0: ครับ
1: ตำบลบางกุ้งเมืองสุราษฎร์ธานีครับประชุมเพลิงวันจันทร์
0: 28กันยายนลูกเบ้าต้องเป็นทหารเนี่ยเดี๋ยวถึงเลยแล้ว
1: จากคิดดำส่วนนะครับ
0: แต่ว่าลูกเบ้าเป็นทหารต่อ
1: เดิมก็เป็นชาวตาช่างครับท่านเพียดังเดิมชาวตาช่างมาอยู่แค่นี้นานในเป็นทหารอยู่ขายดอนนอกนี่แหละหนองพรช่วยส่งนะครับฝากข้าวฝากคราวกันมาอีกหนึ่งการงานที่ดำข้องคุณแม่บุญพาร์ทอินทจันทร์นะครับหรือว่าแม่ฮิตแม่ฮิตนี่อายุ90ปีแล้วนะครับคณะเจ้าภาพตั้งการสวดบำเพ็ญกุศลแขบันนะครับนะหมู่หนึ่งตำบลคลองไซอำเภอท่าช่างสุราษฎร์ธานีนะครับประชุมเพลิงกาอังคารที่29กันยายนนี้ที่วัดนันทารามหรือว่าวัดไม่อำเภอท่าช่างนะครับนี่ผู้วายชนเป็นแม่ของอบต.ไร
0: ่
1: อบต.ไร่นี่ก็อดุลอินทจันทร์นะครับแสดงความเสียใจกันด้วยหนึ่งการงานสีดำของคุณพ่อพานุวัตรรุงแดงครับอายุ61ปีนี่บ่าววัดนะท่านได้จากไปแล้วเนื่องจากโรคประจำตัวครับคณะเจ้าภาพตั้งการสวดบำเพ็ญกุศลที่วัดขู่ห้าตัวนั้นติดช่างใส่ สามเหลี่ยมกูห้าฝั่งฟ้าจะเป็นฉางทรายฝั่งทรายครับจะเป็น
0: ชาวฟ้า
1: แดงครับ
0: กระแดง
1: นะครับการไหว้ศพที่วัดหูห้าตำบลฉางทรายกันดิสุราธานีกับประชุมเพลิงวันอังคารที่29กันยายนนี้นะครับคนนี้ผู้เยี่ยชัยฟากมา
0: ครับ
1: ก็ทํางานรวมหมู่ก้อนแกมีแทรกเตอร์มีแมคโครก็มาช่วยตลอด
0: วัดคูห้านะ
1: ครับมาช่วยทําลานปั๊มมั่งเลยมั่งงานที่ดําของคุณแม่สร้างวานสุวรรณสกุลเดิมกระซ่อนเกษตรรินนะอายุ82ปีกับท่านจากไปเนื่องด้วยความชราคณะเจ้าภาพตั้งการที่บ้านนะครับเลขที่27หมู่3ถาคนนกิรัตนิคมสุราธานีประชุมเพลิงวันพุธที่จะถึงนี้นะครับพุทธกะ30นะ30กันยายน2569ที่วัดปราการถาคนนกิรัตนิคมสุราธานีนะครับผู้วายชนนี่ก็เป็นป้าภายข้องสายชนกำจันสายชนนี่ก็เป็นน้องบ่าวนายผู้นะครับแสดงว่าเป็นป้าข้องภรรยา
0: ครับ
1: นะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับหน้าถูกฐานถูกเจ้ามีงานกาเซียนหนึ่งงานครับว่ากันมาจากพรรคพวกทีมงานกันนี้งานเลี้ยงกาเซียนอายุราชการของคุณครูวิลาวันมีเดชจะเลี้ยงวันสุดท้ายเลยในบ้าน30กันยาเลยนะกาเซียนกลาง
0: ตอนเย็นเนี่ย
1: ตอนเย็นกับเวลาชิบกเงินการ
0: เ
1: ป็นเงิน
0: ไป
1: ก
0: ับเลี้ยงคือกาเซียนแล้วต้อนรับสู่วัยกาเซียนเลย
1: ใช่ที่โรงเรียนบ้านวังพักเวน
0: อ๋อเนี่ย
1: เพราะว่าเนี่ยผู้ใหญ่ชัยส่งมาเพราะว่าเป็นทีมปรึกษาคณะกรรมการ
0: มีเดชนี่แกก็อยู่แถวคุณทะเลขอมุ้ยไล่มา
1: ขอมุ้ยสมุ้ยซ่อจอเด้งก็มีเดช
0: นั่นแหละขอมุ้ยมีเดชเนี่ย
1: 30นะครับ30กันยายนนี้กับเชิญเพื่อนพ้องน้องพี่ชาววัง
0: ครับ
1: พันธมิตรใกล้เคียงทั้งหมดทั้งเพื่อนทั้งเพนะครับ
0: แต่เดียวได้นำมูนีผมก็ห้าว่าผมรู้จักใครคนนึงเป็นทหารพันเอกหนูกุ้นดำมุนี
1: นี่ดำสุวรรณ
0: ดำสุวรรณ
1: ดำสุวรรณ
0: ดำสุวรรณไม่ใช่ดำมุนีครับดำสุวรรณแล้ว
1: ทุก
0: แล้ว
1: คุณในตัวเยอะอยู่ไหมคุณตัวเยอะ
0: สูงสูง
1: โอ้ซอกเขา
0: ซอกเขาตอนนี้ก็อยู่กองทัพที่4
1: นี่อยู่กองทัพ
0: ไปเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามยาเสพติดแล้วเนี่ยไม่ใช่ดำมันมุนี
1: ดำส
0: ุ
1: วรรณ
0: ทุกแล้วไม่ทราบว่าเป็นพ่อแกไม
1: ่ไม่ทราบ
0: เนี่ยเป็นทหารเหมือนกันเนี่ยนะไม่แน่นะครับแต่ว่า
1: พันเอกหนูกูลนี่น่าจะ50กว่าแล้วเมื่อในผมมาสู้ซี่นะ
0: 50กว่าครับ
1: 50กว่าถึงจากคิดนี่72
0: ก็ได้นะผู้ถึง
1: สู้ซี่นะ
0: สู้ซี่ยังได้อยู่ได้นะก็มาคุณกับถึงนามสกุลนะครับพี่ธวัชชัยเข้ามาสวัสดีนะครับผีไข่ผีพุ่มผี
1: ไข่เล่ไข่เล
0: ่นะอ๋อ
1: นะ
0: เออใช่ไข่เล่
1: เลื่อ
0: นะอ๋อนี่พุ่มรูหลานี่นะกันดิดเมื่อน
1: อยู่เฮ้ย
0: อย
1: ู่เฮ้ย
0: อยู่เฮ้ยอยู่ได้เว้ยกล้วยอ้อยน้ำเต้าต้มกินไม่ได้หยกตังเนี่ยนะ
1: ยึดนี่คือการปล้นมือวายไทยดอนอย่ายื่นค่าแบงค์ไม่ต้องไปห้า
0: เ
1: ลยซื้อหมดเจ้าสวนนั่นแหละ
0: นะ
1: เ
0: พราะทุกรออยู่บ่อยๆนะ
1: แบบนี้ชายนี่เป็นอัตลักษณ์คำนี้นี่ไม่ใหญ่ง่ายๆนั่น
0: คือภาษานี่นะครับภาษานี่ก็จะ
1: พู
0: ดคล้ายๆเนี่ยนะครับก็การจนาดิษดอนซักกอมุ้ยกอมันกองานเนี่ยจะสำเนียงออกแบบนี้นะครับนะ
1: ถึงขนมบางส่วนเลยนะ
0: ขนมบางส่วนบอกก่อนนี่สมุยเนี่ยเขาก็ไม่มีช้างนะเสร็จแล้วเขาก็เอาช้างไปโชว์ให้คนสมุยแล
1: ช้างแสดงอ
0: ่ะช้างแสดงเสร็จแล้วก็ระหว่างที่มันแสดงไม่ได้แสดงที่กลางวันก็เอาไปโปรยไปคน
1: ครับ
0: ไปเดินในป่าถึงมันเดินยุบยับยุบยับยายนั่นแกไปต้องเห็นรอยตีนช้าง
1: รอยร่ำ
0: สลับไปสลับมานี่แกว่านี่ใครเอาครกมาหยกตังวะ
1: เอาครกมาหยกตังเรื่องมันไรอย่าง
0: นี้ใครเอาครกมาหยกตังเนี่ยตื่นช้างไปปุ๊บขอกทิ้งเขา
1: สมุยนี่เราผักพวกมากในบ้านนี่อมรินทร์สวิทย์นี่บอกว่าอมรินทร์นั่นสมุยของแท้นะ
0: สมุยมันแค่ไหน
1: อมรินทร์วิชัยดีแต่เจ๊อ้อยเวลาไปนั่งเล่งทำกับข้าวทำแบบขนสมุยทำกับข้าวในบ้านกับข้าวแปลกๆเมื่อไหร่
0: ครับข้าวตำรับสมุยเนี่ยครับก็จะเป็นพวกไอ้นี่ยำไรนะ
1: ยำไร
0: ไอ้คั่วว
1: าย
0: คั่วนะแกงเฮ็ดลุบนะ
1: เฮ็ดลุบไม่ใช่เฮ็ดนะ
0: ไม่ใช่เฮ็ด
1: จริงๆมันเป็นได้เป็นไอ้ปากการังไหม
0: นะ
1: เฮ็ดลุบ
0: มันก็นั่นแหละเฮ็ดลุบเนี่ยนะยำไรเนี่ยนะที่นี่มีนะตะลิ่งงามเนี่ยบอกให้คิดหนึ่ง
1: ตรงนี้เนี่ยคุณตะลิ่งเนี่ย
0: แกเป็นคนกอมุ้ยเนี่ยซึ่งแกก็มาทำอยู่เนี่ยเรื่องของกอสมุ้ยนะครับเป็นตำนานที่เขียนกันมายาวนาน

0: เรื่องของการเดินทางคนเกาะสมุยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนให้ล่ำนะครับมาจากเกาะให้ล่ำเหมือนกับแถวปากแดแถวดอนซักแถวเกาะเรดได้ปะเนี่ยจะเป็นจีนให้ล่ำมาทางทะเล
1: เขาว่าเขาเรียกพอก็เรียกว่าดีไหม
0: ดี
1: ใช่ไหม
0: ใช่มีรูปบรรพบุรุษองค์ใหญ่คือเจ้าพ่อคนอู้เหมือนกับที่การดิษเนี่ยแต่ว่า
1: เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
0: ใช่เกาะมุยนี่ย่อยมาก
1: ย่อยมากหน้าแดงหวังหน้าแดงหวัง
0: แดงหวังไปใต้รูปมาที่นี่เหลืองของเกาะสมุยเนี่ยคนเกาะสมุยส่วนใหญ่เนี่ยมาก่อนเขาไปเรียนกรุงเทพเรียนบางกอก
1: โตได้ดีเพีย
0: ไปเรียนบางกอกเป็นพลเอกเป็นปลัดกระทรวง
1: บางกอก
0: ไปบางกอก
1: แล้ว
0: เรื่องเขาไม่ค่อยมาเรียนทางฝั่งบอกไหมเขาไปบางกอกเลย
1: ไปเรือไรเรือฮาริน
0: เรือฮารินไปเรือนาริสไปเรือฮารินนั่นน่ะไปนัวไปขึ้นเอเชียพีกนู่นเสร็จแล้ว
1: เอเชียทีกนะ
0: ครับนี่แหละเขาปล่อยเนี่ยเป็นบริษัทซึ่งคำว่านานาริสนี่ก็คือคงพญานาริสนุวัติวงศ์นี่แหละ
1: สะพานนาริสนะ
0: ใช่แกเป็นคนออกแบบ
1: คือสะพานนาริสนี่ไม่ต้องว่าเป็นสะพานในวัดทอดจากเรือขึ้นมาบน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ได้มีพานนาริสนะ
0: ใช่คือมันเป็นนั่นมันเป็นแบบนั้นซึ่งแกเป็นคนออกแบบแกเป็นอยู่ในบริษัทเอเชียพีกเนี่ยของออกแบบมาถึงคนก็ไปนั่นในหนังเรือแกก็จากกอมุ้ยเอาพราวไปคล้อยเอาคล้องไปคล้ายลูกหลานก็ไปเรียนกอมุ้ยไอไปเรียนกรุงเทพลูกหลานกอมุ้ยไปเรียนกรุงเทพดังนั้นการเดินทางของคนกอมุ้ยบางคนก็ไปกรุงเทพโดยตรงนะได้ดีแต่ว่าส่วนนึงมาเรียนอย่างสมัยผมเนี่ยมาเรียนเผื่อเนี่ยอย่างถวยจันเรือนสีฟ้าม ีเพี้ยนมาเนี่ย
1: มีเพี้ยน
0: เนี่ยนี่มาเรียนโรงเรียนจังหวัดก็มาเรียนโรงเรียนจังหวัดถึงหนังเรือนั่งเรือนอนนั่งเรือ
1: เมื่อก่อนมาเรือนอนเลยทั้งนี้ว่างเช้าเลยเรือไม
0: ้เรือไม้แต่ปล่อยก็ต้องนั่งออกที่งาถุน
1: ทิเบตทิเบต
0: ปล่อยนั่งกว่าจะออกก็ต้องนั่งคอยก็เอาแม่ก้งสักแบนสองแบนก้อนไม่นั่นขึ้นเรือนอนไม่หลับ
1: โอ้ยไงแต่มักเลยไม่ต้องกินเพราะว่าจะหมอเรือแทนไม่ต้องหมออื่นหมออื่นหมอเรือแทนไม่เปลือง
0: ไปทั้งเลยนู้นไปน้ำ
1: เรือไม้เมื่อก้อนนี่มันมีตรงท่าบันดอนใช่ไหมตรงนั้นเรือมันมีทั้งเรือคอเต่าเรือสมุยเรือพังงานก็แยกกันนะเมื่อก้อน
0: ใช่ก็แยกนี่
1: คนข้องคนได้
0: ท่าเรือเกาะท่าเรือเกาะ
1: ตรงนั้นเป็นยานตลาดยานคาเลยนะผมมาป้อนมาเที่ยวงานเดือน11นั่นนะถึงตรงนั้นเรือห้างยาวจอดถึงเราเที่ยวงานปั๊บมากลับมาถึงหนึ่งนี่แบบปวดเบาปวดนักปวดเบาปั๊บก็ต้อง
0: ชักข้างๆนั่นเลย
1: รึมก็ไปเรื่อยข้างล่างเรือคนนอนอยู่ในเรือตัวคุยวิ่งทัน
0: แล้วก็การถูกเรือเมื่อก้อนเรือนอนนี่ก็ถูกรถถูกด้วยนะเคยเห็นถูกรถยนต์นั่น
1: เคยเห็น
0: เพราะตอนผ่านไม่ต้องตั้งหัวเรือ
1: โอ้
0: เสียงมาเลยนะ
1: แต่มันรถเหลืองมันข้าวคล่องนี่ธรรมดาผ่าแก๊สมั่งได้มั่งลุงมันนะผ่าแก๊สผ่าข้าวสั้นผ่าน้ำตาลน้ำปลามั่งได้มั่งนี่ดาข้าวจะมีเรือข้ามฝากเจ้าไม่เล่าในบ้าน
0: คือภายล่างคือนี่เรือไอเรือนอนนี่ก็ยังคงอยู่เป็นเอกลักษณ์อยู่นะคือฝรั่งเนี่ยส่วนนึงเนี่ยเวลามาจากหนังสือเรื่องเดอะบีทเนี่ยนะ
1: เดอะบีท
0: เนี่ยเขาก็จะมากรุงเทพมาประเทศไทยก็มาอยู่ที่ข้าวสานก่อน
1: ครับ
0: ข้าวสานเสร็จแล้วซื้อตัวมาซื้อตัวรถไฟลงพุนพินพุนพินปั๊บต่อตัวมาบัดดอนไปถึงไงเสร็จแล้วเขาจะไปเรือนอนแล้วก็จะนั่งบนหลังคาให้เมื่อกับพระเอกเรื่องเดอะบีท
1: โอ้
0: นี่คือปัจจุบันที่เหลือ
1: ดิคาปริโอเลย
0: ดิคาปริโอปัจจุบันที่อยู่ได้เนี่ยนะก็คือในตำนานแบบเนี้ยเขาฝรั่งที่มาเหลือนอนยังไม่อยู่แต
1: ่อีกเหตุผลรู้ไหมที่ว่าฝรั่งชอบไปเหลือนอน
0: คือ
1: ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมนอนบนเรือประหยัด
0: คืนหนึ่งนะ
1: ทุนไปได้ตั้งแล้วมัน
0: ตอนนี้ฝรั่งเดินเยอะนะแถวสันเจ้าแถวนั้นเขาก็ชอบแถว
1: ตรงนี้เดินมากครับ
0: ตลาดเก่านี่ก็มีร้านมีเลยก่อนที่จะขึ้นเรือนะ
1: แต่ว่าตอนนี้กัญชาเสรีทั้งหนึ่งลังตะกี
0: ้เพื่อ
1: ไม่นั่งได้มานั่งใต้ร่มจบเลย
0: เมา
1: ไม่ต้องทำเลยนั่งยิ้มเรียบร้อยแล้วเหมือนในนักเลงอัดมาเป็นเต็มเต็มเลยกัญชาเสรีแต่สำหรับความสูบดีท่าทางไอ้เธอเรือบันดอนนี่ล่าสุดไปเมื่อเรือไหนบ้าง
0: เรือเนี่ยเรือนอน
1: นี่บันดอนเรือนอนนี่เรือห้าถุ่มนี
0: ่โอ้นานมากเลยครับผมจำได้ว่าผมไปเรือนี่นะครับสองครั้งเองครั้งแรกตอนเด็กๆนี่โอ้โหเป็นหน้ามากนะ
1: ผมไปกินร้านหน้าร้านทุกร้านหน้ากินนมว่านปลาย่าร้านหน้าแล้วก็ที่นี่เทศบาลไปทำหมูย่างช่วยนะทำร่างคาทำได้ก็ดูแบบดูดีมี มีช่างอาหลาซี่
0: ก็นั่นนะมันก็ไปก็เต้าก็พังงานก็ไปเรียนเนาะ

0: ตัวนี้ก็โตเรือเล็กกันนะ
1: ครับโอ้เป็นจอดที่นี่นะ
0: เรือเล็กเลยครับออกห้าถุงครับถึงชาวพอดีตอนนี้เรือโฟลี่ก็ว่าข้ามฝากจากสุราษฎร์บ้านเราไปฟังกอสมุยพังอันเตาเนี่ยตอนนี้มีเจ้าไม่มาอีกหนึ่งเจ้าครับในบ้านนี่ไทเกอร์นิวเขาไว้ผ่าทั่วเลยศึกเรือข้ามฝากสุราษฎร์เราเรือเฟอร์รี่เจ้าใหม่ความเร็ว30นอตประกาศลงสนามท้าชน
1: โอ้เป็นศึกเลยครับ
0: มันไม่ซึกปืนได้มันไล่เจ้าตอนนี้
1: คือตอนนี้ไปขอสมุยนอกจากเรือนอนแล้วมันยังมีเรือได้มั้ง
0: ก็ราชาเฟอร์รี่ราชานี่ซีทานเฟอร์รี่ลมพระยา
1: ลมพระยาด้วยนะ
0: ลมพระยานี่หลาสุดนี่ข้องในเครือข่ายด้วยกับลมพระยาแต่ว่ามาเป็นเรือเป็นพ่อเรือเป็นเรือเครื่องเจ็ต
1: อ้าวมันไม่ใช่ดีเซล
0: ไม่ใช่
1: ไม่โอดีเซลเลยไม่ใช่แล้ว
0: ตอนนี้ไม่คำบาย
1: ฟันดำดำไม่ใช่แล้วนะ
0: วิ่งจากดอนซักไปสมุยนี่4-5 นาที
1: แล้วคือท่าหนึ่งท่าเรือเอาแบบนี้
0: ท่าเรือนี่จากท่าเล่มถวดท่าเทศบาลเมืองดอนซักครับ
1: คือปัจจุบันเนี่ยท่าเรือของบริษัทแต่ละบริษัทเป็นมีท่าเรือของตัวเอง
0: เช่นว่าของเล่มถวดเนี่ยเทศบาลเนี่ยตอนนี้มีของสมุยซีเวพีวีเซ
1: ตอ้าวมีสมุยซีเวด้วย
0: สมุยซีเวในเครืออิฐวิเศษแล้วก็ของลุมพระยาเนี่ยที่จะมาล่าสุดนี่เขาเรียกว่าสมุดลักลักสมุดในช่วงเนี่ยจะมาจอตีท่าเล่มถวดเหมือนกันในส่วนของราชามีท้าของตัวเองขึ้นทีลีปะลีปะน้อยใช่ไห
1: ม
0: ในส่วนของสี่ท่านจะขึ้นทีหน้าทนแต่ตอนนี้ตมด6 ขาย
1: เลยเรือเฟอร์รี่เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เรือเฟอร์รี่เนี่ย
0: นี่เขาบอกว่า
1: เนี่ยเขาเขียนว่าลมพญาข้างข้างเรือแต่ว่าชื่อว่าลักพญา
0: พญา
1: ไม่ใช่ลมพญาไม่ใช่ลมพญา
0: ลักพญา
1: ไอ้ลมพญานุ่งเป็นเรือเร็วใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับนุ่งลงแต่คน
1: ลงแต่คน
0: ลงแต่คนอันนี้เนี่ยลักพญาเนี่ยจะลงลักสมุทรเนี่ยจะลงคนด้วยแล้วก็รถขนาดเล็กรถส่วนบุคคล
1: เปิดตัววันที่6ตุลา
0: ใช่จะกรุงเทพนี่เปิด28
1: หมายถึงอะไร
0: อันเนี้ยเรือเนี่ย
1: เปิดกรุงเทพเนี่ยหมายถึง
0: กรุงเทพก่อนเปิดตัวกรุงเทพก่อน
1: เปิดตัวกรุงเทพแล้ววิ่งมาจากกรุงเทพ
0: ไม่ครับที่สมุยนี่วันที่6อีกครั้งนึงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะวิ่งจากกรุงเทพมา
1: เปิดตัวให้สื่อมวลชนได้ทราบ
0: ถูกต้อง
1: ว่าถ้ามาสุราษฎร์ธานีจะข้ามฝากจากดอนซักไปขอสมุยเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: มีทางเลือกไม่อีกทางเลือกนึง
0: ใช่
1: ก็คือบอยซัดลักพญาโดยเรือ
0: เรือลักสมุทร
1: ชื่อเรือลักสมุทรจะเปิดตัวที่สุราษฎร์เนี่ยวันที่6 ตุลา
0: เปิดที่หน้าทอน
1: เปิดหน้าทอนไม่ใช
0: ่หน้าทอน
1: กับชักนะ
0: หน้าทอนกับ
1: เปิดที่หน้าทอนแต่จะเป็นเรือที่วิ่งดอนซักสมุยแล้วก็ไปกับพังงันด้วยอ่ะ
0: ถูกต้องครับจากดอนซักนี่จะเวสมุยก่อนแวขึ้นแวลับปั๊บแล้วก็ไปต่อพังงัน
1: อ๋อถ้าผมจะไปขอพังงันก็คือหมายว่าผมนั่งลำนี่นะ
0: ลำเดียวอยู่เลย
1: เอารถไปได้
0: ผ่าได
1: ้รถอะไรมั่ง
0: รถส่วนบุคคลรถเก๋งรถระบาย4ประตูตอนถึงตอนเดียวได้หมด
1: เอาละครับ
0: แต่รถบรรทุกนี่ไม่ลง
1: เอาละไปคุดที่คิดถึงขอพังงันผมสัญญาว่าจะไปขอพังงันปีละครั้งนี่ต้องไปจักทีแล้วไปคุดเขียนภาพเซ็นอย่างนึงเป็นปีที่รับ
0: เดี๋ยวให้ราคาพิเศษได
1: ้นะ
0: พิเศษได
1: ้ต้องไปเรือนี่เป็นเครื่องเจ็ตลำแรกของประเทศไทยไฮสปีด
0: 30นอตต่อชั่วโมงความเร็ว
1: โอ้ยนี่วิ่งไปสมุยนี่45 นาที
0: ถึงพังงันนี่ชั่วโมง20
1: นี่วงเล็บมาด้วยก็บอกแล้วจากเดิมที่จำข้ามฝาก1ชั่วโมงครึ่งนี่นะจากเรือ45นาที
0: โอ้นี่ถ้าคนเน้นความเร็วนะพูดถึงนะจะว่าด่วนๆนะโอ้น่าสนใจมากครับ
1: น่าสนใจมากนะครับชายเวลานะครับไปก็พังงันนี่ชั่วโมง20จ้าเลยนะ
0: จมูกว่านะ
1: คุณสุนทยาปีโคตรเอ้ยเดี๋ยวผมไปเนี่ย
0: เดี๋ยวจวน
1: ผมต้องไปลำนี่ทีแต่แลรูปแล้วได้เนี่ยช่วยนะ
0: ช่วยนี่เรือเขามาทำไม่มาทำลุงรอยย่างดีผมพอดีเป็นบันนี่กับข้อมูลเนี่ยผมมันปรับตัวเป็นผู้จัดการเรืออยู
1: ่นั่นแหละ
0: อย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็ได้ข้อมูลมาแต่ว่าในเชิงที่ว่าลักษณะคือประชาสัมพันธ์นะครับ
1: สัปดาห์หน้านี่ต้องบอกหมายหมากว่านี่นะแต่ว่าดุงพุ่งราคาตกลงกันมาเนี่ยจะได
0: ้ตอนนี้ผมได้เที่ยวเรือมาแล้วลงป่าในกลับป่าในวิ่งอย่างไร
1: ได้มาแล้วถ้าบ้านดอนจะต้องจองรถลงก่อนมาที่มันเพิ่ง
0: ไม่บอกก่อนบอกไม่หมดบอกหมดไม่มีไรเร่ง
1: บ้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า
0: ผู้การแจ๋วให้ข้อมูลมาแล้ว
1: ต้องติดตามกับถึงติดตามเนี่ยเพราะว่ามันถือว่าเป็นการเดินทางที่เร็วมากแล้วก็เรือนี่ดูสวยงาม
0: ดูนี่มีสกุลเหรอ
1: มีสกุลเลยลักพญานะ
0: ลักพญา
1: แต่เรือชื่อเรือลักสมุทร

0: อืมบริษัทลักพระยาชื่อเรือลักสมุทรแข่งขันอยู่เดือนนี่ล่าสุดในเรือของสมุยซีเวนี่กันลำไม่นะนายบ้านมาของในเครือเอ็ดวีเซ็ตนะอย่างช่วยเหมือนกัน
1: คืออันนี้เป็นท้าที่ดอนซักก็คือท้าแหลมทวดใช่ไหม
0: แหลมทวดแหลมทวด
1: แหลมทวดนี่ก็จะมีสองบริษัท
0: สองเจ้า
1: สองเจ้านะ
0: สี่ท่านมีท้าของตัวเองใช่ไหมครับฟังนี้นะ
1: ครับ
0: ราชาก็มีของตัวเอง

0: ไปคอยกี่โมงตัวสื่อทินไนนะครับนะมีกี่เที่ยวเดี๋ยวนายผู้ก็ต้องขยายพ้นมาเนี่ยนี่เขาจะมาเป็นผู้สนับสนุนรายการใหม่
1: เป็นแล้วคุณ แต่ว่ารับเจ้าเดียวนะใครก็ได้มาคนคนนั้นนะไม่รับซ้ำซ้อนนะ
0: ไม่รับซ้ำซ้อนนะ
1: โอ้เชี่ยก้อนนะเพราะว่าถ้าว่ารับซ้ำซ้อนจะแรงไม่รู้
0: ใช่ๆไม่ได้ไม่ได้นะ
1: เราต้องมีจัญญา
0: จัญญาจัญญาจัญญาเต้ๆเนี่ย
1: ตั้งไว้ว่าทีลังมันถึงได้
0: จากสมุยนะครับจะมีเรือไม่ไปไปเกาะพังงันด้วยตอนนี้ก็ไปดูเกาะพังงันนะคิดครับเกาะพังงันเนี่ยได้เรื่องนะครับที่เป็นข้าวกันมาตลอดเรื่องของการบุกรุกที่ดินขุดดินทางปปช.เลยนะ
1: ปปื้อแล้วปปช.
0: ลงพื้นที่ในการทำดำเนินงานเขาเรียกว่าพังงันโมเดล
1: ผมเห็นการทุจริตสกิดปปช.
0: นี่นะ
1: สรุปแกน
0: ก็ไปดูเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินการขุดดินการทุ่มดินการก่อสร้างที่ก่อเมืองนั้นนี่นะมีการประชุมรวยเสร็จลงพื้นที่4จุดตรวจสอบแล้วก็เพิ่มเติมอีก10จุดทั้งหมดทั้งเพย์ดำเนินการไป18คดีอยู่ที่ตำบลเพชรพังงัน14คดีตำบลก่อพังงัน3คดีสำนักงานเจ้าท่าไปอีก1คดี 18.8 คดี
1: โดยเฉพาะหมดแล้ว
0: โดยเฉพาะบริเวณตำบลเพชรพังงันในเทศบาลเนี่ยนะเพชรพังงันนะก็อยู่ในกระบวนการทางปกครอง24แปลงนะกล่าวถูกลงโทษไปแล้ว14รายการนี่นะข้อมูลในของปปช.เนี่ยมาการลุยเม็ดเลยนะครับก่อพังงันโมเดลนะครับข้อกล่าวห้าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขุดดินทมดิน
1: ทรัพยากร
0: ทรัพยากรนะครับตรวจสอบพื้นที่เนี่ยสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษฎร์ธานีตรวจสอบเพิ่มกันไปอีกนะอีกหนึ่งจุดก่อนจะดำเนินคดีเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้พื้นที่ในอุทยานแห่งชาติทานเสด็จก็ประงันก็อยู่ระหว่างประสานงานครับเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อตรวจสอบประเภทที่ดินอยู่เหมือนกันนะนั่นเป็นที่ประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชเสด็จถึง14ครั้งนะครับที่โกพังงันเนี่ยนะนะในส่วนของปปช.ก็เห็นคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบคำนวณปริมาณที่ขุดดินการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการจำหน่ายผู้รับซื้อจุดปลายทางอะไรต่างๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของก่อพังงันก่อพังงันเรื่องของที่ดินเพราะว่ามันนั่นจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องดีมันเพื่อผลประโยชน์นะ
1: หรือบางเรื่องยากมันก็มันได้ด้วยหวยอ้อย
0: ได้ด้วยหวยอ้อยอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไปตามเรื่องเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องชาวก่อพังงันทุกคนทุกท่านครับไอ้ตัวนี้ผ่านก่อสมุยตลกจะเกิดไม่เกิดก็ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเขามีการศึกษาถึงว่าไม่คุ้มในการลงทุนนี่ล่าสุดเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ยืนยันเรื่องผ่านข้ามกอสมุยเนี่ย
0: ผมก็หวานน่าจะเป็นพนันไม่
1: นี่แม่เคยจะมาซื้อเรือเพิ่มน้ำ
0: ถูกต้องครับนี่ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมตัวเรือผม
0: คือถ้ารัวพานมันจะเกิดขึ้นใครจะมาลงทุนเรือ
1: เออลำไปอย่างน้อยน้อย
0: ก็นั่นสิมองอะไรพานสร้างสิงหาไปเส้นเรือมันติดลุดเ
1: นี่ยนะไม่ลุดขาเรือตอนนี้ไปสร้างเรือมาเพิ่มเรือ
0: ดูแล้วว่าสะพานเนี่ยนะมันน่าจะไม่นั่นทดถอยออกไป
1: นี่เราดีว่าความว่างว่าใจขับรถข้ามผ่านกอสมุยนะควันดองเปล่าแล้วถ้าปัด
0: มันต้องได้บรรยากาศบนเรือครับบรรยากาศบนเรือเฟอร์รี่เนี่ย
1: มันมาม่านะ
0: ไม่ดูพื้นนะลูกมันร้องไม่กินแต่พอขึ้นเรือเฟอร์รี่ต้องไปถึง
1: มันได้ฟิวได้ฟิวได้ฟิว
0: ต้องเป็นพนันใช่ไหม
1: ป้องมาม่าตั้งครอบเรือท้ายรูปทีนี
0: ้ต้องเป็นพนันเลยนะดังนั้นผลิตมาม่ากันดีว่านะครับผลิตมามีกึ่งสำเร็จรูปดีว่านะครับนะนะครับอย่านั่นเลยนะครับอันนี้มีเรื่องกกต.ฮิตนะครับกกต.มีมติเสียงข้างมากส่งสารอุทธรสารพักให้นายยงยุทธพิริยาสถิตนะครับผู้สมัครเป็นนายกเทศในตำบล
1: เพชรพังงันไหม
0: ก็พังงัน
1: ก็พังงัน
0: มาเลยนึกนะครับโอ้นี่นะครับนะในคดีในว่าแจกเงินจูงใจให้สื่อเสี่ยงเนอะ
1: ถูกชดใช้เขาเลือกตั้งกันนั่น
0: นั่นนะนี่มีของกอพังงันนะครับมีเติมมาจากกกต.อยู่นิดนึงนะครับก็แจ้งให้ทราบว่ามีข้าวออกมานะครับมีข้าวออกมา
1: หนกแซงก็ลังคาแล้วเรียบร้อยวันนี
0: ้ไม่ใช่หนกแซงเลยมันจริงแล้ว
1: กกต.ก็ลังคาเลย
0: คือท่านหนกแซงก็ลังคาเขาเรียกว่าซุ่มแล้วตอนนี้หนกแซงบินผ่านหมดเลยนะ
1: บินผ่านหมดเลย
0: บินไปไหน
1: ดวงไม่ดีดวงไม่ด
0: ีอย่าให้

0: อยากให้เดินไม่ใช่หนกแซ่เตี๋ยไอ้ตัวนั้นมันเดินตัวที่ทำเนียบแล้วมันก็
1: เอ
0: ทุก
1: อ
0: ทำนายทันทีนะ
1: เออ
0: จริง
1: ตั
0: ไ
1: ว
0: หม
1: เฮียไหมเฮีย
0: เฮียเนี่ยนะ
1: เฮียเฮียเฮีย
0: เฮีย
1: มารื้อกันว่าเฮียออกมาแล้วก็อีกาตีกันนะเป็นเรื่องนะ
0: ทันทีเลยใช่ไหม
1: ทันทีจะมีประเด็นทางการเมืองแล้วก็มีความที่ให้เกิดขึ้นนะครับเออฝากไว้สำหรับทอนำเลี้ยงผู้ให้การสนับสนุนครับท่านผู้ฟังครับฟังเลยอย่าฟังกันปลอบเรามีโอกาสจะซื้อรถคันไม่ถอยรถคันไม่กับโตโยต้าสุราธานีปีนี้ออกบูธงานเดือน11ด้วยปีนี้นี่มาในทีมของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต
0: ้ครับ
1: เป็นวารับนั่งซี่โตมากันปีนี
0: ้นั่นน
1: ่ะในเวทีของโตโยต้านะแล้วก็มีศิลปินพื้นถิ่นพื้นบ้านบ้านเรานี่แหละครับผมคุยกับผู้จัดการแล้วโตโยต้าสุราธานีครับไม่ต้องรอเทศกาลไม่ต้องรอเดือน11กับโปรโมชั่นทั้งปีนะครับหน้า0772777919นะเรื่องการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเรื่องการเช่ารถตู้เช่ามินิบัสเช่ารถบัสที่ไปไหนมาไหนที่ขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลงใต้ที่ลงเลที่ขึ้นเข้าที่ไปสนามบินพันทิปทราเวลครับโดยคุณเอกสิทธิ์กนกวิจิตรพียอดนะครับบริหารจัดการแบบมีธรรมบิบ้านไอ้คุณใจบุญในบ้านพียอด
0: ครับ
1: ใจบุญแล้วก็ขี้สงสารคน
0: นั่นน่ะ
1: ขี้สงสารครับใจด
0: ีนี่ก็สงสารแต่ไหนพูด
1: สงสารนานเลยครับช่วยเราเลยไม่เราได้แจ้งข่าวไม่ได้หรอกใช
0: ่
1: ไหม
0: ขอบคุณพียอดมา
1: ต้องมาช่วยกาคุยกับพียอดพันทิปนะครับ0611722751นะขอบคุณปินพันทิปกันนะครับอาอูชอคนละการครับซ่อมซี่ตัวทั้งนะเรื่องข้องานซ่อมทุกสิ่งทุกประเภทนะครับรถประสบอุบัติเหตุมีประกันไม่มีประกันมาแค่อูชอคนละการอยู่ก่อนถึงที่แยกไฟแดงวัดมาปริงกับตอนนี้มีเรื่องข้องการผลสนิมใต้ท้องด้วย
0: ครับ
1: ราคาพิเศษนะครับโคดัมอมฤตและก็ลูกเบ้าโนงเมกคุณพันนารายนะครับคุณภาพคู่คุณธรรมนะครับนะ0841928956นะครับชอคนละการลงคนชิวฟ้ากันไว้ครับก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.ในบางครับนะบรรยากาศสบายร่มรื่นเป็นกันเองไปกันที่ลงคนชิวราคาไม่แพงกับ0815405333
0: ในส่วนของสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเรามีข้าวสั้นจากทุ่งกุหลาบรองไห้แล้วก็มีกาแฟจากเครือข่ายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรที่พัทลุงแล้วก็สินค้าโอทอปสินค้าพื้นบ้านรวมจัดเป็นของฝากของฟันในหมายความหมายกันได้นะครับในช่วงเทศกาลต่างๆวันเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเกษียณนี่นะแวะไปที่ร้านค้าของเราสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีตลาดไม่ซอย7ครั้งที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่ไหนบ้างนะครับวันเช้าวันอังคารก็ไปซื้ออาหารสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารทะเลสดๆของชาวในบ้างนะครับสร้างก่อนการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี0772724461ครับผม
1: ไปดึงจวนผีไข่เลประจำไหมจะอยู่ทุกวันไหมผีไข่เล
0: อยู่เลย
1: อยู่ตลอด
0: นะแกเป็นผู้ช่วยแกต้องเดินตลาด
1: ตำรวจ
0: เนี่ยตำรวจเนี่ยพี่กัญญาดานี่เป็นผู้จัดการ
1: นี่เราเนี่ยพี่กัญญาถือว่าชนิดขึ้นอ่ะ
0: ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะ
1: ครับชิดเชื้อขึ้นว่าหรือมันเนี่ยพี่กัญญานะ
0: เราก็ยังมีเรื่องอื่นๆต่อไปเพราะเราเป็นพี่กัญญาดานเนี่ยเป็นประธานสันติบาลสุราษฎร์ด้วยดังนั้นในเรื่องสร้างกองเนี่ยเราก็จะดูแลหมดแล้วก็ฝากไว้สักนิดนะครับเรื่องของสมาชิกชาวปนกิจส่งขอเนี่ยนะครับทันส่งด้วยนะครับทันส่งด้วยจะได้ช่วยเลือกกันนะครับนะแล
1: ้
0: วก
1: ็ถือว่าทำบุญ
0: ทำบุญ
1: กับ
0: ทำอย่าซบหนึ่งสามสิบบาท
1: ไม่อย่าไปคิด
0: ซบละ30บาทถือเราทำบุญซบละ30บาท
1: นั่นต่ออายุตัวเอง
0: ถูกต้องเลยครับ
1: รู้ไหม
0: นะใครเป็นสมาชิกของชาวปนกิจส่งขอสุราษฎร์ธานีของการเกษตรนะครับส่งด้วยนะครับนะจะได้ช่วยๆกันพอถึงเวลาเราลูกหลานของเราก็จะได้รับผลประโยชน์นั้นกลับไป
1: พรุ่งนี้วันอาทิตย์ในบ้าน
0: ครับ
1: เศร้าทีแล้วไม่ได้มาเอาซ่อมมาท่อชดเชยให้เรารายการวันที่ดีวันมูนี
0: ่พรุ่งนี้
1: เราเข้าเดินดินเวลาเดิมนะ
0: อ๋อนี่หมายความว่าต่อเช้า
1: ชดเชยให้ชดเชย
0: แหมพึ่งบอกนะนี่นะ
1: ผมบอกอันทายเลยข้องร้อยคิดลังเผื่อมันคิดลูกชิ้นเลย
0: ท่านผู้ฟังครับนี่เราคงกลับไปโปรโมทแล้วนี่ต่อเช้าต้องกลับมานั่งเล่นแล้ว
1: เหมือนเดิมเหมือนเดิมสิบโมงถึงเที่ยง
0: โอเค
1: ชดเชยให้ชดเชยให้ชดเชย
0: น่า
1: วันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังครับจำใจจำจนไปก่อนกับนายภูนายบ้านพบกันไม่ต่อโผล่กับพรุ่งนี้ tomorrow
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ให้ลงพื้นที่ทันทีด้านผู้ว่ากทมประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัย50เขตทั่วกรุงเทพออก7มาตรการช่วยเหลือประชาชนฝนหนักดันน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานเพิ่มระบาย 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ซาบีดาสั่งวัฒนธรรมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมคนต้องปลอดภัยวัฒนธรรมต้องไม่เสียหายรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดฟรีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมโดนัลด์ทรัมป์สีจิ้นผิงปิดฉากการประชุมซัมมิตด้วยการร่วมโต๊ะจิบชาและเดินทางไปชมหอจดหมายเหตุโดยไร้สัญญาณความก้าวหน้าในประเด็นขัดแย้งหลักทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้เสาร์ที่26กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอด2วันครับส่งผลให้หลายพื้นที่ของกทม.มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะถนนสายหลักหลายจุดรถเล็กไม่สามารถผ่านได้บ้านเรือนประชาชนหลายเขตตามซอยมีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวเช้าวันนี้ฝนยังคงกระหน่ำลงมาอย่างหนักแล้วก็มีทีท่าว่าจะหยุดครับส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมขังเส้นทางจราจรสูงระดับมิดล้อมิดข้อเท้าหรือตะตุ่มสร้างความลำบากในการใช้รถใช้ถนนครับโดยเฉพาะรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์จากการสังเกตพบว่ารถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็กหลายคันเครื่องยนต์ดับสนิทขณะพยายามขับลุยน้ำต้องจอดนิ่งขวางอยู่บริเวณกลางแยกขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลายรายไม่กล้าเสี่ยงสตาร์ทเครื่องลุยน้ำจำต้องดับเครื่องแล้วก็ลงมาเข็นฝ่าสายฝนไปอย่างช้าๆเพื่อความปลอดภัยสำรวจในซอยรัชดาภิเษก10พบว่าหลายแยกน้ำท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรและได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านบอกว่าช่วงตี2ครับฝนหนักมากทำให้น้ำจากถนนไหลเข้าบ้านกว่า5เซนติเมตรหากสถานการณ์ฝนยังไม่หยุดตกภายในเย็นวันนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะหนักกว่านี้ครับโดยเมื่อคืนได้ทำการเคลื่อนย้ายเข้าของอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นไว้บนที่สูงแล้วส่วนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าก็มีน้ำท่วมขังผิวการจราจรทำให้รถที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวต้องชะลอความเร็วส่งผลให้มีปริมาณรถสะสมเป็นระยะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กควรต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากอาจทำให้เครื่องยนต์ดับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ครับในซอยอสมทหน้าร้านสะดวกซื้อบริเวณกลางซอยเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อฝนตกหนักและตกต่อเนื่องตอนนี้ระดับน้ำสูงถึงเกาะกลางถนนแล้วรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ครับขณะที่บรรยากาศการเดินทางไปทำงานของประชาชนช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัวมาหันพึ่งรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่ยังคงสัญจรผ่านได้ตามปกติเพื่อฝ่าวิกฤตการจราจรในช่วงเช้าวันนี้ครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่กทม.มีฝนตกหนักมากบริเวณฝนสูงสุดวัดที่เทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรครับ210มิลลิเมตรจุดวัดคลองเจ้าขุนสิงห์เขตวังทองหลาง 205.5 มิลลิเมตรสำนักงานเขตสะพานสูง 203.5 มิลลิเมตรสำนักงานเขตพญาไท 203 มิลลิเมตรจุดวัดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4 201มิลลิเมตรก็มีรายงานจุดเร่งระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน66รายการนะครับขณะเดียวกันบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆก็เป็นไปอย่างคึกคักครับหลัง

0: พื้นที่กทม.และปริมณฑลต้องเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เป็นวันที่2ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหวั่นเรื่องของการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็มีการกักตุนตอนนี้ก็คือข้าวสารอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะครับแล้วก็อาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มประจุขวดขนาดใหญ่ก็ทำให้ร้านสะดวกซื้อนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคตอนนี้เหลือแต่เชลฟ์เปล่าๆแล้วนะครับขณะที่รฟม.ประชาสัมพันธ์มาบอกว่าได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดโดย MRT สายสีน้ำเงินอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีลาดพร้าวสถานีหลัก2ไปจอดได้เลยนะครับ MRT สายสีม่วงอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐแล้วก็สถานีแยกนนทบุรี1รถไฟฟ้าสายสีเขียวอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคพและสถานีคูคตรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบ้านม้าก็สามารถนำไปจอดได้ครับแล้วก็เห็นบรรยากาศณขณะนี้เช่นทางขึ้นโทเวตอนนี้ก็มีประชาชนนำรถยนต์ไปจอดหนีน้ำท่วมกันแล้วครับ
1: ขณะที่คลองรังสิตค่ะจุดสะพานแดงน้ำสูงเกินจุดวิกฤตนะคะก็ทำน้ำเอ่อล้นท่วมโดยวันนี้ค่ะในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจษฎา ไทยเศรษฐ์นะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรนิมิตซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษามท.3ดร.พัชรินทร์ ซามสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เดินทางไปนะคะโดยรัฐมนตรีในฝั่งของคุณพัชรินทร์เลขานุการนะคะก็เป็นตัวแทนของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลพื้นที่ปทุมธานีค่ะพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียงร้อยตำรวจเอกตรีรุปทบกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปที่สะพานแดงคลอง1ธัญบุรีเทศบาลนครรังสิตซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่เอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่โดยน้ำท่วมสูงตลอดแนวค่ะบางจุดรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ระดับน้ำสูงประมาณ 20-50 ซมเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์บอกว่าที่จุดวัดระดับสะพานแดงน้ำเลยจุดวิกฤตมาแล้วค่ะในส่วนของปทุมธานีกระทรวงมหาดไทยจะมีการพิจารณาประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติในบางพื้นที่ของปทุมธานีภายในวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานค่ะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ติดตามสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะกรมชลประทานโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ค่ะสำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาในเช้าวันนี้ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาสูงอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เซนติเมตรเหลืออีกไม่กี่เซนเท่านั้นเองนะคะจึงทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนเช้าวันนี้ค่ะอยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง9โมงที่ผ่านมาทยอยปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำอีกครั้งประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาบ่าย 2 โมงของวันนี้ค่ะจากนั้นก็จะคงการระบายน้ำอัตราต่อเนื่องจุดที่ต้องติดตามขณะนี้คือช่วงตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์มาจนถึงชัยนาทเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านท้ายน้ำค่ะกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้าช่วยลดระยะเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายออกสู่อ่าวไทยค่ะโดยนายสุริยะจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพด้วยส่วนแนวทางการบริหารจัดการน้ำตอนนี้หน่วงน้ำจากพื้นที่ตอนบนควบคุมปริมาณน้ำในช่วงกลางเร่งระบายน้ำด้านท้ายออกสู่ทะเลไม่ให้มวลน้ำจากแต่ละส่วนลงมาสมทบพร้อมกันลดผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความนะคะในขณะที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะระบุว่าได้รับทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในประเทศไทยได้มีการระบุนะคะว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีค่ะ
0: 12นาฬิกา9นาทีพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของผู้ว่ากทม.ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็ออก7มาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชน

0: ส่วนเดี๋ยวมาติดตามครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ับมาติดตามข่าวกันต่อครับผู้ว่ากทม.ประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัย50เขตทั่วกรุงเทพครับพร้อมออก7มาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตเร่งดำเนินมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่และบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน7มาตรการสำคัญทั้งการเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้งกทม.การดำเนินการสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็จุดจอดรถอาหารน้ำดื่มแล้วก็ระบบสุขาภิบาลจัดหากระสอบทรายให้เพียงพอในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรแล้วก็จัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียหรือว่ากีดขวางเส้นทางและเฝ้าระวังสะพานหรือเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเร่งระบายน้ำพร้อมดูแลความสะอาดและสุขอนามัยและความปลอดภัยของศูนย์พักพิงรวมไปถึงการบูรณาการข้อมูลและก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักงานส่วนกลางครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกทม.จะติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงประชาชนที่พบน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือครับแจ้งผ่านไลน์แอดทัฟฟี่ฟองดูสายด่วนกทม.1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม022485115หรือว่า Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.หากเป็นเหตุฉุกเฉินหรือว่าการแพทย์หรือว่าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทรได้เลยครับ1669ครับ
1: ในขณะที่สภาพอากาศในวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงกรุงเทพมหานครเองก็ยังมีการแจ้งเตือนนะคะวันนี้ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งมีพื้นที่ไหนบ้างที่เสี่ยงค่ะอย่างภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากเพชรบูรณ์อีสานนครราชสีมาค่ะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งในกรุงเทพมหานครทางเพจของกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการแจ้งว่าในการรายงานฝนตกต่อเนื่อง48ชั่วโมงค่ะมีน้ำสะสมราว30ล้านลูกบาศก์เมตรตกหนักที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกที่เขตมินบุรีค่ะอยู่ที่ 274.5 มิลลิเมตรคลองสามปา 273 มิลลิเมตรนะคะร่วมกับน้ำที่ไหลเติมมาจากที่นนทบุรีและปทุมธานีด้วยตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการสูบน้ำค่ะโดยสถานการณ์น้ำที่แสนแสบนะคะประเวศลาดพร้าวเปลมประชากรระดับน้ำคลองสายหลักเหล่านี้เริ่มส่งตัวก็คาดว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนมาเติมสถานการณ์จะดีขึ้นใน6ชั่วโมงค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศอุทกภัยครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครและขอแนะนำว่าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางบนถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมสูงได้แก่รามคำแหงเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยเสนานิคม1และกิ่งแก้วรวมไปถึงลาดกระบังด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำณเวลานี้ค่ะก็ทำให้หลายพื้นที่มีผู้ได้รับผลกระทบค่ะอย่างในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วย

0: เหลือผู้ป่วยติดเตียงเมื่อช่วงตีสองที่ผ่านมาโดยทางกู้ภัยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนค่ะให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากที่พักเนื่องจากถูกน้ำท่วมเข้าบ้านไปแล้วซึ่งจุดนี้อยู่ใกล้เคียงกับวัดหัวสวนตำบลสมิตใต้อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราหลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปต้องเดินฝ่าน้ำไปกว่า100เมตรและต้องนำเรือไฟเบอร์เข้าไปให้การช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะเมื่อเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าน้ำท่วมสูงหลายจุดบางช่วงสูงถึงระดับหน้าอกนะคะขณะที่บ้านที่เกิดเหตุค่ะก็มีน้ำท่วมสูงต่อเนื่องไหลเข้าไปถึงที่นอนของผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวก็เลยไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ด้วยตัวเองค่ะทางกู้ภัยต้องช่วยกันใส่เสื้อชูชีพก่อนนะคะแล้วก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาขึ้นเรือด้วยความระมัดระวังจนสามารถนำออกมายังถนนสายหลักแล้วก็นำรถเคลื่อนย้ายไปยังบ้านพักของญาติที่อยู่อีกหลังนึงได้อย่างปลอดภัยค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะมีเหตุการณ์ผนังกั้นดินค่ะซึ่งเป็นผนังดินกั้นน้ำแก้มลิงนะคะแก้มลิงแตกทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาจากด้านบนที่บ้านเขากล้วยไม้บ้านห้วยนาบ้านเกาะลอยบ้านร่มโพทองบ้านมอทรายไหลมาทำให้ลำน้ำคลองตะเกราค่ะไม่สามารถรับน้ำได้บางส่วนก็ต้องไหลลงอ่างเก็บน้ำทำให้ทะลักออกมาทั้งซ้ายและขวาส่วนถนนสายหลัก3076อำเภอสนามชัยเขตผ่านอำเภอท่าตะเกียบค่ะก็เพื่อผ่านเส้นทางป่าในเขตอุทยานขออภัยค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยก็มีน้ำท่วมสูงผิวการจราจรนะคะในช่วงบ้านลาดกระทิงบ้านห้วยโสมบ้านไซงามบ้านกระบกคู่น้ำไหลท่วมไหลสะพานรถยนต์รถกระบะก็ทำให้มีการดับไปหลายคันเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำรถยกออกมาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาเอ่อท่วมซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรารวมไปถึงสำนักปลัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยืนยันนะคะว่าด้านล่างอ่างเก็บน้ำสียัดได้แก่อำเภอสนามชัยเขตอำเภอแปลงยาวอำเภอพนมสารคามบ้านโพบางคล้าเมืองฉะเชิงเทราไม่ต้องกังวลไปค่ะเชื่อว่าอ่างเก็บน้ำสียัดนั้นสามารถรับไหวค่ะ
1: สุภจีสั่งพาณิชย์ทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนและก็ราคาไม่แพงครับเร่งเติมสต๊อกพื้นที่น้ำท่วมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์เตรียมพร้อมดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยย้ำหลักสำคัญสินค้าไม่ขาดแคลนราคาไม่แพงพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามความต้องการนางสุภจีได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าราคาสินค้าจำเป็นพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้ส่วนกลางสามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจุดที่การขนส่งได้รับผลกระทบหรือมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นครับพร้อมกันนี้ให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เตรียมแล้วก็เติมสต็อกสินค้าจำเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหากพบปัญหาด้านการขนส่งหรือว่าการกระจายสินค้าให้รายงานกระทรวงพาณิชย์ทันทีเพื่อเร่งประสานและก็สนับสนุนนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่นะครับช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าจำเป็นขาดแคลนหรือราคาสูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมจึงกำชับให้พาณิชย์จังหวัดติดตามทั้งปริมาณราคาและการกระจายสินค้าอย่างใกล้ชิดหากพื้นที่ใดมีความต้องการเพิ่มขึ้นต้องเร่งประสานผู้ประกอบการเติมสินค้าเข้าไปให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนสินค้าหรือว่าไม่ปิดป้ายแสดงรายการสินค้าแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับ 12:18 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมัน

0: วัฒนธรรมครับห่วงประชาชนสั่งรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมคนต้องปลอดภัยวัฒนธรรมต้องไม่เสียหายครับนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ได้หารือกับนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์และกำชับทุกหน่วยงานของกระทรวงวัฒนธรรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ครับโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่ากระทรวงไม่ได้ดูแลเฉพาะหน่วยงานของตัวเองแต่ยังมีเครือข่ายวัฒนธรรมศาสนาศิลปินและชุมชนอยู่ทั่วประเทศจึงให้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นและก็เครื่องอัฐบริขารรวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงพื้นที่ที่เดือดร้อนอย่างเหมาะสมครับขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนางสาวสุบิดาบอกว่าได้กำหนดให้มีระบบติดตามสถานการณ์ของกระทรวงเพื่อให้ข้อมูลจากทุกจังหวัดเข้าถึงส่วนกลางโดยเร็วยึดหลักรายงานครั้งเดียวใช้ข้อมูลร่วมกันลดการรายงานซ้ำแล้วก็ทำให้ทุกฝ่ายเห็นข้อมูลชุดเดียวกันสามารถตัดสินใจและช่วยเหลือได้ทันเวลาครับขอให้ทุกหน่วยงานอย่ารอปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ให้เตรียมตัวล่วงหน้าติดตามพื้นที่ของตัวเองหากมีเหตุเร่งด่วนให้แจ้งทันทีกระทรวงพร้อมสนับสนุนเต็มที่ครับกระทรวงวัฒนธรรมจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสื่อสารข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วผ่านช่องทางของกระทรวงเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับ
1: ขณะที่พายุก็ถล่มนะคะจัดสถานที่จัดการเลือกตั้งประกันสังคมของอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะส่งผลทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายผู้สื่อข่าวรายงานมาจากที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะสถานที่จัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและคณะกรรมการพบว่าช่วงค่ำตลอดทั้งคืนค่ะมีฝนตกลงมาและก็ลมแรงด้วยจนทำให้สถานที่จัดการเลือกตั้งได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามา2วันแล้วค่ะก็กลับทำให้ถูกลมพัดแรงบอร์ดที่ไว้ตั้งในพื้นที่นะคะก็มีการล้มเสียหายด้วยโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ที่โถงนอกตัวอาคารค่ะได้รับความเสียหายหนักเลยเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อเตรียมสถานที่ให้ทันในวันนี้แต่เนื่องจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยใช้อุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ไว้ก็ยังเป็นห่วงค่ะว่าถ้าหากว่าวันนี้ยังมีฝนตกแล้วก็ได้รับความเสียหายอยู่ทำให้หน่วยเลือกตั้งที่อยู่นอกโถงอาคารอาจต้องจัดเก็บอุปกรณ์การเลือกตั้งไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดำเนินการจัดเตรียมค่ะขณะที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ทยอยออกมารับหีบบัตรแล้วก็อุปกรณ์การเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ประกันตนประกันสังคมมาตรา33มาตรา39และมาตรา40เดินทางมาใช้สิทธิ์ค่ะเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมรวมไปถึงร่วมรักษาสิทธิ์และประโยชน์ของตัวเองโดย27กันยายนค่ะจะมีการเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พร้อม 100% แล้วก็คาดการณ์ว่าจากประมาณการดูค่ะการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าคนนะคะก็คิดว่ามีผู้สนใจที่จะเลือกตั้งบอร์ดในครั้งนี้ค่ะ
0: ฝนถล่มขนาดนี้นะครับแต่ว่านักวิ่งไม่กลัวครับทั้งไทยและเทศแห่กันมาเป็นหมื่นคนลุยพัทยามาราธอน2026ครับการแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Present by Mama โดยบริเวณที่หน้าศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาชลบุรีครับช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาสุดคึกคักมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติกว่าหมื่นคนท่ามกลางสายฝนและลมที่พัดต่อเนื่องแต่ว่าบรรดา นักวิ่งยังคงฝ่าสายฝนลงสนามกันอย่างไม่หวั่นนะครับผลการแข่งขันประเภทชายโอเวอร์ออลนะครับระยะ10กิโลเมตรปรากฏว่านักวิ่งจากเคนยาครับเข้าเส้นชัยอันดับ1ด้วยเวลา 31.24 นาทีคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ2ได้แก่พงศกรสุขสวัสดิ์จากประเทศไทยอันดับ3ชมโชคคงดีจากประเทศไทยขณะที่ฝ่ายหญิงครับเด็กหญิงณัฐประภัสสีขำกูลนักวิ่งสาวชาวไทยวัยเพียง14ปีโชว์ฟอร์มโดดเด่นเข้าเส้นชัยไปอันดับ1ด้วยเวลา37นาทีคว้าแชมป์ฝ่ายหญิงไปครองโดยมีนักวิ่งจากเอธิโอเปียเข้าเส้นชัยอันดับ2และก็นางสาวอ่อนอนงวงศรจากประเทศไทยคว้าอันดับ3ไปครับ
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงปิดฉากการประชุมซัมมิตด้วยการร่วมโต๊ะจิบชาและเดินทางไปชมหอจดหมายเหตุนะคะโดยไร้สัญญาณความก้าวหน้าในประเด็นความขัดแย้งหลักภารกิจการเดินทางเยือนสหรัฐนาน3วันของผู้นำจีนสิ้นสุดลงแล้ววานนี้โดยภารกิจสุดท้ายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนร่วมจิบชาที่ทำเนียบขาวและเดินทางไปเยือนหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเยี่ยมชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสหรัฐซึ่งถือเป็นการปิดฉากการประชุมสุดยอดที่เน้นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำแต่กลับไม่มีความก้าวหน้าสำคัญในประเด็นความขัดแย้งหลักทางด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเกษตรกรของเราจะมีความสุขจากผลการหารือครั้งนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดในเชิงลึกระบุเพียงว่าสหรัฐพึงพอใจอย่างมากกับการเยือนในครั้งนี้และเชื่อว่าฝ่ายจีนพึงพอใจเช่นกันขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนพัฒนาไปสู่การมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์บนพื้นฐานความเคารพความยุติธรรมและถ้อยทีถ้อยอาศัยแม้การประชุมสุดยอดระหว่าง2มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกจะเต็มไปด้วยความต้อนรับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการปูพรมแดนต้อนรับการเปิดแสดงการบินผ่านกองทัพและงานเลี้ยงรับรองระดับรัฐพิธีแต่ประเด็นความขัดแย้งหลักเรื่องการค้าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไต้หวันและความสัมพันธ์ของจีนกับอิหร่านยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะโดยผู้แทนการค้าสหรัฐนายเจมีสันกรีเออร์นะคะระบุว่ารายละเอียดของข้อตกลงทางการค้าบางส่วนจะมีการเปิดเผยในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประการหนึ่งก็คือทั้งสองฝ่ายเห็นชอบขยายเวลาพักสงครามการค้าออกไปอีก2เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่10พฤศจิกายนเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นสหรัฐยังตกลงยกเว้นการกีดกันทางการค้าในสินค้าสำคัญบางประเภทอย่างเช่นการส่งออกสินค้าเกษตรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังจีนรวมไปถึงการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทั่วไปจากจีนทางด้านผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดจะพบหารือกันอีก2ครั้งในปีนี้คือประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเขตและที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาในเดือนธันวาคมระหว่างการประชุมยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือว่า G20 ค่ะทางด้านนักวิเคราะห์จากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และระหว่างประเทศในสหรัฐประเมินว่าบรรยากาศอันดีในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะเป็นเพียงชั่วคราวประเด็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างทั้งการควบคุมเทคโนโลยีสินค้าแร่หายากการค้าเกษตรอิหร่านรัสเซียและไต้หวันยังเป็นชนวนความตึงเครียดที่พร้อมที่จะปะทุได้อีกในอนาคตค่ะ
0: นายกปากีสถานยกย่องทรัมป์กลางเวที UN ครับเชบัชชารีฟนายกรัฐมนตรีของปากีสถานกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายกย่องโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งและช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างปากีสถานและอินเดียและก็บอกว่าความพยายามในการสร้างสันติภาพของนายทรัมป์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องภูมิภาคเอเชียใต้จากสงครามที่รุนแรงอินเดียและปากีสถานสองประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่10พฤษภาคมปีที่แล้วครับหลังเปิดฉากยิงปะทะกันอย่างดุเดือดต่อเนื่อง4วันนับเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ3ทศวรรษครับ
1: ขณะที่ในสหรัฐค่ะก็ยังคงเผชิญกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงอันตรายตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่รัฐเมนไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากพายุนอร์อีสเตอร์ที่กำลังแรงโดยทางการรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดรวมไปถึงนครนิวยอร์กแล้วขณะที่เขตที่โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญและรับมือกับพายุนี้อย่างจริงจังด้านชาวอเมริกันในพื้นที่ลองไอแลนด์ค่ะรัฐนิวยอร์กก็เตรียมความพร้อมรับมือกับพายุแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังมีท่าทีไม่ตื่นตระหนกมากนักค่ะ
0: โหเตือนอีโบลาระบาดเพิ่ม2พื้นที่ใน DR คองโกครับเทสรอสอัดฮานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกได้ขยายวงกว้างไปยังเขตสาธารณสุขเพิ่มอีก2แห่งส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมแล้ว63เขตใน7จังหวัดพื้นที่พบการระบาดใหม่ก็ได้แก่เขตบูรูและก็ในจังหวัดซูส อูบันกีและก็เขตดุงกูในจังหวัด

0: โออูเอเลซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้ครับข้อมูล23กันยายนพบว่าดีอาร์คองโกมียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันแล้ว 7,890 คนมีผู้เสียชีวิต 3,799 คนครับความขัดแย้งในพื้นที่และก็การอพยพย้ายถิ่นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางความพยายามในการควบคุมโรคครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันพจนาถ ธนะเทนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกะทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
3: ด้วยนะครับในช่วงที่หลังจากน้องออดิชั่นนะครับรอบแรกเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่ภูเก็ตนะครับก็ได้นั่งพูดคุยบรรยากาศต่างๆนะครับซึ่งน้องก็บอกว่าเวทีอเมริกาก็ทะเลเนี่ยก็เป็นความฝัน

0: นะครับคือน้องอยากจะเป็นศิลปินนะครับอยากจะเป็นศิลปินระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องหาคณะกรรมการเวทีที่มันจะสามารถที่จะแสดงศักยภาพให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นถึงศักยภาพของน้องนะครับซึ่งคุณพ่อเองก็อยู่เบื้องหลังนะครับเป็นผู้สนับสนุนที่โอ้ที่ดีมากๆเลยนะครับเท่าที่ได้พูดคุยนะครับก็เขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาโอ้หลายปีนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับกับกีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็ความฝันที่อยากจะเป็นร็อกสตาร์นะครับซึ่งน้องก็จะใช้คำว่าหนูอยากเป็นร็อกสตาร์พี่ตลอดเลยนะครับในช่วงการนั่งคุยกับน้องนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยชื่อของเธอเนี่ยไม่ได้อยู่แค่บนเวทีประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าชื่อของเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยนะครับได้ถูกประกาศให้โลกรู้จักบนเวทีอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์นะครับก็จากเด็กสาววัย16ปีจากภูเก็ตนะครับเธอทำได้จริงๆนะครับโอ้โหวันที่ไปนั่งคุยเนี่ยน้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะครับแล้วก็วันนี้น้องทำสำเร็จนะครับก็ดีใจมากๆเลยกับน้องนะครับเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจนะครับแล้วก็วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วนะครับซึ่งเดนเนอร์รอยัลนะครับก็คว้าแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์นะครับซีซั่น21นะครับแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์รายการนี้นะครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมีเสียงบรรยากาศนะครับของการประกาศแชมป์นะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ไปดูคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ
1: $1 million one winner here we go America has voted the AGT champion and the winnerOf $1 million.

ป็นอีกหนึ่งเพลงที่บอกเลยว่าเดือดมากนะครับแล้วก็ทำให้เวทีของอเมริกาก็ทาเลนต์นี่ลุกเป็นไฟนะครับ Seven Nation Army นะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โหเรียกว่าน้องเพอร์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับคือจะดูทีไรจะฟัง

0: นี้รู้สึกว่าแบบหูยบอกว่าใจฟูแบบดีใจกับน้องมากๆเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเรื่องของการประกาศผลนะครับไอช่วงที่ประกาศผลน้องก็คว้าแชมป์นะครับถึงกับแบบโอ้โหล้มบนเวทีนะครับกล้องก็ตัดภาพมาที่คุณพ่อคุณแม่ก็ล้มเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหผมเชื่อว่าคนไทยดูแล้วแบบมันรู้สึกแบบว่าภูมิใจกับน้องมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนของคนไทยนะครับที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของภูเก็ตเราด้วยนะครับเรื่องราวของเนเน่รอยัลนะครับก็เริ่มต้นขึ้นก่อนที่น้องจะเดินทางไปที่อเมริกานะครับแล้วก็ก่อนจะมีไฟส่องเวทีก่อนจะมีกรรมการระดับโลกก่อนจะมีผู้คนที่หลายล้านคนนะครับที่เฝ้ารอดูเพอร์ฟอร์มของเนเน่นะครับเธอเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากภูเก็ตนะครับที่เริ่มจับกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับจากกีตาร์1ตัวเนี่ยค่อยๆกลายเป็นทักษะจากทักษะกลายเป็นความฝันนะครับแล้วก็ความฝันของเธอชัดเจนมากครับคุณผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับน้องคือเวลาน้องพูดถึงแบบว่าความฝันของน้องเรื่องของการเป็นร็อกสตาร์นะครับเป็นนักร้องศิลปินระดับโลกเนี่ยคือเห็นได้ถึงแววตาความมุ่งมั่นแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เหมือนแบบไม่ใช่เคยเสียคือวันก่อนเนี่ยไปเปิดดูคลิปก่อนที่น้องจะขึ้นเวทีก็มีคุณแม่เข้ามากอดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคุณแม่อ้อก็บอกว่าคนเก่งของแม่สู้ๆนะอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าทำได้อยู่แล้วคือแบบว่าน้องเองก็ไม่รู้สึกว่ากังวลเลยก่อนที่จะขึ้นเวทีในรอบไฟนอลเนี่ยครับสามารถไปดูคลิปนี้ได้นะครับคือน้องก็กอดแม่แล้วก็บอกว่าทำได้อยู่แล้วคือแบบว่าให้กำลังใจทั้งตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจทั้งคุณแม่ด้วยนะครับที่คุณพ่อคุณแม่ที่รอลุ้นอยู่ข้างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่มั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นวันนี้ประสบความสำเร็จเราดีใจด้วยมากๆนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับได้ฟังเสียงนะครับที่มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับน้องนะครับถึงจุดเริ่มต้นในช่วงแรกๆเลยนะครับกับความมุ่งมั่นต่างๆกับความฝันต่างๆที่มาที่ไปของน้องที่ได้พูดไว้นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับผม
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเนเน่นะคะอายุ16ปีค่ะมาจากจังหวัดภูเก็ตอยากลองไปอเมริกาก็ทันเลยนะเพราะว่าแบบเห็นนักแสดงเขาแบบไปกันแล้วแบบมันดูสนุกอ่ะแล้วแบบคนออเดียนส์มันเยอะอ่ะคือจะว่าคือแบบว่าความฝันหนูอ่ะอยากเป็นศิลปินระดับโลกแบบอยากโชว์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเลยตัดสินใจที่จะไปอเมริกาก็ทันเลยแต่พอไปปุ๊บพอใจมันรู้สึกตื่นเต้นคือแบบมันคือจริงๆอเมริกาก็ทันเลยมันยากมากที่จะเข้าไปแต่พอเดาขึ้นเวทีปุ๊บเห็นออเดียนส์เห็นคณะกรรมการทั้ง4ท่านก็ในหัวหนูแบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็แบบบอกว่ายังไงเธอทำได้คือเธอซ้อมมาแล้วอ่ะเธอต้องทำได้นะก็เลยแบบว่าใส่เต็มที่ไปแต่ตอนแรกอายๆเขาก็เลยคิดว่าแบบหนูจะเล่นแบบว่าซ้อมๆอะไรนี้แต่ว่าจริงๆไม่ค่ะหนูชอบเล่นร็อกก็เลยแบบว่าใส่เต็มที่ไปเลยคือเห็นแบบนี้หนูก็เลยแบบว่านึกภาพอิมเมจินว่าเป็นการเปิดหมวกของหนูที่หนูเปิดหมวกประจำแล้วก็ให้คิดเหมือนคอนเสิร์ตก็เลยอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยแบบว่าอินจอยมากๆเลยใช่ก็ความรู้สึกหลังจากที่หนูโชว์ออดิชั่นเสร็จเห็นออเดียนส์คือแบบยังยืนแล้วก็มือแล้วก็คณะกรรมการก็ให้ฟีดแบ็กอีกว่าเฮ้ยเธอรู้ไหมว่าเธอแบบให้พลังนี้มากแล้วเธอทำเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วก็ก็คุณฮาวิก็บอกว่าเธอเป็นล็อกสตาร์อย่างนี้แน่นอนก็เลยน้ำตาหนูว่าแบบขอบคุณแล้วก็แฮปปี้มากที่หนูทำได้เต็มที่ซึ่งเต็มเติมหนูมากแล้วหนูหันไปหาพ่อก็ร้องไห้โอ้โหหนูก็ในใจแบบว่าอุ๊ยมันแบบขนาดนั้นเลยเหรอเราทำสำเร็จขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็เดินไปหาพ่อก็ร้องไห้หนักมากแฮปปี้มากมากภูมิใจมากมากก็เลยใช่ก็เลยกอดพ่อการเตรียมตัวของหนูก็ใช้เวลาพอสมควรใช้เวลาเยอะมากเพราะว่าการเรียนตัวก็คือซ้อมเน้นแต่ซ้อมอย่างเดียวเริ่มเรียนก็ประมาณ7ปีป .1 ค่ะตอนอันนั้นช่วงซัมเมอร์ไงคือแบบหนูไปที่โรงเรียนแบบซัมเมอร์อะไรอย่างนี้เขาบอกว่ามันจะมีคลับอะไรอย่างนี้แล้วหนูว่าขอพ่อก็แบบเฮ้ยตอนแรกจะเรียนแต่วิชาการนะไม่ได้เรียนดนตรีอะไรอย่างนี้นะก็เลยแบบไปเป็นแบบลงชื่ออะไรอย่างนี้

0: ันทั้งวิชาการคือเต็มและหนูก็ถามครูว่าเป็นเหลือวิชาอะไรเขาบอกวิชาดนตรีก็เลยเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าเหลือแต่กีตาร์ก็จบแล้วเอากีตาร์ก็เอากีตาร์ก็ลงกีตาร์พอจับสักพักนึงมันดูแบบเท่อะแต่มันก็ยากเพราะมันแรกๆมันเจ็บนิ้วแล้วทีเนี้ยพอแบบผ่านไปสัก3วันพ่อหนูเดินมาพ่อแบบพ่อพูดกับหนูเลยนะพ่องงมากจับคอร์ดได้เล่นคอร์ดได้แบบอีซี่มากเลยใช่แล้วพ่อหนูก็แบบว่าก็เล่นปุ๊บแล้วทีเนี้ยพ่อก็แบบว่าเฮ้ยมันใช่แล้วอ่ะเลยเนี้ยมันใช่เพลงที่เล่นแบบเริ่มเล่นล็อกๆจากกีตาร์ไฟฟ้าก็พวกโฮเทลแคลิฟอร์เนียแล้วก็มาโชว์หน้าอะไรนี้เป็นลูกรักยากๆค่ะก็เลยแบบชอบปัจจุบันก็ชอบล็อกมากก็หลังจากนี้เป้าหมายของหนูก็คือจะทำเพลงสนุกของหนูแล้วก็จะขึ้นอยากทำผลงานของหนูให้สำเร็จอยากให้แบบว่าทุกคนน่ะอินจอยกับเพลงหนูมากแล้วความฝันคืออยากเป็นศิลปินระดับโลกแบบอยากออกคอนเสิร์ตแบบเหมือนพวกลิซ่าอะไรอย่างนี้แบบบิลลี่แรปเปอร์อะไรเงี้ยเนี่ยสองคนนี้คือดังมากเลยหนูก็เชียร์อยู่แล้วแบบอยากเป็นเหมือนเขาอ่ะก็เลยแบบอยากเป็นศิลปินระดับโลกอย่างเงี้ย
1: แหละครับแล้วก็เป็นบรรยากาศการได้ไปนั่งพูดคุยสัมภาษณ์กับน้องๆ นะครับซึ่งน้องก็จะพูดถึงลิซ่าบ่อยมากเลยบอกว่าเนี่ยหนูอยากเป็นแบบว่าเหมือนพี่ลิซ่าเหมือนพี่มิลลี่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ฝันว่าจริงแล้วเน่เอ้ยนะครับก็ดีใจด้วยมากๆนะครับคือพูดถึงเน่ที่ไรก็รู้สึกบอกว่าแฮปปี้กับน้องมากๆนะครับเพราะว่าเราเห็นความมุ่งมั่นไงเวลาเราไปนั่งดูเขาเล่นหรือว่าไปนั่งสัมภาษณ์เขานะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์หรือว่าไปดูไปคุยบ่อยแต่ว่าตอนนี้คงจะยากแล้วเนาะตอนนี้น้องแบบว่าระดับโลกแล้วนะครับสื่อแบบท้องถิ่นอย่างเราก็อาจจะแบบเข้าถึงยากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีนะครับได้มีโอกาสนะครับนี่ผมนะคือแบบว่าจินตนาการไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าเฮ้ยบอกว่าเหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าจริงๆตอนนั้นคือคิดแค่ว่าได้ไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าน้องไปไกลแน่นอนระดับโลกแน่นอนนะถึงกับขั้นที่แบบว่าวันนั้นก็ได้ความไปสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่จะไปให้เซ็นใช่ไหมผมก็ใช้เคสโทรศัพท์ด้านหลังของเคสโทรศัพท์ผมนี่แหละนะครับ เอาเน่เซ็นเลยเน่ก็เซ็นเพราะต่อไปก็คงได้เลยเซ็นยากจริงๆให้เน่เซ็นแล้วผมก็ไปถอดเคสโทรศัพท์อันนั้นเก็บเอาไว้เรียบร้อย สั่งเคสใหม่มาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความที่กลัวแบบว่าลายเซ็นจะหายจะเลือนหายนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ลายเซ็นมาแล้วล่ะได้ถ่ายรูปด้วยได้ถ่ายคลิปด้วยวันนั้นเก็บหมดเลยนะครับไปสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เก็บเขาเรียกว่าเก็บทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆไว้หมดเลยนะครับก็ต่อไปก็คงน่าจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับน้องแล้วแหละนะครับเพราะว่าแค่ไปช่วงไปรับน้องที่สนามบินนะครับช่วงที่ไปแข่งรอบไลฟ์อะไรกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไม่ถึงเลยนะครับทุกคนคนเยอะมากคือเข้าไม่ถึงเลยจากก่อนหน้านี้แบบว่าไปสัมภาษณ์ต่อช่วงที่น้องออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนั้นกระแสน้องก็กำลังมานะครับก็ยังเข้าถึงง่ายอยู่โอเคก็เป็นบรรยากาศนะครับที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับผมไปเร็วๆดีกว่านะครับเพราะว่ากลัวว่าเวลาจะไม่พอถ้าเกิดพูดเรื่องที่บรรยากาศแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่ได้ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยากจะเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยนะครับคือเมื่อกี้ได้ฟังกันไปเรียบร้อยนะครับจากคำพูดของเด็กคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าดูเหมือนความฝันธรรมดานะครับแต่ว่าวันนี้ฝันมันเป็นจริงแล้วนะครับโหฝันเป็นจริงแล้วนะครับซึ่งวันที่เน่ก้าวขึ้นเวทีออดิชั่นนะครับในรอบคัดเลือกของอเมริกา Got Talent นะครับก็เรียกว่าเด็กสาวจากภูเก็ตเนี่ยกำลังเขาเรียกว่าเป็นอยู่ต่อหน้ากรรมการระดับโลกนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยนะครับจากปกติน้องก็จะเล่นเปิดหมวกที่ท้ายรถนะครับแต่ว่าขึ้นไปสเตจที่มันใหญ่แบบนั้นนะครับออเดียนซ์ข้างหน้านี่แบบเยอะมากนะครับในฮอที่มีกรรมการระดับโลกแล้วก็เป็นเวทีที่บอกว่าคนทั่วโลกก็ให้ความสนใจนะครับคือเพลงที่น้องเลือกไปนะครับหลายคนก็คงจะทราบนะครับซอมบี้นะครับซึ่งเป็นเพลงของวง The Cranberries นะครับก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงฮิตนะครับทุกวันนี้ก็ยังฮิตเหมือนเดิมนะครับซึ่งน้องก็เลือกเพลงได้ดีเลยทีเดียวนะครับที่จะไปออดิชั่นในวันนั้นแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นไวรัลต่างๆมากมายที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกนะครับรู้จักน้องเนเน่รอยัลเนี่ยครับ
2: Hello, how are you? What is your name?
3: My name is Nene.
2: How old are you? Where are you from?
3: I'm from Phuket, Thailand.
2: Oh, my favorite place! My favorite place.
3: I'm 15 years old.

นี่คือเพลงที่น้องเนเน่รอยัลนะครับใช้ออดิชั่นนะครับในบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับนอกจากจะเดือดบนเวทีเนี่ยเพลงนี้ก็ยังเป็นไวรัลนะครับเดือดไปทั่วเรียกว่าทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็ทำให้หลายคนให้ความสนใจแล้วก็จับจ้องไปที่เนเน่นะครับว่าจะได้แชมป์ในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์หรือเปล่านะครับตั้งแต่รอบออดิชั่นนะแล้วก็เริ่มเป็นที่เขาเรียกว่าสนใจของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะคนอเมริกานะครับที่โหวตให้เนเน่ในรอบไฟนอลนี่โอ้โหถล่มทลายนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะครับก็จากเพลงนี้นะครับน้องก็ได้จากกรรมการนะครับการแสดงนะครับหลังจากการจบการแสดงเนี่ยกรรมการทั้ง4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นไซมอนนะครับฮาวิโซเฟียแล้วก็เมลบีนะครับก็ให้คะแนนเนเน่แบบเป็นเอกฉันท์กับโฟย์เลยนะครับก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับบรรยากาศเป็นยังไงนะครับไปฟังกันครับ

0: can kill it on the guitar. You're like a match made in heaven. You're brilliant.
1: Yes.
2: Your tone of your voice, it was like really authentic, and even the fact it was all a bit messy actually made, for me, the audition really good. Really good.
1: We're gonna vote, Howie.
0: Yes!
1: No!
0: Oh, yes, yes, yes, yes, all of it. Yes.
1: Thank you.
2: 100% yes.
1: Thank you.
3: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะครับของเนเน่รอยัลเลยนะครับหลังจากที่ได้ Four Yes นะครับจากกรรมการนะครับจากรอบออดิชั่นบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับจากเด็กภูเก็ตไปสู่เวทีระดับโลกแล้วนะครับตอนนั้นแต่ว่าเส้นทางของ AGT เนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิดนะครับซึ่งในรอบJudges Callback นะครับก็คือกรรมการก็จะเรียกผู้เข้าแข่งขันกลับมาเพื่อพิจารณาความสามารถอีกครั้งนึงนะครับซึ่ง Howie นี่แหละนะครับเป็นคนเลือกในนี้กลับมาแล้วก็ครั้งนี้นะครับเรียกว่าเนเน่จะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยโจทย์ครั้งนี้ก็มีที่จะให้แสดงความสามารถนะครับต่อกรรมการนะครับแล้วก็รวมไปถึงก็จะมีกรรมการที่เขาเรียกว่าเป็นกรรมการพิเศษนะครับเป็นแขกเป็นเกสประมาณนั่นแหละนะครับเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่เนเน่เนี่ยก็ได้แสดงความสามารถนะครับโดยน้องเลือกเพลงHysteria ของวง Muse นะครับมาโชว์นะครับซึ่งเราก็จะเห็น

0: ความแตกต่างจากรอบแรกอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยเน้นได้มีความมั่นใจมากขึ้นสนุกกับเวทีมากขึ้นแล้วก็ปล่อยพลังตัวเองออกมาเต็มที่ที่สำคัญก็คือโชว์สกิลในการเล่นกีตาร์เรียกได้ว่าโอ้โหนะครับคนที่ชมในห้องนะครับหรือว่ากรรมการที่เป็นเกสนะครับก็เรียกว่าทึ่งนะครับกับความสามารถของเนเน่นะครับก็ผ่านเข้าไปสู่รอบไลฟ์โชว์ได้นะครับก็ในส่วนของรอบไลฟ์โชว์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่บอกเลยว่าผมชอบมากๆนะครับซึ่งเป็นเพลง Black Hole Sun นะครับก็งานของซาวด์การ์เดนใช่ไหมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้เนเน่นะครับก็คว้านะครับGolden Buzzer นะครับจากเมลบีไปนะครับแล้วก็ได้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับก็อย่างที่ผ่านมาไม่กี่วันนะครับหลายคนก็จะได้ชมกันไปเรียบร้อยนะครับผมก็พยายามรวบรัดตัดตอนนะครับเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของภูเก็ตเราด้วยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยนะครับก็ได้เตรียมนะครับเรื่องของการต้อนรับน้องเนี่ยกลับบ้านก็คือวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ฟังอยู่นะครับอยากจะไปรับน้องนะครับพรุ่งนี้น้องน่าจะมาสักประมาณ10โมงที่สนามบินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่สะดวกที่สนามบินนะครับแนะนำที่ลามไลท์ภูเก็ตนะครับซึ่งน้องก็จะนั่งคือเขาจะมีพิธีต้อนรับก่อนนะครับที่ลามไลท์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็จะนั่งรถเปิดประชุนนะครับรอบบริเวณน่าจะย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับผมก็จะไปให้พี่น้องชาวภูเก็ตของเรานะครับได้แสดงความยินดีกับน้องนะครับที่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเราเลยนะครับเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้นะครับในเวทีนี้แล้วก็เป็นเด็กภูเก็ตด้วยนะครับไปแสดงความยินดีกับน้องได้นะครับแล้วก็น้องก็จะนั่งรถนะครับเปิดประทุนแห่วนไปนะครับกลับไปที่ลามไหลนะครับแล้วก็จะเล่นเพลงให้เราฟังด้วยนะครับมีโอกาสตอนนี้ไปดูนะครับเดี๋ยวต่อไปต้องซื้อบัตรแล้วนะเหมือนที่หลายคนโพสต์กันในโซเชียลนะครับมีโอกาสดูต้องไปดูแล้วตอนนี้นะครับก็ไปดูเขาเรียกว่าน้องโชว์ความสามารถนะครับโชว์สกิลในการเล่นกีตาร์โอ้โหมันสุดยอดมากผมเองก็ดูบ่อยก็ยังอยากดูอีกคือแบบว่ามันเจ๋งอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันเจ๋งมากเลยแน่ๆนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆแบบมีข้อมูลแล้วก็มีอะไรเยอะๆมากมายอยากจะมานั่งเล่าให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับในช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับก็สัปดาห์นี้อสมทภูเก็ตของเราเป็นแม่ข่ายนะครับในการออกอากาศไป14จังหวัดภาคใต้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับหรือว่าคลิปอื่นๆในการเพอร์ฟอร์มของเน่ๆนะครับเขาไปดูตามโซเชียลได้เลยเยอะแยะมากมายมากๆในทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้นะครับก็อ่ะแสดงความยินดีกับน้องกับครอบครัวอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับน้องด้วยเช่นเดียวกันที่สนามบินแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูน้องเล่นนะครับที่ลามไลท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูให้กำลังใจน้องนะครับในการขึ้นรถเปิดประทุนแห่รอบน่าจะบริเวณย่านเมืองเก่านะครับไปกันเยอะๆนะครับคนภูเก็ตเรานะครับไปให้กำลังใจตัวแทนจากภูเก็ตเราเยาวชนภูเก็ตเรานะครับวันนี้ขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับจะเป็นจังหวัดไหนยังไงรอติดตามกันนะในช่วงนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ US,
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 4

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลกทพ.เผยมีน้ำท่วมขังหลายเส้นทางก่อนขึ้นลงทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมขังที่มีผลต่อการใช้ทางขึ้นลงทางพิเศษในหลายพื้นที่จากการติดตามข้อมูลผ่านศูนย์บริหารจัดการการจราจรบนทางพิเศษโดยพบว่าน้ำท่วมขังบริเวณถนนด้านล่างช่วงบางนาก่อนขึ้นเนินสุขุมวิท62ส่งผลทำให้การจราจรชะลอตัวในพื้นที่ทางพิเศษศรีรัตน้ำท่วมขังบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกน้ำท่วมขังบริเวณทางลงรัชดาภิเษกและน้ำท่วมขังบริเวณทางลงงามวงวานทางพิเศษฉลองรัตน้ำท่วมขังทางลงพัฒนาการทั้งขาเข้าและขาออกน้ำท่วมขังบริเวณทางขึ้นและทางลงด่านสุขาภิบาล5ทางพิเศษบูรพาวิถีน้ำท่วมขังบริเวณก่อนทางขึ้นบางแก้วน้ำท่วมขังบริเวณทางลงบางสมัครและทางลงบางบ่อทางพิเศษอุดรรัฐยาน้ำท่วมขังบริเวณทางลงเมืองทองธานีบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะแนะนำผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ลดความเร็วเมื่อผ่านบริเวณที่มีฝนตกหนักติดตามข้อมูลข่าวสารการจราจรจากกทพ.อย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์เตือนหากขับรถลุยเครื่องยนต์ดับอย่าฝืนสตาร์ทรถโดยเด็ดขาดหากไม่ระวังจะทำให้รถพังได้นายธีรพงษ์กลั่นกรองผู้เชี่ยวชาญและนักทดสอบรถประสบการณ์สูงกล่าวว่าในสถานการณ์น้ำท่วมช่วงนี้มี4ข้อที่เจ้าของรถควรกระทำและต้องรู้คือรถไม่ใช่เรือไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ 100% หรือเป็นยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ลุยน้ำก่อนออกจากบ้านควรตรวจสอบเส้นทางว่าจุดใดมีปัญหาน้ำท่วมขังปริมาณสูงเท่าใดเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเส้นทางใดที่ควรเลี่ยงก็ควรเลี่ยงอย่าฝืนไปต่อเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจตามมาได้และหากน้ำท่วมถึงระดับพื้นรถมีเสียงดังใต้ท้องรถนั่นคือจุดวิกฤตรถยนต์รุ่นใหม่ทุกยี่ห้อจะมีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบต่างๆที่พื้นรถหรือข้างหลังที่เก็บของหรือใต้เบาะที่นั่งรวมไปถึงสายไฟด้วยเพราะฉะนั้นหากเกิดน้ำท่วมเข้ามาในพื้นรถน้ำจะเข้าไปยังระบบไฟฟ้าต่างๆทำให้เกิดความเสียหายหากเป็นรถใช้เครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาหรือไฮบริดขณะที่ลุยน้ำแล้วเครื่องยนต์ดับไม่ควรสตาร์ทเครื่องโดยเด็ดขาดเพราะน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ทันทีที่สตาร์ทและหากเลี่ยงไม่ได้ต้องขับรถลุยน้ำให้อยู่กลางถนนเพราะถนนจะสูงกว่าช่องทางริมฟุตบาทเช่นเดียวกันกับรถมอเตอร์ไซค์น้ำท่วมถึงหัวเทียนควรจะต้องหยุดอย่าไปต่อพบผู้เสียชีวิตบริเวณแฟลตคลองจันทน์คาดโดนไฟดูดจากการเดินลุยน้ำท่วมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนำร่างหญิงชาวแฟลตคลองจันทน์กรุงเทพมหานครออกจากที่เกิดเหตุคาดว่าถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตขณะเดินลุยน้ำท่วมนางสาวทิติพัชโชติเดชาเชนันหรือโอสุดซอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แจ้งเตือนว่าขณะนี้น้ำท่วมเต็มทั่วทางพื้นที่หากไม่จำเป็นอย่าเดินลุยน้ำหากบ้านใดที่ประสบเหตุน้ำท่วมให้ดึงเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและสับคัทเอาท์บริเวณชั้นที่คาดว่าน้ำจะเข้าถึงเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดและลัดวงจร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กิจกรรมเพื่อสังคม
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแข

0: มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท14สถานีทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะช่วงของวันเสาร์ค่ะ 13:10 นโดยประมาณจนถึง14:00 นนะคะสำหรับวันเสาร์นี้ก็อสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายค่ะคุณผู้ฟังเราก็เป็นแม่ข่ายมาตั้งแต่รายการปักใต้บ้านเราตลอดมาทั้งสัปดาห์นะคะแล้วก็บล็อกข่าวเยาวรุ่นเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายโมงค่ะก็มาติดตามเรื่องราวข่าวสารงานประเพณีวิถีชีวิตการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะคะหลากหลายกันสำหรับพื้นที่ภาคใต้ของเราก็มีหลายอย่างที่โดดเด่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันเสาร์นี้เจอกันกับดีเจแจงโรจนาบุญชูวงนะคะคุณผู้ฟังก็ทักทายคุณผู้ฟังไปหลายพื้นที่นะคะครอบคลุมการออกอากาศก็จะครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้เลยฟังกันอยู่ที่จังหวัดไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฝนมากฝนน้อยค่ะก็ทักทายกันได้แล้วก็ฟังผ่านทางวิทยุไกลบ้านทันได้เลยนะคะวันนี้อสมช่วงของแดนดินหินใต้นะคะมีเรื่องราวของงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ตค่ะนั่นก็คืองานประเพณีถือศีลกินผักนั่นเองจะกลับมา อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะปีนี้ก็จะตรงในห้วงของวันที่10จนถึง18ตุลาคมด้วยกันค่ะถ้าพูดถึงช่วงนี้เนี่ยก็จะมี2งานประเพณีที่สำคัญของชาวใต้เรานั่นก็คืองานประเพณีถือศีลกินผักก็จะมีหลายจังหวัดที่จัดใหญ่นะคะภูเก็ตจังหวัดตรังจังหวัดระนองเนี่ยก็มีการจัดใหญ่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วจากนี้ก็จะตรงกันในช่วงของเวลาศาสตร์เดือน10เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็น2งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของทางภาคใต้เลยทีเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวในช่วงของ MCOT South ทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะจะพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้านะคะศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยค่ะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยดีเจปานของเราก็ไปจะพาไปพูดคุยกับคุณฮกซิ่วค่ะคุณผู้ฟังถึงงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะประวัติความเป็นมาแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมีการเตรียมจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามได้ค่ะในช่วงของ MCOT South ทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะส่วนช่วงของ MCOT Radio Go Green ค่ะก็จะพาไปดูเสียงของคนภูเก็ตนะคะที่ส่งเสียงกันมาค่ะพูดถึงเขาเรียกว่าสิ่งที่อยากจะเห็นจังหวัดภูเก็ตนะคะมีความยั่งยืนในเรื่องอะไรบ้างนะคะมีการจัดประชุมกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันตอนนี้พักฟังเงินเพลงเพราะๆกันก่อนในช่วงแรกค่ะ

0: แล้วค่ะเข้าสู่ช่วงของเอ็มคอร์ดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะวันนี้จะพาไปติดตามงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะเวียนมาบรรจบครบกันอีก1ปีแล้วนะคะโดยดีเจจินภัทรสมทก็จะพาไปพูดคุยกับนายกิตติวงศ์จันทร์สัตธรรมหรือว่าคุณฮกซิ่วนะคะเป็นผู้จัดการศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะคะศาลเจ้าเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะจะได้พูดถึงงานประเพณีถือศีลกินผักนะคะเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวภูเก็ตนะคะมีความสำคัญอย่างไรความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ปีนี้จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะการสัมภาษณ์พูดคุยของดีเจจินภัทรนะคะกับคุณฮกซิ่วกันค่ะกับช่วงของเอ็มคอร์ดเซาทำเมืองใต้ให้น่าอยู่ค่ะ
1: อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะฮะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีถือศีลกินผักคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกิตติวงศ์จันทร์สัทธธรรมนะฮะผู้จัดการศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยหรือว่าคุณฮกซิ่วนะฮะสวัสดีครับคุณฮกซิ่วครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับขอบคุณสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
1: ครับผมนะฮะก็ถือว่าประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยนะฮะเดินทางมาเร็วมากเหมือนเราเพิ่งจะส่งพระกันวันก่อนนะครับเวลาเดินเดือนจริงๆนะฮะปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะฮะ
2: ปีนี้งานประเพณีถือศีลกินผักก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม
1: อืมนะครับ
2: แต่ว่าจะมีพิธีขึ้นเสาโกเต็งเนี่ยของทุกครั้งเนี่ยในวันที่9
1: อ๋อวันที่9 1วันนะครับแล้วก็

0: เริ่มกินผักก็จะนับตอนประมาณเที่ยงคืนไปแล้วก็จะเป็นวันที่10จนถึง18ตุลา
1: ครับผมนะฮะนะครับก่อนที่เราจะไปถึงในส่วนของพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าคุณฮกซิ่วครับเป็นผู้จัดการศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แล้วก็เป็นศาลเจ้าใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยอยากให้คุณฮกซิ่วเนี่ยช่วยเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินผักของศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยหน่อยว่ามีประวัติความเป็นมายังไงมีการจัดสืบทอดกันมายาวนานแค่ไหนแล้วครับ
0: ครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับคือประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีด้วยกัน2ตำนาน
1: ครับ
0: ตำนานแรกก็จะเกิดขึ้นที่อำเภอกระทู้นะครับแล้วก็ตำนานที่2ก็จะเกิดขึ้นในเขตตัวเมืองภูเก็ตก็คือตรงที่ซอยลมณี
1: ครับ
0: ซึ่งศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยในอดีตก็จะอยู่ที่ซอยลมณีตรงถนนถลางศาลเจ้านะเกิดเพลิงไหม้ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปี2450
1: ครับ
0: แต่ว่าในการบันทึกตัวเลขของอีกศาลเจ้านึงก็คือบางเหนียวเนี่ยเขาจะเขียนไว้2447แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นบางเหนียวจุ้ยตุ๋ยเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันที่ตรง
1: ซอยลมณีใช่มั้ยครับ
0: หลังจากนั้นเกิดเพลิงไหม้ศาลเจ้าก็มีการแบ่งแยกในส่วนของการขนของเนี่ยขึ้นมา2สายสายแรกก็มาที่ปุดย
1: ่
0: อสายที่2ก็จะไปที่บางเหนียวแล้วพอมาอยู่ที่อำปุดย่อเนี่ยก็เป็นที่พักชั่วคราวจนเวลาผ่านไปพอเข้าในช่วงของงานกินผักก็ใช้พื้นที่ที่ตั้งอำจุ้ยตุ๋ยปัจจุบันเนี่ยจัดงานกินผักขึ้นมาเป็นการชั่วคราวจัดอยู่ประมาณ3ปีเจ้าของที่เลยให้จัดแบบถาวรโดยไม่ต้องรื้ออุปกรณ์อาคารอะไรแล้วก็ให้เป็นศาลเจ้าหลังคาจากขึ้นมาครั้งแรก
1: ครับ
0: ปี2453ตอนนี้ก็116ปี
1: โอ้ครับ
0: แต่ว่าที่หลักฐานที่เรามีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็งานกินผักที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเรามาจากคณะงิ้ว
1: ครับ
0: งิ้วเป็นคนพาประเพณีถือศีลกินผักมาในช่วงของวันที่1ถึงวันที่9เดือน9ตามปฏิทินจีน
1: ครับ
0: เขาจะมีการจัดงานกินผักขึ้นทุกปีและเป็นหลักสากลที่คนที่เชื่อในประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเราจะจัดวันนี้วันที่1ถึงวันที่9เป็น9ตามปฏิทินจีนทุกแห่งเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: ก็เลยเกิดงานถือศีลกินผักขึ้นมาในจังหวัดภูเก็ต
1: ครับ
0: แล้วทำจุ้ยตุ๋ยเองพอเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็มีการสืบทอดรักษาประเพณีตามคันลองของวิธีที่เราได้รับถ่ายทอดมาจากตั้งแต่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
1: ครับ
0: อาจจะมีวิธีกรรมตั้งแต่มีวันแรกขึ้นเสาโกเต็งมีพิธีอัญเชิญหลังเต้าปักเต้า
1: ครับ
0: นะผู้ถือบัญชีเกิดตายมีพิธีลุยไฟ
1: ครับ
0: พิธีแห่พระพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีบูชาดาวนะแล้วก็พิธีสมพระอันนี้ก็เป็นบริบทรายละเอียดถ้าพูดกันเรื่องพิธีทำความเชื่อน่าจะ
1: เยอะเลยนะฮะรายละเอียดเยอะเลยนะครับนะฮะ
0: ทุกท่านไปหาดูได้เพราะว่าตอนนี้ทุกอัมในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยท่านแค่เข้าไปเสิร์ชในไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Facebook นี่ก็จะขึ้นรายละเอียดมานะครับเดี๋ยวนี้การติดต่อค่อนข้างง่ายแล้วก็ฐานข้อมูลค่อนข้างถูกต้องมาก
1: ครับ
0: นะครับไปศึกษาได
1: ้
0: ส่วนพอเรามีการจัดงานกินผักเนี่ยในขึ้นมา9วันแล้วเนี่ยวิธีของคนภูเก็ตเราก็จะมีการทานเยทานหิ้วข้าวอั้ม
1: ใช่
0: มีการสวมใส่ชุดขาวในช่วงของการจัดงานถือศีลกินผักตลอด10วัน
1: ครับ
0: ซึ่งในอดีตเนี่ยการแต่งกายชุดขาวเนี่ยน้อยมากแต่พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น
1: ครับ
0: วันนี้ประชาชนในภูเก็ตแต่งขาวนุ่งขาวห่มขาวโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลย
1: ทั้งเมืองเลยนะฮะ
0: ทั้งเมือง
1: ใช่ครับนะครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่

0: ที่พวกผมในฐานะคนทำงานเนี่ยเราค่อนข้างรู้สึกภาคภูมิใจเนาะมันคนที่ไม่แต่งก็ไม่ผิดนะต
1: ้
0: องบอกก่อนนะคนที่ไม่ใส่ชุดขาวก็ไม่ผิด
1: อาจจะต้องด้วยภาระหน้าที่จะต้องเป็นชุดยูนิฟอร์มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในธรรมเนียมปฏิบัติของคนท้องถิ่นเราคือเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการทานเจวันนี้ในส่วนของอาหารการเปิดจุดบริการอาหารโรงทานเนี่ยก็ทุกครั้งก็มีการบริการ
1: ครับ
0: แล้วก็การทานเจเชื่อว่าทุกครั้งในจังหวัดภูเก็ตไม่มีการกะเกณฑ์เงินทําบุญอะไรทั้งสิ้น
1: อืมครับ
0: ทุกคนเดินสามารถเดินเข้าไปอั้มแล้วบอกว่ามาทานเจ
1: ครับ
0: ทานอาหารที่โรงทานเขาไม่ทานหมดเลย
1: ครับ
0: นะที่นี่นะเฉพาะที่ภูเก็ตนะที่ผมดูแลและคุกคีอยู่นะ
1: ครับครับ
0: เวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้อัมทุกอัมเนี่ยเขามีสมาคมอัมเป็นพี่ใหญ
1: ่
0: ในการช่วยกันประสานดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ผมว่ามีโอกาสได้ทำงานหน้าที่ในส่วนของสมาคมเราก็จะรู้บริบทของแต่ละอัม
1: ครับ
0: อัมนี้ช่วยอัมนี้วัตถุดิบอัมนี้ไม่มีเอาอัมใหญ่ช่วยหน่อยอะไรเงี้ย
1: น่ารักมาก
0: ช่วยกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ครับส่วนคนที่จะไปทานเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่อยากจะทำบุญก็ได้เหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ใช่คือผมต้องคุยว่ามันเป็นธรรมเนียมที่คนรุ่นก่อนๆเขาคิดไว
1: ้ครับ
0: การทานเจทานอาหารเจที่ออกจากอั้มเนี่ยมันเป็นวิธีที่คืออาหารของอั้มเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมจากหลักฉายก็คือผักเจ6ชนิดที่เขานำไปบูชาองค์คิวองค์ก่อน
1: ครับ
0: หลังจากเสร็จพิธีเขาจะเอาผักเจ6ชนิดเนี่ยหลักฉายเนี่ยมาใส่อาหารในทุกเมนูที่อั้มทำ
1: มีอะไรบ้างครับ6ชนิด

0: นี่ไอ้หนูอะไรเงี้ยก็แล้วแต่
1: ครับครับ
0: แต่ว่าบางน้ำคือให้เขาเรียกหลักชาย
1: หลักชาย
0: หลักนี่ก็คือ6ชายก็คือผัก
1: อืมครับ
0: คือผัก6ชนิดเขาจะเอามาใส่ในส่วนผสมแล้วเราก็จะได้ทานกันเขาก็เลยเรียกว่าอาหารเนี่ยเป็นอาหารของกิ้วองชายเป็นอาหารมงคลที่มีส่วนผสมของการบูชาองค์กิ้วองแล้ว
1: ครับแล้วถึงจะนำมาผสมในอาหารที่เราทานใช่ไหม
0: ใช่แล้วเราก็มากินให้เกิดความเป็นมงคล
1: ครับโอ้อันนี้ได้ความรู้เลยบางคนไม่รู้เลยเนี่ยครับ
0: แล้วอัตราของเขาเรียกว่าอะไรนะชนชั้นมันจะโดนถูกทำลายออกหมดเลยจะรวยจะจนจะมีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เรามากินข้าวหม้อเดียวกัน
1: ครับครับดีเลยครับนะฮะ
0: นี่คือวิถีของคนรุ่นก่อนที่เขาคิดเอาไว
1: ้ครับนะฮะ
0: เป็นประธานเป็นผู้จัดการผมก็ยังต้องกินข้าวอั้มทุกมื้อ
1: ใช่ไหมฮะมันเหมือนกันหมดเลยนั่งทานเหมือนกันหมดเลยนะครับ
0: ใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่สังคมได้ประโยชน์ก็คือทุกคนมีอาหารกินอิ่มท้องอิ่มบุญแล้วก็สถิติเหตุการณ์ไม่ดีอ่ะไม่มีเลย
1: ครับ
0: เพราะทุกคนมีกินหมดไง
1: ครับ
0: ลักเล็กขโมยน้อยอะไรในช่วงนั้นไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยนะครับนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความพร้อมอย่างของศาลเจ้าเองนี่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ยังไงบ้างอย่างเช่นจุดรับประทานอาหารการรองรับประชาชนเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยก็มีคนเข้าร่วมเยอะเลยใช่ไหมฮะมีความพร้อมเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้ในตัวอาร์มเนี่ยก็มีความพร้อม 100% นะ
1: ครับ
0: ด้วยผมมีการกำหนดการประดับธงตั้งแต่วันที่1เดือน8จีนก่อนงานขึ้นตัก1เดือน
1: อ๋อครับ
0: หลังจากธงประดับแล้วคณะกรรมการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแผนต่างๆก็จะเข้าอาร์มกันเพื่อมาจัดเตรียมทุกหน้าที
1: ่ครับ
0: ทุกงานแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยในการประดับธงหรือ

0: เขาเรียกว่ากระแสความตื่นตัวของคนในภูเก็ตเนี่ยเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: วันนี้มาดูได้ที่ในโซนตรงหน้าอ้ําปุดจ้อหน้าอ้ําจุ้ยตุ๋ยเนี่ยร้านอาหารจีเกิดขึ้นเป็น10ร้านแล้วนะ
1: อืมครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ทานเจก่อนล่วงหน้า
1: ครับ
0: เขาจะให้นิยามว่าล้างท้องล้างท้อง
1: ครับครับใช่ๆครับครับ
0: ใช่แล้วพออย่างน้อยๆอะไรไม่รู้แต่ผมมองว่าเม็ดเงินเกิดขึ้นชาวบ้านได้ขายของ
1: ครับ
0: แล้วก็ทุกคนได้ลืมตาอ้าปากกันกับประเพณีที่สืบกินผักของบ้านเรา
1: อืมนะครับนอกเหนือจาก
0: 100%
1: ครับนอกเหนือจากเรื่องของสถานที่เรื่องของบุคลากรความพร้อมอะไรต่างๆที่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเรื่องนึงที่หลายคนให้ความสนใจก็คือม้าทรงนะครับซึ่งม้าทรงเองเนี่ยอาจจะต้องมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆเนี่ยมีข้อกังวลหรือว่ามีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้เกี่ยวกับม้าทรงยังไงบ้างครับ
0: ก็ในส่วนของม้าทรงเนี่ยทางอำเภอตุ๋ยและเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการบริหารฝ่ายม้าทรง
1: ครับ
0: แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีการประชุมม้าทรงก่อน
1: ครับ
0: การประชุมม้าทรงก็มีตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องสาธารณสุขนะเรื่องโรคติดต
1: ่
0: อการให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติวิธีการปฏิบัตินะฮะแล้วก็การดูแลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหล็กแหลมอาวุธต่าง
1: ๆ
0: เขาก็จะมีการทำความสะอาดใช้แอลกอฮอล์การต้มน้ำร้อนอะไรเป็นวิธีที่เขาทำกันอยู่เป็นประจำทุกปีแล้วก็เรื่องของการประชุมเนี่ยมันจะเกิดประเด็นการให้ความรู้มีการหาลือสอบถามการช่วยกันแก้ปัญหามันเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวกัน
1: ครับ
0: วันนี้เหมือนช่วยตุ๋ยตอนนี้ตัวเลขม้าทรงที่ได้รับรายงานจากฝ่ายม้าทรงเนี่ยก็ปาเข้าไปประมาณ 1,800 คนละ
1: โอ้ครับ
0: จากนี้เราจะมีการประชุมใหญ่กันเหมือนของช่วยตุ๋ยนี่ถ้าผมจะไม่ผิดไม่กล้าเดี๋ยวผู้ฟังท่านผู้ฟังเขาจำวันผิดเดี๋ยวผมก็ดูแต่เขาจะมีการประชุมใหญ
1: ่ครับครับ
0: เหมือนที่ชื่อตุ๋ยเนี่ยทุกปีเราก็จะประชุมกันที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต
1: ครับครับ
0: เขาก็จะมีการให้ข้อมูลให้ข่าวสารการทำความเข้าใจการเอาประเด็นปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาพบวกหรือภาพลบ
1: ครับ
0: จะต้องมาคุยเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีและเกณฑ์ของความสวยงามของประเพณีครับ
1: ครับม้าทรงนี่ 1,800 คนนี่ถือว่าเยอะที่สุดในภูเก็ตไหมฮะสำหรับอ้ําจุ้ยตุ๋ย
0: ที่มีทะเบียนนะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้นี้ที่มีทะเบียนเนี่ย 1,800 แล้วยังมีที่ไม่ลงทะเบียนอีก
1: ครับ
0: ที่ไม่ใช่ไม่ทะเบียนที่มาประทับทรงแล้วยังไม่ถึง
1: มาเข้าร่วมด้วย
0: เกณฑ
1: ์
0: ตามเกณฑ์การออกบัตร
1: ครับครับ
0: ยังคือการที่จะมาประทับทรงอ้ําจุ้ยตุ๋ยเนี่ยคุณต้องมาประทับทรงอย่างน้อย3ปี
1: อืมครับ
0: พอครบ3ปีถึงจะมีการออกบัตร
1: ครับ
0: แล้วก็ในอนาคตปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีการทำบัตรสมาร์ทการ์ดมาส่งให้แล้ว
1: อ๋อแล้วครับ
0: แล้วก็จะมีการทำแล้วก็จะมีการออกแบบดูฐานข้อมูลที่แท้จริง
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับก่อนว่าอ้ําในภูเก็ตเนี่ยมีเยอะ
1: ครับ
0: บางคนที่เขามาลงช่วยตุ๋ยเนี่ยพอบางทีด้วยการจราจรเอ่ยการเดินทางเอ่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีการขออนุญาตองค์เทพว่าขอกลับไปลงที่บ้านเกิดนะขอกลับไปมันก็จะมีการโยกย้าย
1: ครับ
0: อะไรพวกนี้แต่ว่าฐานทะเบียนมันไม่ได้มีการอัปเดตอยู่ไงกำลังเป็นนโยบายที่ฝ่ายบริหารและก็ฟังฝ่ายมาตรงกำลังคิดอยู
1: ่นะครับอืมนะฮะคุณผู้ฟังที่ได้ฟังอยู่นะฮะก็อาจจะได้เห็นถึงความพร้อมอะไรต่างๆนะฮะในทุกแง่มุมทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะไม่ใช่คนภูเก็ตที่เคยเข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักอยู่ทุกปีอาจจะเพิ่งฟังแล้วก็อยากจะมาเข้าร่วมนะฮะในปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยนะครับมีข้อปฏิบัติหรือว่าข้อห้ามอะไรสำคัญที่ควรรู้ก่อนที่จะเข้ามาที่ศาลเจ้าหรือว่าเข้ามาร่วมในประเพณีนี้บ้างไหมฮะ
0: ครับก็เป็นข้อปฏิบัติทั่วไปที่การที่คุณอยากจะทานเจทานอาหารเจที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยความพร้อมด้วยเวลาและก็หน้าที่เนี่ย

0: คุณสามารถทานเจได้คุณไม่จำเป็นต้องมาทานที่อั้มก็ได
1: ้
0: หรือคุณจะทานที่ไหนก็ได้ร้านอาหารเจตอนนี้ก็มีกระจายกันทั่วเกาะ
1: ค
0: ุณสามารถทานเจได้เก่งก็คือการงดเว้นเนื้อสัตว
1: ์ครับ
0: ถ้าเราพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็มันเหมือนกับการดีท็อกซ์ร่างกาย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็การทานเจเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในสถานะของบริบทของอาร์มหรือศาลเจ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมต่างๆ
1: คร
0: ับ แนวทางปฏิบัติต่างๆเขาก็จะมีคนที่ให้ความรู้คอยบอกอยู่ตั้งแต่คุณจะมาสักการะก็จะว่ากันไปในการขอพรองค์เทพต่าง
1: ๆ
0: การที่คุณจะเข้าร่วมพิธีกรรมมันก็จะมีพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีกล้วยห้อยลุยไฟนะแล้วก็พิธีอิวเก้งแห่พระทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะมีข้อมีโคศกหรือพิธีกรในประกาศให้ความรู
1: ้ครับ
0: ว่าพิธีลุยไฟห้ามคนที่เกิดปีนี
1: ้
0: ตามบัญชาขององค์เทพเข้าร่วม
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยก็จะมีข้อประกาศก่อนที่พิธีกรรมจะเกิดขึ้น
1: ครับงั้นก็ฟังข้อกำหนดในแต่ละพิธีกรรมได้เลย
0: จะมีพระประธานของแต่ละศาลเจ้าจะมี
1: ครับ
0: แต่ว่าสำหรับชีวิตตุยเนี่ยพิธีลุยไฟก็องค์เทพเขาก็จะถามก่อนที่จะเกิดเริ่มพิธีแต่ว่าจากสถิติข้อมูลตั้งแต่ผมมาเป็นประธาน20ปีแล้วองค์เทพไม่มีข้อกำหนดอะไร
1: ครับนะครับ
0: แต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลา
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยก็อยู่ที่จะแล้วขอให้ทุกท่านนะติดตามข้อมูลของเพจแต่ละอัมไว้นะ
1: ครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของประทัดใช่ไหมฮะเรื่องของควันอะไรต่างๆอันนี้เพราะว่าการส่งพระแห่พระต่างๆในแต่ละวันเนี่ยก็เยอะอยู่แล้ว
0: คือเรื่องประทัดเนี่ยโดยธรรมเนียมปฏิบัติเราเนี่ยเรามีแต่ประทัดแ
1: ห่ครับ
0: เท่านั้น
1: ครับ
0: แต่ว่าพวกผู้พวกสะเก็ดดาวบะจางลูกไข่กุหลาบไอ้ที่เป็นประทัดร้ายแรงเนี่ย
1: ครับครับ
0: ไอ้พวกนี้ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดและถ้าท่านผู้ใดพบเห็น
1: ครับ
0: แจ้งความได้เลย
1: อืมครับ
0: แจ้งไปที่ทางตำรวจนะตำรวจก็จะให้ปกครองลงตรวจ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นข้อประทัดที่เสมือนระเบิด
1: อืมครับ
0: มันเป็นประทัดลายแรงเพราะว่าทางการร้านจำหน่ายประทัดเนี่ยมันจะต้องขออนุญาตจากปกครอง
1: ใช่ครับ
0: ถึงปกครองเนี่ยเขาก็จะดูในประทัดในที่ไม่ส่งผลอันตรายมาก
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไงก็ด้วยความปรารถนาดีก็ขอให้พกสำลีติดหูไว้หน่อย
1: ใช่ครับจากผู้ที่มีประสบการณ์นะฮะเสียงดังจริง
0: สำลีติดหูเวลาวันแห่กลางคืนถ้าสำหรับคนที่เป็นอยู่ในการจุดประทัดอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็แมสก็น่าจะใช้ได้อยู
1: ่
0: ในระดับนึงนะครับ
1: นะครับในส่วนของจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทางศาลเจ้านะครับยังต้องการหรือว่าต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
0: วันนี้อัมทุกอัมเนี่ยเขาก็มีการบริหารจัดการในตัวขององค์กรเขานะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณทางปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.หรือเทศบาลเนี่ยที่เขามีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลประเพณีถือศีลกินผัก
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเมืองก็ดีเรื่องงบประมาณต่างๆก็ดีเงินทำบุญอะไรก็ดีซึ่งผิดจากอดีต
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้ราชการให้ความร่วมมือแล้วก็ค่อนข้างจะสนใจเรามาก
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคประชาชนเองเราก็ร่วมในการจะเป็นส่วนหนึ่งได้ก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านทำบุญเนี่ยมันก็จะไปช่วยบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร
1: ครับ
0: เรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องของสิ่งที่ใช้ในพิธีกรรมทั้งหมดเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นการบริหารจัดการในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักขอทุกท่านก็ใกล้ที่ไหนทำบุญที่นั่นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อยากจะมาที่ไหนก็ให้มาได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าวันนี้ความประเพณีเราเนี่ยกระจายรอบเกาะภูเก็ตแล้ว
1: ครับ
0: โซนฉลองก็เรามีโซนทลางก็เรามี
1: ครับ
0: แต่ป่ากันลนกระทู้ในเมืองนี่มีเยอะมาก
1: ครับ

0: นี้ถือว่าเป็น
1: ถ้าโดยรวมของภูเก็ตนี่เรามีศาลเจ้าถือว่าเยอะเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมอัมเนี่ยผมมี40อัมในจังหวัดภูเก็ต
1: ครับครับ
0: ที่ดูแลอยู
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปีที่แล้วก็ปีนี้เพิ่งประชุมเพิ่งรับมาเพิ่มอีกหนึ่งเป็น48แล้ว
1: ครับโอ้มีเยอะทั่วเกาะเลยนะครับ
0: ใช่ใช่
1: นะครับในช่วงท้ายนะฮะอยากให้คุณฮกซิ่วเนี่ยนะครับช่วยฝากถึงประชาชนหรือว่าเชิญชวนอาจจะเป็นชาวภูเก็ตก็ดีนักท่องเที่ยวก็ดีมาเข้าร่วมในประเพณีถือศีลกินผักปี2569นี้เชิญเลยครับ
0: ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้ใจบุญและผู้ศรัทธาในประเพณีถือศีลผักอยากให้ทุกท่านมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ในช่วง10 วันแห่งความอิ่มบุญ10 วันในการอิ่มท้องกับอาหารที่เรามาจากที่เดียวกันการทานเจบรรยากาศของคนนุ่งขาวห่มขาวทั่วกันทั้งเกาะภูเก็ตโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็อยากให้ทุกท่านมาเชิญชวนมาสัมผัสกลิ่นไอของเทศกาลบุญจริงๆของคนภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่เป็นชื่อเสียงเชิดหน้าชูตาของคนภูเก็ตจริงๆแล้วก็ขอฝากถึงคนภูเก็ตในฐานะเจ้าบ้านรอยยิ้มนะครับการดูแลแล้วก็การใส่ใจในการดูแลแขกต่างถิ่นแล้วก็อยากให้ทุกท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกที่จะมาเยือนในช่วงของเทศกาลบุญในครั้งนี้ครับ
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะคุณกิตติวงศ์จันทร์สัทธธรรมหรือว่าคุณฮกซิ่วนะฮะผู้จัดการศาลเจ้าช่วยตุ๋ยที่ให้เกียรติมาคุยกับเราที่อสมทภูเก็ตขอบคุณมากนะครับ
0: แล้วก็ฝากนิดนึงอย่าลืมมาถ่ายรูปที่อัมพุจ้อนะ
1: ครับอ๋อใช่ปรับบูรณะใหม่สวยมากใช่ครับ
0: ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มีโอกาสผมค่อยมาออนแอร์คุยกันเรื่องหุ่นจ้อจะมีงานเจริญฉลองในช่วงเดือนมีนาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ดีนะฮะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงนี้นะครับก็มาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆนะฮะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักที่จะมีขึ้นในวันที่10จนถึง18ตุลาคมนี้นะครับ

0: MCOT Radio Go Green
1: เอาละค่ะกลับมาเจอกันต่อนะคะช่วงของแดนดินถิ่นใต้ค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้สมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายนะเจอกันกับดีเจแจงรจนากันเหมือนเดิมค่ะช่วงของMCOT Radio Go Green นะคะวันนี้จะพามาฟังเสียงของคนภูเก็ตกันค่ะเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดงานสัมมนางานหนึ่งนะคะถือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับงานภูเก็ตทัวริซึม2020 from voice to action นะคะก็มีการเสวนากันค่ะนำโดยสส อรทัยเกิดทรัพย์นะคะก็เป็นสสของจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมกับหลายภาคส่วนเลยทีเดียวคือความตั้งใจเนี่ยเป็นงานเรียกว่าสัมมนาที่อยากจะฟังเสียงของคนภูเก็ตเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะเพื่อที่จะออกแบบนะคะร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบอนาคตการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตฉายภาพไปปี2030นะคะปีนี้ก็คือ2026ใช่ไหมคะก็จะมี10เรื่องนะคะที่ช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคุยค่ะอย่างเช่น1Live Better นะคนภูเก็ตดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อการท่องเที่ยวโตเราจะทำอะไรให้ชีวิตคนภูเก็ตดีขึ้นค่ะหรือว่า2จะเป็นเรื่องของ Move Better นะคะการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อการเดินทางอย่างไรเราจะทำให้เดินทางสะดวกแล้วก็ยั่งยืนได้อย่างไร3ก็เป็นประเด็นเรื่องของ City Capacity ค่ะภูเก็ตรองรับการเติบโตได้มากแค่ไหนเราควรพัฒนาเมืองแบบไหนให้สมดุล4ก็คือNature Under นะคะPressure นะคะก็คือธรรมชาติกำลังเผชิญแรงกดดันอะไรแล้วเราจะปกป้องฟื้นฟูอย่างไรนะคะ5ค่ะก็คือ Grow WithoutLosing Place นะคะจะเติบโตอย่างไรโดยที่ไม่เสียความเป็นภูเก็ตนะเราจะรักษาเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตอย่างไรค่ะ6ก็คือ Local Value and Good Job นะคะการท่องเที่ยวสร้างคุณค่าให้คนท้องถิ่นแล้วก็งานที่ดีได้อย่างไรค่ะ7ก็คือ Keep ภูเก็ตนะคะอะไรคือเอกลักษณ์ที่ต้องรักษาไว้เราจะทำให้

ภูเก็ตยังคงเป็นภูเก็ตในอนาคตได้อย่างไรค่ะ8ก็คือ better with sister better place ค่ะนักท่องเที่ยวแบบไหนที่จะสร้างภูเก็ตให้ดีขึ้นเราจะสื่อสารแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างไร9ก็คือ business for place นะคะธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลพื้นที่ได้อย่างไรเราจะสนับสนุนธุรกิจที่รับผิดชอบแล้วก็สร้างผลดีต่อชุมชนได้อย่างไรค่ะ

0: Trust นะคะเราจะบริหารจัดการร่วมกันอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ยั่งยืนนะก็จะเป็น10หัวข้อค่ะที่ได้รับฟังเสียงของคนภูเก็ตนะคะที่จะมาร่วมกันกำหนดนะคะในเรื่องของทิศทางต่างๆนะคะซึ่งในการสัมมนากันเนี่ยก็โอ้โหมีก็สะท้อนกันหลายเรื่องนะคะปัญหาของเมืองที่มองร่วมกันแล้วก็เป็นเสียงที่ชัดออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถติดน้ำท่วมขยะนักท่องเที่ยวธุรกิจต่างๆนะคะอันนี้ก็มีการบอกว่ารวบรวมประเด็นความคิดเห็นต่างๆรวมถึงจะหาทางออกกันอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็คุยกันถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตการเดินทางความสามารถของเมืองนะคะในการรองรับการขยายตัวของเมืองธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะต่างๆมากมายคือเมืองโตแต่ว่าระบบก็ต้องโตทันนะคะหรือว่าน้ำขยะถนนโรงพยาบาลขนส่งโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมก็จะต้องถูกคิดไปพร้อมๆกับการเพิ่มดีมานด์ของการท่องเที่ยวกฎหมายอย่างเดียวไม่พอถ้าไม่มีการบังคับใช้ความโปร่งใสผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนประชาชนติดตามได้นะคะภูเก็ตที่ธุรกิจที่ใช้ภูเก็ตสร้างรายได้ก็ต้องมีส่วนในการที่จะดูแลกลับมาที่ภูเก็ตด้วยนะคะอันนี้ก็คือคุยกันในประเด็นหลักๆในหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เสียงต่างๆเหล่านี้ค่ะทางด้านผู้จัดนะคะก็จะมีการรวบรวมนะคะเพื่อที่จะนำเสนอต่อจังหวัดต่อไปนะคะซึ่งทางด้านสสอ อรไทยเนี่ยก็จะเป็นชุดของกรรมาธิการการท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเสียงของคุณสร้างอนาคตภูเก็ตนะคะภูเก็ตทัวริซึม2030 Voice to Action ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะมาช่วยกันร่วมคิดร่วมออกแบบนะคะเมืองภูเก็ตของเราเพราะว่าตอนนี้อย่างที่หลายคนทราบภูเก็ตก็คือยังคงโตไปข้างหน้านะคะแบบเยอะมากโตไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็นั่นละค่ะมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะปัญหาที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการเติบโตของเมืองด้วยเนี่ยจะมาทำกันอย่างไรนะคะเชื่อว่าการได้มาออกเสียงกันในครั้งนี้ค่ะก็จะส่งผลดีของจังหวัดภูเก็ตนะคะในการที่จะนำไปกำหนดนะคะแนวทางก็ดีหรือปรับนะคะแก้ในเรื่องอะไรเพื่อที่จะทำให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีความยั่งยืนหรือว่าเติบโตไปในอนาคตโดยที่ไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวตนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือจะมองเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จะครบทุกมิติเลยนะคะนี่ก็รอติดตามกันต่อไปแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่หลายคนได้ไปร่วมกันออกเสียงนะเพื่อคนภูเก็ตด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงของแดนดินถิ่นใต้สัปดาห์นี้ก็หมดเวลากันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปแต่ว่าเดือนหน้าแอบกระซิบนิดนึงอาจจะมีการปรับเรื่องของผังหรือไม่อย่างไรรอติดตามกันได้เลยนะอสมทเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะมานำเสนอกันอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็นอกจากว่าจะจัดรายการกันผ่านทางวิทยุสมทใกล้บ้านท่านแล้วก็จะมีรายการคลัสเตอร์ซึ่งเป็นรายการเครือข่ายที่เราจะออกอากาศไปครอบคลุมทั้ง14จังหวัดภาคใต้เลยไม่ว่าจะเป็นปากใต้บ้านเรานะคะเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงข่าวสารภาคใต้ติดตามได้นะคะก็หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นแม่ข่ายแล้วก็ออกอากาศก็คือฟังกันได้ทั่วภาคใต้เลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงของบอกข่าวเยาวรุ่นช่วงของแดนดินถิ่นใต้นะคะเป็นสิ่งที่ทีมงานอสมทนะคะสายใต้ของเราก็พร้อมที่จะนำเสนอค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ช่วงของปลายฝนต้นหนาวอากาศอาจจะแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกันละกันแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: MCOT Radio Go Green

ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเอกนิติลงพื้นที่อยุธยาเร่งรับมืออุทกภัยภาคกลางสั่งบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเสริมแนวป้องกันพื้นที่สำคัญดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางนางสาวลลิดาเพลิดปิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเสริมแนวป้องกันพื้นที่สำคัญและความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยย้ำแนวทางป้องกันไว้ก่อนและบริหารน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและได้ติดตามการป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดชัยวัฒนารามซึ่งกรมศิลปากรติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปสูง1เมตร90เซนติเมตรระยะทางประมาณ165เมตรจำนวน138แผ่นพร้อมผ้าใบกระสอบทรายระบบสูบน้ำอัตโนมัติก่อนตรวจความพร้อมบริเวณวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งแนวบังเกอร์แบบน็อกดาวน์ระยะทางประมาณ120เมตรสูง1เมตร90ซมพร้อมเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่สำคัญนายเอกนิติได้กำชับทุกหน่วยงานติดตามมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งบริหารและผันน้ำออกด้านข้างรวมทั้งใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยในช่วงการลงพื้นที่มีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ไม่ให้มวลน้ำไหลมาสมทบจนเพิ่มผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมเชิงรุกสั่ง5มาตรการดูแลนักเรียนและครูพร้อมเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์ประเมินผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองพร้อมดูแลให้การเรียนการสอนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการ5มาตรการสำคัญได้แก่ปรับการเรียนตามสถานการณ์จริงให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบสามารถปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสมโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลักยืดหยุ่นการเรียนการสอนทั้งเวลาเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่เพิ่มภาระให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบสำรวจและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งนักเรียนครูบุคลากรและความเสียหายของสถานศึกษาเพื่อจัดลำดับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนระดมกำลังอาชีวศึกษาช่วยประชาชนหลังน้ำลดและบุคลากรสายช่างช่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์บ้านเรือนสถานศึกษาเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาตรวจสอบอาคารระบบไฟฟ้าและพื้นที่ต่างๆเพื่อให้กลับมาเปิดเรียนได้โดยเร็วสำหรับงบประมาณในการดำเนินการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 350,000 บาทในการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้

0: ไอ้ดีและบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับพบกันวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณียมเมืองค่ะ
0: เจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26นะครับเดือนกันยายน2569ครับพบกับเรา2คนนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่ครับไม่ว่าจะเป็นอสมทยะลานะครับ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นประจำครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย2โมงนะครับไปจนถึง4โมงครับ2ชั่วโมงด้วยกันเรา2คนพร้อมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังกันครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจด้วยนะคะวันนี้เราไลฟ์สดกันที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะแล้วก็แฟนเพจ DJ ช้างตกมันนะคะก็ท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามถึงผลงานเพลงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามถึงผลงานเพลงที่ท่านชื่นชอบได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0754192225ค่ะ0754192225นะคะแล้วใครที่ยังสนใจสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรของเกียร์เลยนะคะที่เบอร์โทร0634596939ค่ะ0634596939นะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะวันเสาร์นี้เป็นยังไงกันบ้าง
0: วันเสาร์นี้ครับเป็นวันเสาร์ที่ดีครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเรามีโปรนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้าย
1: วันสุดท้ายของโปรโมชั่นนะคะเราปล่อยโปรโมชั่นทางหน้าแฟนเพจมาตั้งแต่วันที่22นะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่5วันนะคะซึ่งเป็นโปรเขาเรียกว่าโปรเดือนเกิด
0: เป็นโปรเดือนเกิด
1: เป็นโปรเดือนเกิดแล้วก็เป็นโปรปิดท้ายไตรมาสที่3นะคะประจำปี2569แล้วก็โปรนี้เป็นโปรแรกที่ทำ
0: ครับ
1: เพราะปกติเนี่ยบริษัทไม่เคยทำโปรแล้วแถมปุ๋ย
0: ใช่
1: ไหมไม่ได้ทำโปรแบบไม่ได้ทำโปรแล้วแถมปุ๋ยแต่ครั้งนี้ทำโปรแล้วแถมปุ๋ยนะก็หลายๆคนเรียกร้องนะเราก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันจะเป็นเดือนแห่งการชี้เป็นชี้ตายพี่ช้าง
0: ในช่วงของเดือน
1: ตุลาคมครับอันนี้เป็นเรื่องราวของระดับโลกนะพี่ช้างนะเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะชี้เป็นชี้ตายในเดือนตุลาคมเลยนะว่าเราจะแบบรุ่งหรือเราจะร่วงหรือเราจะต้องลำบากไปกว่านี
0: ้
1: นะอันนี้ก็เตรียมตัวนะรอติดตามนะครับรอเรื่องของทางหลายๆประเทศทางยุโรปเอ่ยทางอเมริกาเอ่ยเนี่ยเขาประกาศเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะคะว่าเราจะไปในทิศทางไหนกันสำหรับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายนะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวานะฮะถือว่าเป็นไตรมาสสุดท้าย3เดือนสุดท้ายของปี2569ว่าเราจะเดินทางกันไปทิศทางไหนนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทุกคนแฟนรายการทุกคนแล้วกันนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวว่าจะต้องรัดเข็มขัดหนาแน่นกันไปกว่าเดิมหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะแต่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ช้างช่วงนี้ถ้าพูดถึงภาคเกษตรราคาดีๆก็ยกให้ปาล์ม
0: น้ำมัน
1: ยกให้ปาล์มน้ำมันนะตอนนี้ราคาดีนะคะพี่น้องสวนปาล์มเงียบกิ๊บ
0: ครับ
1: เงียบกิ๊บนะพี่เกียร์มีลูกค้าอยู่ที่อำเภอหัวไซพี่ช้างมีพื้นที่50ไร่นะคะถือว่าการทำปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นอะไรที่นอนกินได
0: ้
1: ทำงานไม่หนักไม่เหนื่อยไม่ต้องเฝ้ายอดไม่ต้องเฝ้าดอกนะคะแค่ดูแลประจำปีว่าปีหนึ่งกี่รอบในการใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเติมอาหารรองอาหารเสริมให้กับต้นปาล์มก็ตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิตมีอย่างต่อเนื่องทั้งปีไม่มีคำว่าขาดคอนะคะซึ่งตอนนี้พื้นที่50ไร่รายได้ตกอยู่ที่ประมาณเกือบ200,000ต่อเดือน านะคะเราก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องท่านใดที่ทำสวนปาล์มอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังทันนะยังทันคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรในภาคเกษตรก็ยังทันที่จะไปดูแลนะพี่ช้างนะคะไปแค่ไปดูแลนะไปเพิ่มประสิทธิภาพให้ต้นเราออกผลผลิตให้ดีนะคะเมื่อสัก2-3 ปีที่แล้วเราจะเห็นพี่น้องชาวสวนปาล์มโอดครวญกันหน่อยราคา2.50 บาท
0: ครับ
1: นะจริงๆสวนปาล์มนะคะทุกฝั่งถ้าอยู่ที่ราคา4 บาท 5 บาท 6 บาทนี่ก็คือเยอะนะสวยแล้วแต่เดี๋ยวนี้มัน8 บาทกว่า 9 บาท
0: ใช่
1: เน
0: าะต่ำต่ำนี่ก็เกือบ8 บาทอะตอนนี้นะ7 บาทกว่าที่เราเห็นกันอย
1: ู่ก็ถือว่าเป็นราคาที่พี่น้องสวนปาล์มยิ้มได้กันมาทั้งปีเลยนะปีนี้ทั้งปีเลย
0: แต่ก็ต้องดูอีกว่าราคาดีแล้วในสวนของท่านเนี่ยมีปลาไม่ขายหรือเปล่า
1: หลายหลายคนราคาดีนั่งตากแห้งค่ะ
0: ครับเพราะว่าไม่มีผลผลิต
1: จริงแต่ไม่มีผลผลิตเพราะว่าเวลาเราเจอเนี่ยพี่เกียร์ก็ไปนั่งฟังคนที่ทำสวนปาล์มนะเพราะว่าเหมือนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่เกียร์ก็กลับบ้านนะกลับบ้านไปที่บ้านทุ่งสงก็นั่งคุยกันเรื่องการทำสวนยางสวนปาล์มนี่แหละค่ะก็มีหลายหลายคนที่เป็นพรรคพวกคุณพ่อคุณแม่ของที่บ้านนะมาป้าป้าเนี่ยค่ะพรรคพวกเขามีสวนปาล์ม200 ไร่ถึงเวลาปาล์มขาดคอนะ 1,000 กิโลเองอ่ะไม่ถึงหลัก
0: เหลือแค่นั้น
1: ใช่ไม่ถึงหลักหมื่นใครเจอปัญหานี้นะคะลองเปิดใจนะคะปุ๋ยแบคแคทของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปาล์มของคุณเนี่ยได้ผลผลิตแบบดกต่อเนื่องทั้งปีอ่ะทุกฤดูกาลได้เลย
0: ครับก็จะไม่มีคำว่าปาล์มขาดคอนะคุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้ตลอดนะเพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังเอาปุ๋ยแบล็คแคทของเราครับไปใช้นะครับอย่างต่อเนื่องนะ
1: คร
0: ับปุ๋ยทางดินคุณใส่เหมือนเดิมเลยแต่ให้คุณเนี่ยลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลง40%-50%
1: ส่วนปาล์มนี่ได้ครึ่งนึงเลย
0: ลดครึ่งนึงเลยนะ
1: ส่วนปาล์มครึ่งนึงเลยเคยใส่แบบปีนึงสมมติเคยใส่อยู่10 ตัน
0: ครับ
1: ก็เหลือแค่5 ตันค่ะสำหรับปาล์
0: ม
1: นะ
0: นะครับแล้วก็2เดือนแรกถ้าเกิดเราเพิ่งเอาไปใช้กันของเดือนแรกก็ขอละเดือนละ15 ครั้ง
1: 15ครั้ง
0: นะครับหลังจากนั้นก็เดือนละ1 ครั้ง
1: 15 วัน
0: ครั้ง
1: กำลังตกใจเลยท
0: ่
1: านผู้ฟังกำลังตกใจว่า
0: 15 วัน
1: 15 วันถึงพ้นครั้งนึง
0: 2เดือนแรก
1: ใช่
0: หลังจากนั้นก็เดือนละ1ครั้งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่างๆอ่ะอยากฉีดอ่ะก็จะ15 วันครั้งหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้
1: 7 วันครั้งก็ได้
0: แล้วแต่เลย
1: แล้วแต่แต่เราบอกว่าพี่น้องสวนปาล์มกับสวนยางเนี่ยมันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานเน
0: า
1: ะ
0: เพราะปกติก็ไม่ได้ทำกันอยู่แล้วในการฉีดพ่น
1: นะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีแล้วกันที่คุณจะเปิดใจใช้กับเรา
0: ค
1: ุณซื้อโปรโมชั่น2 ชุดแถมฟรี1 ชุดไป2อ่ะ2 โปรอ่ะ
0: วันนี้หลายคนที่รู้จักเราแต่อาจจะบอกว่า1,980 บาทมันแพงไป
1: ค่ะ
0: นะก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อ
1: เ
0: พราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังรายการกันมานานแสนนานแล้วนะครับและก็ต้องการที่จะเปิดใจนะวันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นโปรโมชั่นเดือนเกิดของคุณเกียร์ Black Cat นะครับนะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นครับซื้อปุ๋ย Black Cat นะ2 ชุดนะครับเราแถมฟรีไปเลยครับ1 ชุดนะครับปกติ 5,940 บาทเนาะก็จะเหลือเพียง 3,960 บาทครับ
1: 3,960 บาทวันนี้คุณยกมือถือขึ้นมา
0: ครับ
1: สำหรับแฟนรายการของเรายกมือถือขึ้นมานะคะที่เบอร์โทร0634596939
0: นะครับโทรมา
1: โทรมาเลยนะโทรเข้ามาที่เบอร์นี้นะคะโทรมาแล้วก็ขอชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจำนวนว่าจะรับกันไปกี่ชุดนะคะคำว่าโปร1โปรนะจ่าย 3,960 บาท
0: ครับ
1: ซื้อ2โปรก็จ่ายที่ 7,040 บาทแล้วแต่กี่โปรที่คุณจะซื้อค
0: ุ
1: ณนับจำนวนเลยแล้วคุณพูดแค่ว่าเอา1โปร2โปร3โปรว
0: ัน
1: นี้เราใช้คำพูดนี้นะคะโทรเข้ามาแล้วก็เอา1โปร2โปร3โปรหรือคุณไม่สะดวกคุยคุณก็แอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทรนี้เลยค่ะ063459 6939แอดไลน์มาแล้วก็ทักมาพร้อมชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจำนวนโปรว่ารับกี่โปรเงื่อนไขนะคะ
0: ค
1: โปรนี้โอนเงินเลยนะจ๊ะ
0: โอนเงินก่อน
1: โอนเงินก่อนถ้า จ่ายเงินปลายทางได้ไหมได้ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจ่ายเนาะเสียค่าธรรมเนียมโปรละ290บาทค่ะท่านผู้ฟัง
0: โอ้ก็เยอะอยู่
1: ใช่โปรละ290บาทเชื่อใจเถอะค่ะสั่งซื้อมาคุณได้รับของแน่นอนภายใน3วันทำการนะคะ
0: ครับ
1: รับวันนี้ส่งของวันพรุ่งนี้นะคะขออนุญาตในการจัดส่งของกัน1วันนะคะก็ต้องทยอยนะเพราะรู้ว่าเวลาเราออกโปรโมชั่นพี่ช้างทำงานกันแทบไม่ทัน
0: ครับ
1: เวลาเราออกโปรโมชั่นทำงานกันแทบไม่ทันดังนั้นโปรนี้ถือว่าเป็นโปรที่ดีมากไม่เคยทำ
0: อันนี้เราเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่22แล้วนะ
1: ใช่
0: นะครับหลายคนก็รับไปแล้วนะครับจะรับเพิ่มอีกก็ได
1: ้
0: นะแต่วันนี้เนี่ยคือวันสุดท้ายนะสำหรับในส่วนของโปรโมชั่นนี้นะครับซื้อ2แถม1นะไม่จำกัดจำนวนนะคุณจะซื้อกี่โปรได้หมดเลยโปรละ 3,960 บาทนะถ้าคิดง่ายๆนะ24ชุดที่คุณซื้ออยู่ปกติ1ลัง24ชุดใช่ไหม
1: 37,920
0: ถ้าคุณซื้อเป็นโปรไปคุณซื้อไป8โปรคุณก็จะจ่ายเพียง 31,680 บาท
1: ประหยัดลงไปอีก
0: คุณได้1ลังในรวมของแถมเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่
0: นะครับ
1: ประหยัดมากเลยน
0: ะใช่ปกติ
1: ประหยัดมากเลยนะ
0: ปกติเขาประหยัดกับหมื่นอะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็เหลือแค่ 31,680 บาท
1: ได้ประหยัดมากประหยัดมากเลย คุณเอาเลยว่า1ลัง2ลัง3ลังคุณพูดมาเลย
0: ได้เลย
1: นับเป็นโปรนะเราจะคิดอยู่แล้วว่า1ลังเท่ากับ8โปร
0: ใช่
1: นะจ่ายเงินแค่
0: 31,680 บาท
1: 31,680 บาทจากเมื่อก่อนจ่ายอยู่ที่ 37,90020บาทโอ้
0: ลดไปอีกตั้งหลายพัน
1: นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรีรอนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะใครที่สอบถามถึงยาเชื้อราก็มียาเชื้อรานะคะคุณก็สั่งมาได้เลยยาเชื้อราก็2ชุด2ลิตรแถมฟรี1ลิตรเช่นกันนะคะ
0: 2แถม1เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของยาเชื้อรา
1: Black
0: Cat 1
1: คิดว่าปีนี
0: ้ครับ
1: หมดแล้วหมดแล้วค่ะจบปิดสุดท้าย
0: หลายคนน่ะคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีอีกแหละเดี๋ยวก็คงจะมีมาใหม่ฉันยังไม่ซื้อก่อนหรือซื้อไว้แค่นี้ก่อนละกัน
1: อันนี้ที่ผ่านมาทั้งปีนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งที่2
0: ครับ
1: รอบแรกเราเป็นโปรยาเชื้อรา
0: ครับ
1: นะคะนอกนั้นก็จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับงานที่เราไปจัดนอกพื้นที
0: ่
1: ก็จะมีโปรน้อยๆไม่ได้ปล่อยยาวแต่คราวที่ผ่านมาล่าสุดก็คือยาเชื้อราซื้อ1แถม1
0: ครับ
1: ที่เราให้สำหรับยาเชื้อราเพื่อเปิดใจให้กับทุกคนได้รู้จักยาเชื้อรา Black Cat 1ว่าเรามีประสิทธิภาพดีมากน้อยขนาดไหนทำไมหลายๆคนใช้แล้วติดอกติดใจกับยาเชื้อรา Black Cat 1ใช้ไปช่วยป้องกันรักษาเชื้อราเชื้อโรคทุกชนิดแล้วยังช่วยขับไล่หนอนแมลงในตัวด้วย
0: ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ฟังรายการกันอยู่ไม่ควรพลาดรีบตัดสินใจเลยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat และก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับ
1: มูลราคา 5,940 บาทคุณจ่ายแค่เพียง 3,960 บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: อย่ารอช้ารีบตัดสินใจนะครับ
1: ย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งนึงนะคะ
0: 063ครับ
1: 459
0: 6939นะครับ
1: 063
0: 459
1: 6939ค่ะ
0: ครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ
1: ถ้าสายไม่ว่าง
0: แอดไลน์ไปก็ได
1: ้แอดไลน์มา
0: ครับ
1: แอดไลน์แล้วบอกแค่จำนวนว่าเอากี่โปรนะคะคุยกันแบบง่ายๆเรื่องวิธีการใช้เก็บไว้ก่อน
0: ไว้สอบถามกัน
1: สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะวิธีการใช้ค่อยสอบถามหลังจากที่คุณสั่งของเสร็จเพราะว่าต้องให้เจ้าหน้าที่เราได้มีโอกาสรับสายท่านอื่นด้วยนะคะให้เจ้าหน้าที่เรารับสายท่านอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปใช้ยังไงระยะไหนเก็บไว้ก่
0: อ
1: นนะคะแล้วพอได้รับสินค้าโทรกลับมาถามกันอีกทีนึง
0: ครับ
1: นะต่อไปจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะพี่ช้าง
0: ว่า
1: คนที่สั่งซื้อสินค้าไปเนี่ยต่อไปเนี่ยวิธีการใช้เราให้สแกน QR
0: จะได้เห็นเลย
1: เราจะไม่ส่งโบรชัวร์ไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เราจะไม่ให้โบรชัวร์เป็นกระดาษไปแล้วเราจะทำให้เป็นออฟฟิศแบบ without paper
0: ไม่มีกระดาษ
1: ไม่มีกระดาษเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะคะเราก็ใช้เป็น QR code พอเวลาคุณสแกน QR code ปุ๊บมันจะมีวิดีโอให้เห็นใช้กันยังไง
0: เข้าใจง่ายขึ้น
1: เข้าใจง่ายขึ้นนะไม่ต้องอ่านบางทีตามองไม่เห็นไงก
0: ็
1: เลยให้ส่งเป็นเสียงไปเพื่อให้ทุกคนได้ฟังเสียงนะแต่อย่าเพิ่งเบื่อเสียงเกียร์แล้วกัน
0: บางคนก็หายอีกพอได้เป็นกระดาษไปหาย
1: เปียกน้ำอีก
0: เ
1: ราไปดูในสวนโดนน้ำเปียกพอถึงเวลาทำพื้นแล้วๆน้องเกียร
0: ์เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: อ่า นะคะนี่วันนี้เรามีเรื่องของหลายเรื่องเนาะพี่ช้างเนาะอาทิตย์นี้ที่เราอยากจะบอกอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามเราอยู่ทั้งหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางหน้าแฟนเพจด้วยใครที่ดูกันทางหน้าแฟนเพจตอนนี้นะเป็นส่วนของใครเอ่ย
0: อันนี้เป็นส่วนของป้าจิต
1: ป้าจิตเป็นอะไรกับพี่ช้าง
0: ป้าจิตก็เป็นญาตินะเป็นญาตินะครับอยู่ที่บ้านแหลมประทับอำเภอขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่าป้าจิตเนี่ยก็จะมีสวนนะครับของตัวเองอยู่ที่ท่าชนะ
1: นะครับเป็นสวนทุเรียนอายุโอ้ก็น่าจะ 30-40 ปีแล้วนะคะเนี่ย
0: ใช่ใช่ก็คือป้าจิตก็ใช้ในส่วนของยาแหละมาก่อนนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะรู้จักนะครับในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมานะครับต้นเนี่ยคือโทรมนะต้นโสมมาก
1: จริงๆอ่ะป้าจิตบอกว่าป้าจิตเนี่ยทำสวนมาเนี่ยหลายๆคนหลายๆนักวิชาการจะมาใช้สวนป้าจิตในการทำพื้นฐานสร้างความรู้ให้กับตัวเองเป็นนักวิชาการจบใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ล่าสุดบอกว่าที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ล่าสุดก็มาที่ออฟฟิศไงป้าจิตอ่ะมาที่ออฟฟิศ
0: ครับ
1: มาจากขนอมมาแวะที่ออฟฟิศแล้วก็มาด้วยความตื่นเต้นเลยสามีป้าจิตชื่ออะไรนะ
0: ลุงแดงไหมเอาลุงเจี๊ยบเหรอโอเคทำไมเธอรู้มากกว่าเขาว่า
1: ลุงเจี๊ยบป้าจิตลุงเจี๊ยบลุงเจี๊ยบป้าจิตนะคะ
0: จอจานเหมือนกันเลย
1: แล้วก็พอมาเสร็จเขาก็บอกเนี่ยนักวิชาการจากแม่โจ
0: ้ครับ
1: มาใช้สวนมาเอาความรู
0: ้
1: แล้วก็ทิ้งซากเอาไว้ให้ป้ากับลุงก็คือเรียวไม้กวาดต้นจะตายกิ่งเปราะกิ่งแห้งกิ่งตายท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: นะคะลองดูนะใครที่ตอนนี้ฟังรายการ
0: ทั้งสวนเลยนะ
1: ทั้งสวนค่ะ
0: ใช่
1: คนที่ฟังรายการอยู่ลองเข้าไปที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทต้องเข้าไปให้เจอคำว่าเพจหลักบริษัทนะคะสะกดตามตัวเลยค่ะนะภาษาไทยได้เลยนะคะคุณจะเห็นนี่คือภาพที่ก่อนป้าจิตจะใช้แล้วทำไมป้าจิตถึงเพิ่งเริ่มตัดสินใจใช
0: ้คือหนึ่งด้วยที่ผ่านมาคือต้นทุนคงจะเยอะต้นทุนเยอะด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าคือปกติแกก็เปลี่ยนตลอดนะแกก็เปลี่ยนแกก็ไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดิมอ่ะนะฮะพอเปลี่ยนฤดูกาลอ่ะพอเริ่มไม่ดีแล
1: ้
0: วแกก็จะเปลี่ยนใหม
1: ่
0: เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะจนที่ผ่านมาคือ1ต้นทุนมันสูงนะครับแล้วก็รู้ว่าดีเจช้างอ่ะก็โฆษณานะในส่วนของปุ๋ย Black Cat อยู่ด้วยน
1: ะ
0: ก็เลยโทรมาครับบอกว่าเนี่ยรอบนี้นะป้าจิตตั้งใจละเก็บทุเรียนรอบนี้หมดนะป้าจิตจะฟื้นด้วยปุ๋ย Black Catนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นผลก็จะใช้ปุ๋ย Black Cat กันแบบยาวๆเลย
1: นะคะวันนี้เนี่ยพอฟังไปแล้วตัดสินใจสั่งเอาไปใช้ทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็
0: ยาเชื้อราด้วย
1: ยาเชื้อรา Black Cat 1กับท่านฟังฉีดไปไม่เท่าไหร่เหมือนโกหก
0: 2รอบ
1: เหมือนโกหก
0: นี่คือก่อนใช้นั่นคือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สำหรับใครที่ดูไลฟ์สดนะ
1: อันนี้คือป้าจิตเป็นคน
0: ป้าจิตถ่ายแล้วก็ส่งมาให้เนี่ยว่าก่อนใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยสวนคือเป็นแบบนี
1: ้ลูกช้างเอ้ยเนี่ยฉันจะใช้นะสภาพสวนฉันเป็นแบบเนี้ย Black Cat กับ Black Cat 1เอาอยู่ไหม
0: ครับปรากฏว่า
1: 2รอบจัดไป
0: 2รอบเท่านั้น
1: 2รอบ
0: นี่ครับ
1: สวนป้าจิตเปลี่ยนเนี่ยท่านผู้ฟัง
0: นี่
1: เปลี่ยนตอนนี้ใบกำลังเพสล
0: าก
1: นะคะใบกำลังเพสลาดอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่3ที่ฉีดพ่นเน
0: า
1: ะ
0: ครั้งที่3
1: เห็นแบบนี้ป้าจิตประทับอกประทับใจปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันมากเพราะบอกว่าคือใช้มาหลายตัวแล้วมันไม่ฟื้นสักทีไม่น่าเชื่อว่าเจอแค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันได้ผลขนาดนี้แล้วเปลี่ยนทั้งสวนพี่ช้าง
0: ใช่แล้วตอนนี้นะใครที่ผ่านไปผ่านมาสวนของป้าจิตเนี่ยก็จะถามละ
1: ไปทำอะไรมา
0: ใช้อะไร
1: ทำไมสวนเปลี่ยนขนาดนี้แล้วไม่น่าเชื่อเพราะเขาคิดว่าบ้านเนี้ยอย่างน้อยเนี่ย 20% คือต้องตายคือภายในจำนวนต้นทั้งหมดสัก100ต้นก็ต้องตายสัก20ต้นอ่ะ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ป้าจิตไปต่อแล้วค่ะ
0: ใช่
1: 2รอบป้าจิตไปต่อกับเราและลุงเจี๊ยบไปต่อกับเราแล้ว2คนมันนั่งที่ออฟฟิศพี่ช้างเอ้ยฟังใครไม่ทันเธอก็ดีใจอยากพูดสามีก็ดีใจอยากพูดนะอยากพูดอยากเล่าและอาทิตย์นี้พี่เกียร์ก็ไปหาป้าจิตถึงสวนค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะได้ดูภาพ
1: คุณเกียร์จะไปเดินให้ครบทุกต้นเลยค่ะท่านผู้ฟังจะไปเดินให้ครบทุกต้นแล้วจะไปบอกป้ากับลุงใหม่ว่าเดี๋ยวทำแบบไหนที่จะให้เห็นแบบเต็มที่กว่านี้อีก
0: ได้เห็นประสิทธิภาพของปุ๋ย Black Cat เพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกในการที่แบบได้มารู้จักแล้วก็ได้ใช้
1: คือบอกแล้ว Black Cat เราถ้าคุณตัดสินใจอ่ะใช้แล้วรักอ่ะ รักมันจริงๆรักที่มันทั้งปลอดภัยรักทั้งมันที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการที่จะสามารถปรับเปลี่ยนสวนของเราได้ภายในแบบไม่กี่รอบในการฉีดพ่นเท่านั้นเองนะคะขอแค่คุณฉีดอย่างตั้งใจและไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วจริงๆนะคะขอแค่ปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1เท่านั้นเองนะคะแล้วก็วันนี้บอกแล้วโอกาสดีค่ะคุณจะเปิดใจรอบนี้หรือคนที่ใช้กันมาอยู่แล้วซื้อทีละ1ซื้อทีอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้เราเอามาเสิร์ฟคุณถึงที่ซื้อ2แถม1จากราคา 5,940 บาทเหลือที่3,960 บาทเท่านั้นคุณจะรับกี่โปรคุณก็บอกแค่ว่าของผมเอา3โปรเอา4โปรเอา5โปรเอา1โปรบอกได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วถ้าสายไม่ว่างวางหูได้เลยแอดไลน์ทักเข้ามานะคะพอแอดไลน์มาแล้วคุณก็เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจำนวนโปรว่าจะรับเท่าไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทักกลับขอให้คุณทักเอาไว้แล้วกันนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับโปรโมชั่นนี้และถือว่าเป็นโปรโมชั่นสุดท้ายสำหรับปีนี้แล้วด้วยค่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเดี๋ยวจะมีอีกอันนี้ก็บอกเลยไม่มี
1: แล้วอันนี้สัญญาสาบานเลย
0: โปรนี้ด้วย
1: สัญญาและสาบานเลยว่าไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็จะไม่ฟังเสียงใครแล้วค่ะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วยาเชื้อราเนี่ยทุกคนก็จะมาสอบถามมีอีกไหมบอกไม่รอบที่แล้วเกียร์บอกแล้วเกียร์ยินยอมที่จะแบกภาระ
0: ครับ
1: แต่ถ้าตัดสินใจช้าก็ว่ากันใหม่ก็ใช้ตามอัตราปกติแล้วกันเนาะไม่ใช้ในมูลค่าปกติที่เราทำนะคะก็มีบ้างมาย่อยๆปล่อยๆไว้บ้างเพื่ออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเปิดใจนะคะได้มีโอกาสได้ลองจริงๆนะก่อนหน้านี้พี่ช้างก่อนหน้ามาจัดรายการเนี่ยมีสายมาจากอำเภอบ้านนาสาร
0: สุราษฎร์ธานี
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงโทรมานะคะน้องจริงนะโทรมาแล้วก็บอกว่าหนูเนี่ยได้รับภาระหน้าที่ต่อจากคุณพ
0: ่
1: อ
0: ให้ดูสวน
1: ดูสวนต่อแต่ว่ามีงานประจำอยู่นะแล้วตอนที่มารับตอนนี้สภาพสวนคือเรียวไม้กวาดทั้งแปลงต้นโทรมเป็นโรคนะดูแล้วไม่รู้จะฟื้นหรือจะไปจะมาเนาะแล้วก็หนูคิดเยอะมากแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าสินค้าของพี่ราคาสูงมากเลยนะคะแต
0: ่
1: เพื่อนหนูแนะนำว่าเฮ้ยสภาพต้นแบบนี้ต้องเจอปุ๋ย Black Cat เลยนะต้องเจอ Black Cat เท่านั้นแล้วคุณจะฟื้นเขาก็มารู้สึกว่าลังเลมากก็โทรมาคุยกับพี่เกียร์เป็นชั่วโมงเลยพี่ช้างบอกว่าหนูจะตัดสินใจยังไงดีหนูลังเลจริงๆเพราะว่าราคามันดูสูงนะทีนี
0: ้ถ้าไม่เห็นผลเราคืนเงินนะถูกไหม
1: ใช่
0: ถ้าไม่เห็นผลเราคืนเงินนะ
1: เราคืนแน่
0: ครับ
1: แล้วคืนแน่นอนด้วยแต่ขอเวลาในการดูแลคือ7รอบนะคะยิ่งสวนคุณโซมแบบนี้ฉีดพ่น7รอบค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเชื่อมั่นได้ยังไงก็ถามว่าที่ผ่านมาตลอดอายุของต้นไม้ที่คุณทำมันมีอะไรการันตีให้คุณเชื่อมั่นได้บ้าง
0: ครับ
1: คุณก็ไม่ใช่ครั้งแรกในการเปลี่ยนปุ๋ยนะไม่ใช่ครั้งแรกของทุกสวนแน่นอนในการเปลี่ยนปุ๋ย
0: แต่ทำไมพอเป็นปุ๋ยแบ็คแคทแล้วต้องคิดมาก
1: ก็มัน 1,980 ไงพี่ช้างแล้วมันมีแค่ขวดเดียวแต่ขวดเดียวคุณไม่ต้องเติมอย่างอื่นแล้วไงคะแล้วเขาก็มีความเชื่อแค่ว่าเอ้ยทำทุเรียนทำต้นไม้เนี่ยต้องเติมตัวนั้นตัวนี้แคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมสังกะสีฮอร์โมนสารายสารจับใบอะมิโนนะคะคอยโตซานเอ้ยโมลิตินนัมเอ้ยนะเดี๋ยวจะปรับสภาพน้ำเดี๋ยวจะจับใบเดี๋ยวจะหลายเรื่อง
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวจะฮิวมิกเดี๋ยวจะปุ๋ยน้ำทางใบ
0: ถึงจะได้ผลเหรอ
1: ใช่ช่างไม่รู้เหรอเขาผสม
0: ถ้าแค่ชุดเดียวนี่คือไม่เห็นผล
1: กลัวไม่เห็นผล
0: แต่ในชุดเดียวนี่คือมีทั้งหมดเลยนะ
1: ที่พี่เกียร์พูดมาทั้งหมดนั่นแหละที่คุณผสมกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนั่นแหละคุณใช้เวลาแค่5นาทีในการผสมปุ๋ยยา
0: ครับ
1: แต่เรามีครบและมีครบที่พืชต้องการและไม่เลี้ยงไข้ไม่เป็นตัวเลี้ยงโรคอย่างแน่นอนนะคะสำหรับปุ๋ยแบคแคทเอาที่ใครเชื่อทำงานคนที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรพี่เก็บปล่อยนะคะ
0: แต่ถ้าใครเชื่อวันนี้ก็รีบรับโปรโมชั่นไปนะครับ2แถม1นะครับทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ไม่จำกัดจำนวนด้วยนะครับโทรมาที่063 459 6939ครับ063459 6939นะครับ
1: พี่ช้างตอนนี้ที่หน้าพี่เกียรเนี่ยกลิ่นหอมหอม
0: อันนี้ได้กลิ่นเหรอฮะ
1: ได้กลิ่น
0: ทำไมผมไม่ได้กลิ่นอะไรหลายวันแล้ว
1: น่ากลัวแล้วนั่งข้างเกียรแล้วไม่ได้กลิ่นด้
0: วยวันนี้นั่งติดกันซะด้วย
1: นั่งติดกันนะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นด้วยปกติเราจะนั่งกันคนละฝั่งตรงข้ามมองหน้ากันในวันนี้ก็คือนั่งมองหน้าม
0: องข้าง
1: เอามองข้าง
0: อันนี้เป็นทุเรียนกวน
1: จากสวนของ
0: พี่ทิพย์
1: พี่ทิพย์
0: นะเดี๋ยวมีชื่อส่วนด้วยครับอยู่ที่ถุงนะเมื่อกี้
1: ขอดูถุงหน่อยพี่ทิพย์อยู่ที่อำเภออ
0: ำเภอบางขัน
1: บอกพี่ช้างว่าเดินมาหาพี่ช้างแล้วบอกพี่ช้างว่า
0: พี่ก็ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทคือก่อนหน้าพี่ทิพย์จะบอกว่าพี่ทิพย์เนี่ยใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยคือคุณกิฟต์เขาเป็นนักข่าวใช่ไหมอยู่ NBT นครศรีธรรมราชเขาว่าเคยไปสวนนี้มาก่อนสวนทุเรียนแล้วเขาเคยไปถ่ายรายการไปทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับนะแล้วบอกว่าทุเรียนที่สวนนี้คือทุเรียนสวยมากแล้วก็ได้ไปทานมาแล้วบอกว่าอร่อยมากด้วย
1: นะแต่ว่าคุณกิฟต์ไม่รู
0: ้แต่คุณกิฟต์ก็ไม่รู้นะ
1: เขาไม่ได้ถามว่าสวนนี้ใช้ปุ๋ยอะไรทำไมทุเรียนถึงสวย
0: แล้วก็ดีเจช้างก็ไปงานเมื่อที่บางขันมา
1: uh-huh.
0: แล้วพี่ทิพย์ก็เจอแล้วแกก็ฟังรายการเราไง แกก็รู้ว่าเราอ่ะโฆษณาพูดปุ๋ยแบ็คแคทกันอยู่ก็เข้ามาบอกครับที่ข้างเวทีว่าส่วนพี่อ่ะก็ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทอยู่นะ
1: ชื่อสวนว่าบ้านสวนสุรินทิพย์อยู่ที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: มีเยอะมากสวนเขาอ่ะ
1: โอ้จริงไหม
0: จริง
1: มันเราต้องไปเหรอ
0: เออพม่า
1: ไม่ได้
0: คนงานก็แบบเป็นน้อยอย่างว่าเดี๋ยวช่วงประมาณพฤศจิกาเขาจะมีการจัดงานแล้วเขาก็จะมีเป็นงานทอดผ้าป่าหรือว่ากฐินนะครับพฤศจิกาก
1: ฐิน
0: นี่แหละพี่ทิพย์แกจะเป็นประธานองค์กฐินนะที่วัดลำนาว
1: และอยู่ที่บางขัน
0: ใช่และทีนี้ก็เชิญดีเจช้างไว้แล้วกับคุณกิฟต์นะครับบอกว่ามาเป็นพิธีกรหน่อยนะครับแล้วก็ในวันงานนี้เขาจะมีเป็นวงดนตรีของพม่าครับเป็นวงดนตรีของพม่าจะมาเล่นในงาน
1: หรองานบุญก็ด้วยความที่คนงานพม่ามีเป็นร้อย
0: พวกคนงานเยอะครับเขาก็จะมีวงดนตรีมาจากพม่าเลยมาเล่นให้ดูกัน
1: นี่ไงอยู่ที่หมู่ที่1บ้านลำนาวนะอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ บ้านสวนสุรินทิพย์มีทั้งมังคุดมีทั้งทุเรียนแล้วก็มีทั้งเงาะมีทั้งสละด้วยเหรอเนี่ย
0: ครับ
1: หลายอย่างเลยผลิตภัณฑ์ของเขาในสวนมีหลายอย่างหลายเรื่องเลยเพื่อมีโอกาสไปแนะนำวิธีการใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าคุณกิฟต์จาก NBT เขาได้ไปชิมทุเรียนสวน
0: เขาได้ชิมทุเรียนสดแต่ว่าเราไปมันหมดแล้วเขาขายหมด
1: ก็ได้ทุเรียนกวนมาแทนนะพี่ช้างเรียกว่าทุเรียนเลยนะ
0: ทุเรียนเลียนเคี้ยว
1: ภาษาตายกับท่านผู้ฟังวันนี้นะทั่วประเทศไทยนะฟังกันอยู่ภาษาตายทุเรียนกวนเขาเรียกว่าเลียนเคี้ยวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะคะอร่อยนะรสชาติแบบนัวๆเลยนะแต่ว่ากระทะนี้น่าจะมีกลิ่นของอะไรนะธาตุเหล็กอยู่นิดหน่อย
0: แล้วดูแล้วน่าจะเป็นทุเรียนเนื้อทุเรียนทั้งหมดอะ
1: ไม่ได้ผสม
0: น่าจะผสม
1: ไม่ได้ผสมอะไรไม่ได
0: ้ผสมแป้งไม่
1: น่าจะใส่แล้วมันมีความหวานของมันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะก็เราได้กินไปด้วยจัดรายการไปด้วยกับท่านฟังตอนนี้ในห้องส่งก็กลิ่นอบอวลด้วยทุเรียนเคี้ยวของพี่ช
0: ายอย่าแช่งให้ติดคอนะ
1: เป็นทุเรียนเคี้ยวจากสวนสุรินทิพย์สวนสุรินทิพย์ใช่ค่ะสุรินทิพย์
0: ครับ
1: นะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมนะคะฟังรายการ
0: อยู่แฟนกันชื่อสุรินหรือเปล่า
1: แล้วพี่ก็เขาชื่อทิพย์
0: พี่ทิพย์ก็เลยชื่อทิพย
1: ์สองคนมารวมกันแล้วไว้มีโอกาสนะพี่ทิพย์นะเดี๋ยวน้องเกียร์กับน้องช้างไปเยี่ยมกันอีกทีที่สวนนะเผื่อว่าไปบอกถึงกระบวนการในการทำดอกทำมันแบบไหนและผลผลิตคืออยากจะไปติดตามแหละว่าใช้กันมายาวนานแล้วผลผลิตเป็นยังไงนอกจากรสชาติอร่อยคือด้วยความอร่อยเนี่ยคือเกียร์การันตีทุกสวนทั่วประเทศไทยอยู่แล้วที่ได้ชิมมาทั้งหมดทุกภาคนะของประเทศไทยได้ชิมสวนทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทกับสวนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทมีความแตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงเลยหน้ามือหลังมือเลยค่ะท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะหลายๆคนบอกเอ๊ะทำทุเรียนสาวรสชาติทุเรียนไม่อร่อยเขาว่าทุเรียนสาวรสชาติไม่อร่อยไปดูสวนของบ้านสวนยุทธศาสตร์ที่ศรีสะเกษปีแรกอร่อยมากพ่อค้าเฝ้า
0: เพราะยันที่บอกทุเรียนสาวไม่อร่อยนี่ไม่จริง
1: ไม่จริงแล้วหนามเนื้อหยีเปลือกบางใครที่ทำแล้วปีแรกได้เปลือกหนาเตอะมาหนามเป็นหนามหนุนหนามจระเข้อยู่เนี่ยโอ้คุณเปลี่ยนวิธีคิดได้เลยนะคะในการเติมเต็มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมให้พืชของคุณไม่ว่าคุณปลูกอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดลองกองรังสาดนะคะทุเรียนลำไยเงาะนะคะลิ้นจี่ได้หมดขอให้เป็นพืชไม้ผลได้ทุกชนิดนะคะพูดถึงส้มโออย่างเงี้ย
0: ส้มโอของคุณพี่ครีนะครับ
1: ขอบคุณพี่ครีอีก
0: วันก่อนนี่คือขอบคุณพี่ครีแต่วันนั้นที่ตอนขอบคุณนี่ยังไม่ได้กินไงอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้กินรู้แค่ว่าพี่ครีเอาส้มโอมาฝากแต่อาทิตย์นี้คือได้กินเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นไงบ้างสำหรับรอบนี้ที่ได้กินเนี่ยเป็นทุเรียน
0: ไม่ใช่ทุเรียนสิ
1: ไม่ใช่เป็นส้มโอทับทิมสยาม
0: บ่ายวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะสมองเราสองคนนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เออเหมือนวันนี้ผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วเบลอกันทั้งคู่แล้วตอนนี้
1: สมองเบลอนะคะเป็นส้มโอทับทิมสยามค่ะที่เขาเก็บรอบนี้ที่เอามาให
0: ้ออกมาถึงนะโอ้โหแดงตึ๊ดเลย
1: พี่เกยังไม่ได้กินเลยเพราะเขาฟิกเอาไว้ว่าให้ไหว้
0: อ๋อให้ไหว้ก่อน
1: ไหว้ก่อนแล้วค่อยกินเขานับจำนวนบอกแล้วพี่ขลีเวลาเอาของมาฝากเขาจะนับจำนวนที่เกียจะไหว้เช่นเกียไหว้พระไหว้อะไรอย่างเงี้ยที่หนูจะต้องตั้งไหว้ไหว้เจ้าทงเจ้าที่อย่างเงี้ยค่ะพี่ขลีเอามาเฉพาะจุดที่ไหว้แล้วก็เหลือมันหนึ่งลูกว่าให้เนี่ยให้กินให้ช
0: ิม
1: ดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้แตะเลยนะให้เห็นแค่ภูมันอ้วนอ้วนสวยๆหรือมีรูปนะมีไหมรู้สึกจะมีรูปยังค่ะยังไม่มีรูปลงหน้าแฟนเพจเลย
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้า
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าให้ดูรูปนะคะแล้วก็ภูจะแบบอวบๆอิ่มๆเลยแล้วก็เคี้ยวเป็นมรกต
0: ครับ
1: นะต่อมน้ำมันของส้มนี่สวยมากค่ะท่านผู้ฟังนะแล้วพี่เกียร์บอกว่าส้มโอทับทิมสยามที่คุณกิน
0: อ
1: ่ะกินจากปากผนัง
0: ครับ
1: กับที่คุณกินสวนพี่คลีแตกต่างไหม
0: แต่ปากผนังสวนนั้นก็อร่อยนะสวนสุพนุช
1: สุพนุชได้อร่อยอยู่แล้วสวนอื่นสิคุณสวนคุณกินสวนสามีคุณกิฟต์ยัง
0: เขาก็ออกตัวเขาเน้นเปรี้ยวเขาเน้นทำส้มหวาน
1: เขาทำขายพร้อมพริก
0: เออเขาเน้นผิวสวย
1: เน้นผิวสวยแล้วก็ขายพร้อมพริกเกลือค่ะท่านเซลหน่อยขอโทษ
0: ทีอันนี้คือเป็นส่วนที่อาจจะไม่ได้ใช้และไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแค่แต่ว่าส่วนของพี่ครีนะครับต้องบอกเลยว่าแบบรสชาติหวานฉ่ำมาก
1: หวานฉ่ำกุ้งกรอบนะคะเวลาแกะมาก็แครกๆเลยนะคะก็คือมันจะไม่ติดผิวนะคะแล้วก็รสชาติจะไม่ไต่ลิ้นนะคะไม่ไต่ลิ้นเลยนะคะคุณจริงๆอ่ะคือพี่ครีอ่ะเดี๋ยวทำโทษก่อนตัดเสร็จแล้วมาบอกทุกทีเลยก็เราอยากจะไปฝากคนอื่นบ้างอ่ะพี่ช้าง
0: ก็มันไม่พออ่ะคุณกีอ่ะ
1: คือเนี่ยคือมันเป็นข้อเสียของคุณไกลสอนเลยคือคุณตัดเสร็จคุณเคลียร์สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณค่อยเสนอมาให้ดิฉันเห็นว่าเอ้ยฉันเก็บผลผลิตแล้วนะ
0: ครับ
1: คือเขาเบื่อแล้วไม่อยากให้คุณเก็บไปแต่ไม่เกี่ยวรู้ว่าเดี๋ยวก่อนพฤศจิกาคุณจะต้องตัดสายน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งจะต้องตัดนี่ออกไปสาย
0: น้ำผึ้ง
1: แบบนี้จริงๆนะร
0: ู
1: ้สึกสมองเบลอเพราะว่ากำลังไปนึกถึงสละอะไรนะสละอินโดสายน้ำผึ้งใจไปนึกถึงสละอินโดสายน้ำผึ้งนะจริงๆแล้วเขาจะตัดขาวน้ำผึ้งพฤศจิกาเนี่ยบอกทีมงานไว้ด้วยนะบุ๊กเอาไว้เลยว่าเราจะต้องไปสวนคุณไกรสอน
0: อยู่ที่อำเภอ
1: สีชนค่ะแล้วก็จะขออนุญาตไปเยี่ยมสวนของท่านผอ.โรงพยาบาลสีชนด้วย
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าท่านก็ได้เกี่ยวกับใช้ปุ๋ยแบคแคทค่ะใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ถูกอกถูกใจด้วยนะคะเราก็จะไปเยี่ยมสวนของท่านด้วยเดี๋ยวก็ฝากพี่ขลีไปทางนี้แล้วกันนะคะอย่าหนีอย่าแอบนะพี่กุศลฟังแล้วก็ได้ยินแล้วก็ช่วยบันทึกแล้วก็ลงคิวไว้ให้คุณสามีด้วย
0: ครับ
1: นะคะน้องแป้งก็เหมือนกันถ้าฟังนักเกียร์แล้วน้องแป้งช่วยลงคิวให้คุณพ่อด้วยนะคะว่านักเกียร์จะไปหาก่อนที่จะตัดขาวน้ำผึ้งหรือวันที่ตัดขาวน้ำผึ้งแล้วก็จะไปเยี่ยมสวนของท่านผอ.โรงพยาบาลสิชนด้วยนะคะแต่ต้องขอบพระคุณท่านผอ.ด้วยแหละที่ท่านแบบตัดสินใจทำตามพี่ขลีไง
0: ครับ
1: นะคะใครที่ทำสวนส้มโออยู่ทั่วราชอาณาจักรไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหน
0: อยากประสบความสำเร็จ
1: ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนำพาคุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมาฟังเราอยู่นะครับซื้อวันนี้คุณได้โปรโมชั่นสุดพิเศษมากๆเลยนะครับซื้อ2แถม1นะครับซื้อ2แถม1นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแบล็คแคทนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของยาเชื้อราแบล็คแคทวันกติกานิดเดียวครับแค่โอนตังค์นะครับแล้วเราก็จะส่งไปให้คุณถึงบ้านกันเลยนะครับสนใจติดต่อมาครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทเบอร์โทร
1: 0634596939เบอร์นี้ได้ทั้งแอดไลน์มาและก็

0: แล้วก็ในช่องโทรศัพท์โดยโทรศัพท์อะค่ะหมายเลข
1: เพื่อนๆหมายเลขโทรศัพท
0: ์ค่ะใส่หมายเลขเบอร์นี้ไปนะคะแล้วก็ทักมาแล้วเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนพร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ของท่านแล้วบอกว่ารับจำนวนกี่โปร
1: เราพูดโปรก็คือ2ชุดแถม1นั่นคือ1โปร
0: 1โปรได้ปุ๋ยไป3ลิตรแต่จ่ายแค่2ลิตร
1: ครับ
0: จาก 5,940 บาทเหลือ 3,960 บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: ติดต่อมานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ครับ
0: ค่ะ

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางเวลา 15:00 น.และจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 8:00 น.ของวันที่27กันยายนเร็วกว่ากำหนดการเดิมทันทีที่เดินทางมาถึงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีด้วยในขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานต่างๆและท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปภ.และหน่วยงานอื่นพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์กำลังคนเพื่อช่วยเหลือเร่งน้ำไหลระบายให้เร็วขึ้นสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานทุกหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อประชาชนเป็นระยะกรมการปกครองเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทุกจังหวัดกำชับจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนหลังหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้จังหวัดและอำเภอเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศและสถานการณ์สาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวหมู่บ้านและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกำชับปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสาสมัครในพื้นที่เร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโดยทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางรวมทั้งดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: ษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพธิ์ล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคน

0: เถิงทุกที่ทุกเวลา
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรี
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ครับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับรักไม่ไหวแล้วโวยครับบทเพลงจากโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับเอามาเริ่มต้นทักทายกันเป็นบทเพลงแรกในชั่วโมงที่2ครับของรายการนะฮะนี่เมื่อคืนเราก็เพิ่งได้ไปดูคอนเสิร์ตกันมาด้วย
1: สน
0: ุ
1: กไหมสนุกไหม
0: โอ้ยเต้นแบบเสียงแหบเสียงแห้งกันเลย
1: เต้นอะไรเสียงแหบเสียงแห้งเต้นทำไมต้องเสียงแหบเสียงแห้งต้องบอกว่าเต้นกันเมื่อยขา
0: ช่วยนักร้องร้องเสียงแห้งกันเลย
1: เขาบอกว่าจริงๆเขาจ้างนักร้องมาร้องคุณจะไปร้องทำไม
0: เขาบอกให้ใครร้องได้ช่วยกันร้องนะครับ
1: พอนักร้องยื่นไมค์มาดีเจช้างร้องสุดเสียงเลยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็สนุก
1: สร้างความจดจำให้กับโจอี
0: ้นะอ่ะกลับมาช่วงนี้
1: เขาจองโต๊ะแบบริมแบบ
0: บันไดชิดคือคนอื่นเขาจองเขาจะจองข้างหน้าเพื่อจะได้ดูนักร้องชัดๆใช่ไหมครับแต่ของเรานี่จองตรงบันได
1: เพราะ
0: นักร้องจะเดินผ่านโต๊ะเราเพื่อขึ้นบันได
1: จริงๆก็ขึ้นอีกฝั่งนึง
0: ขึ้นฝั่งเราเมื่อคืนน่ะใช่นะครับเราเช็คมาแล้ว
1: อ๋อเช็คมาแล้วเวลา
0: คือเราได้ดูใกล้ชิดนานเพราะเขาจะมายืนอยู่ข้างโต๊ะเราอ่ะนานกว่าจะขึ้นข้างบน
1: เพราะว่าตอนกำลังรอสวดมนต์ขึ้นเวท
0: ี
1: เขาจะยืนอยู่ตรงนั้นเราก็จะได้มีโอกาสแบบโบกไม้โบกมือ
0: แต่เขาไปยืนข้างหน้าเขาไปบังหน้าโต๊ะเพื่อนก็ไม่เป็นไรเราเดินได
1: ้อ๋อ
0: ครับ
1: ค่ะก็สนุกไหม
0: ก็สนุกสนานมากนะฮะ
1: คือจริงๆการดูคอนเสิร์ตเนาะพี่ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตใหญ
0: ่ครับ
1: เออ
0: คอนเสิร์ตอะไรฮะ
1: คอนเสิร์ตยุค90ไง
0: โอ้
1: ของใครนะ
0: อ้าว
1: ของโตอ่ะของโตแล้วเขาก
0: ็ศักดิ์สิทธ
1: ิ์อ่ะฮะ
0: เหรอ
1: โตอะไรโตศักดิ์สิทธิ
0: ์ครับก็แฟนเขาเป็นผู้ประกาศข่าวถูกไหม
1: ใช่น้องไบร
0: ท์น้องไบรท์คนปากนาง
1: อ้าวน้องไบรท์คนปากนาง
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวจริง
0: อ่าโตนี่ลูกเขยปากนางเลย
1: อ้าวไม่รู้แล้วนะฮะก็ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ต ครั้งแรกในชีวิตค่ะท่านผู้ฟังเพราะปกติจะไม่ค่อยเสียสละเวลา
0: เวลาเขามานครนี่โตเขาไม่มากินร้านตังเกียเราหรอ
1: ทำไมล่ะ
0: เขาไม่เหมือนเจมเรืองศักดิ์นะ
1: เจมเรืองศักดิ์นี่คือกินแต่ที่ร้านตังเกียนะ
0: เ
1: จมเรืองศักดิ์กับน้องก้อยเนี่ยจะอยู่ที่ร้านแบบชอบพาครอบครัวมาทานที่ร้านอยู่ประจำเลยถ้ามานครศ
0: ร
1: ีนะคะแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยถามว่าทำไมถึงได้ไปดูใช่ไหมก
0: ็
1: เป็นการแบบนัดกับเพื่อนไว้คือคุยตั้งไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็เผื่อๆด้วยแล้วกัน
0: ครับ
1: ก็พี่เกกลับจากต่างประเทศเพื่อนก็โทรมาเลยว่าคุณ
0: มี
1: คอนเสิร์ตนะเอาวันไหนเหรอวันนี้ก็เลยตกลงอาทิตย์ที่ไม่มานั่นแหละค่ะก็ไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วก็ถือว่าตอนแรกเกียร์ไม่เข้าใจว่าการที่เราไปรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็เดินทางผ่ารถติดกันไปเนี่ยค่ะมันเราจะได้อะไรนอกจากความสุขกับการฟังเพลงฟังตรงไหนก็ได้ความรู้สึกเนาะก็เป็นครั้งแรกที่เข้าไปในฮอลแล้วมีคนร่วมเป็นหมื่น
0: ครับ
1: แล้วหันไปวัยเดียวกับฉันหมดเลย
0: อุ้ย
1: คือยุค90นี่หันไปเอ้าทุกคนก็มากันแบบด้วยหัว
0: ครบร้อย
1: หัวใจนะก็ถือว่าวัยเดียวกันหมดเลยนักร้องก็วัยเดียวกับเรา
0: โอ้ยไม่นะ
1: เนาะคุณตินาเนี่ยอายุมากกว่าเราอีก
0: ตินามีหลายคน
1: มีมา10คน
0: โอ้โห
1: 11คนพร้อมเกส
0: ครับ
1: มีรับเชิญพิเศษมาต่างห
0: ากทำไมต้องมาหลายคนรู้ไหม
1: มันร้องกันไม่ไหวก็เลยแชร์กันคนละนิดคนละหน่อยมา4เพลง8เพลงเข้าก็ไปหลังไมค์อีกคนนึงมาแล้วก็มาอยู่อย่างนั้นน่ะสลับ
0: แต่มันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยเพราะการจะรวมศิลปิน
1: เบอร์ใหญ่ๆ
0: มาได้ทั้งหมดพร้อมกันน่ะมันยาก
1: ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นการไปดูว่าเอ๊ะคนบางคนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันเริ่มที่จะถอยหลังตัวเองเพื่อหาความสุขในการมีชีวิตอยู่พี่ชายอะไรที่เป็นความสุขเขาไปเจอเพื่อนก็นานแล้วเพื่อนรุ่นสมัยทำงานกันเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำงานบริษัทก็เราก็มีคุยกันทางเมสเซจบ้างแต่ไม่บ่อยนะคะไม่ได้ค่อยโทรคุยกันเพราะว่าเกรงใจซึ่งกันและกันว่าทำงานมันไม่ตรงกันนะ
0: ก็คือเวลาเพื่อนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: อ
0: ะไม่รู้จะคุยอะไร
1: ใช่จริงๆ
0: คือถ้าคนอยู่ด้วยกันเจอกันทุกวันเลยมันก็จะมีเรื่อยคุยได้ไงแต่ว่าเพื่อนอยู่ไกลๆกันแบบนานๆ
1: ถามสารทุกข์สุขดิบได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าให้คุยกันทุกวันเมาทุกวันเนี่ยไม่มีแล้วปกติพี่เกียรติก็ไม่ได้เมากับเพื่อนทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่ทันไงเวลาไม่ทันเรากลับมาเพื่อนหลับแล้ว
0: เนี่ยก็โทรกันมาซื้อโปรเยอะกันขนาดนี้นะ2แถม1นะตอนนี้นะโทรเข้ามาครับ
1: โทรมาเลยนะคะยังไงโปรยังมีอยู่นะจนถึงวันนี้เที่ยงคืนนะคะมาฟัง
0: แล้วสรุปว่ายังไงได้อะไรล่ะตกลง
1: ก็ได้ประสบการณ์ความหมายคือเราเห็นว่า1คนเนี่ยจะกลับไปเรียกร้องหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นอยากจะไปยืนในจุดที่ทำให้เราชีวิตมีความสุขแต่เลือกว่าจะอยู่แบบไหนเกียรติพี่เกียรติก็จะเห็นคนนครเนี่ยไป
0: ครับ
1: ซึ่งไปคนเดียวด้วย ไม่มีเพื่อนไปบางคนคือเพื่อนพี่คนเนี้ยปกติดูคอนเสิร์ตไปคนเดียว
0: ครับ
1: ก็ถามว่าแล้วทำไมไปดูคอนเสิร์ตต้องไปคนเดียวมันกล้าเหร
0: อ
1: ไม่มีเพื่อนไปแดนซ์ด้วยไปร้องด้วยเขาบอกว่าการไปคนเดียวเนี่ยเวลาไปเจอตรงนู้นมันจะเป็นการเจอเพื่อน
0: เพื่อน
1: ที่แนวเดียวกัน
0: หัวใจเดียวกันชอบเหมือนกัน
1: ใช่นะคะเขาบอกเขาไปทุกคอนเนี่ยเขาไปคนเดียวทุกอันเลยครั้งนี้ครั้งเดียวที่เขาไปกับพี
0: ่
1: แล้วก็เป็นการเปิดใจ
0: แล้วเขาไปแยกไป
1: พี่ไงพี่เกณฑ์อยู่คนเดียวเปล่าเขาอยู
0: ่เธอ
1: เขาก็ดูแลฉันเป็นคนแก่
0: เธอจะได้รู้ว่าการดูคอนเสิร์ตคนเดียวเป็นยังไงฉันก็จะแยกไปอยู่ตรงอื่น
1: แต่เขาก็มีความรู้สึกแบบดูแลว่าเป็นมาครั้งแรกเขาเหมือนฉันเด็กต่างจังหวัดแล้วมาครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ได้รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปนั่งแถวยังไงอ่านแบบไหนอะไรเงี้ยแต่บรรยากาศดีสนุกสนานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าไอ้สิบชั่วโมงนั้นเป็นสิบชั่วโมงที่เราลืมโลกอ่ะลืมโลกภายนอกไปเลยพี่ชายสิบชั่วโมงคุณรู้ไหมที่ฉันอยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปใช้เวลาโดยที่ไม่เป็นงานเลย
0: คุณต้องไปรอเขาอยู่หลายชั่วโมง
1: รอหนึ่งชั่วโมงดิฉันเข้าห้องประชุมไอ้อะไรเข้าฮอล์นั้นน
0: ่
1: ะตอนบ่ายสามแล้วก็เหมือนเขาก็จะทยอยแขกเข้าอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: คนหนึ่งหมื่นคนเข้าบ่ายสามสี่โมงนักร้องขึ้นเลยเอ๊ะมาก
0: เพราะเขาต้องรีบนอนรุ่นเนี้ย
1: ไม่เขาเกือบเลิกเกือบเที่ยงคืนแล้วค
0: ือ
1: ห้าทุ่มครึ่งเราออกจากฮอล
0: ์ครับ
1: นะคะก็สนุกสนานก็ถือว่าได้การปลดปล่อยแล้วก็เรียนรู้การใช้คือจริงๆอ่ะชีวิตพี่เกียรติจะไม่ค่อยจะคูดาวอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ค่อยพาตัวเองลงสักเท่าไหร่จะตัวเองบุกไปหน้าอย่างเดียวเอางานเข้าไว้อะไรเงี้ยมันมีภารกิจเยอะแยะไปหมดแล้วก็ลืมที่จะเซฟช่วงเวลาแห่งความสุขที่จะเป็นการพักผ่อนจริง
0: ๆครับ
1: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะก็ถ้าใครมีโอกาสก็ลองทำบ้างนะอย่าบ่อยนะเพราะมันก็คือค่าใช้จ่ายเนาะมันก็ไม่ได้ถูกนะตั๋วน่ะ
0: แต่คุ้มนะ
1: 3,000
0: มาเยอะขนาดนั้นนะคุ้ม คุณเฉลี่ย สี่นักร้องกี่คนหาร 3,000 ตกคนละเท่าไหร่เอง
1: 3,000 ค่าตั๋วเครื่องบินอีกหลังค่าโรงแรมอีกหล
0: ังอันนั้นคุณต้องไปอยู่แล้วไหม
1: ก็นั่นไงก็ถือว่าแต่ก็ถือว่าได้เวลาใช้เวลากับเพื่อนใช้เวลากับให้ความสุขกับตัวเองโดยที่ไม่มีงานเข้ามาเลยในหัวใน10ชั่วโมงนั้น
0: ครับ
1: นะฮะก็ลองดูเป็นครั้งแรกของเกียร์เหมือนกันนะคะตั้งแต่เริ่มทำงานมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบปล่อยตัวเองแบบ10ชั่วโมงโดยไม่มีงานเข้ามาในหัวเลยนะคะก็ถือว่าหลังจากที่เราได้พักผ่อนแล้วก็ยังกลับมาปุ๊บก็รุยงานลงสวนลงพื้นที่กัน
0: ก็เลยจัดโปรโมชั่นซะเลยก็เลยจัดโปรโมชั่นกันซะเลยนะฮะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับเบิร์ธเดย์ CEO ปุ๋ยแบ็คแคทนะครับ2แถมฟรี1ครับซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับปุ๋ยแบล็คแคทปกติ2ชุดนะครับราคา 5,900 ปกติ3ชุดใช่ไหม 5,940 บาทแต่อันนี้คุณจ่ายแค่ 3,960 บาทคุณได้ไปทั้งหมด3ชุดด้วยกัน
1: ใช่ค่ะได้ไป3ลิตรเลยนะถ้าใครสวนปาล์มจะแนะนำว่าซื้อ2โปร
0: ครับ
1: เปิดใจนะความหมาย2โปรปาล์ม10ไร่คุณซื้อ2โปรคุณก็จะได้ฉีดทั้งหมด7รอบเอ้ย6รอบ
0: ครับ
1: 6รอบก็พอเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะแล้วค่ะนะถ้าพอเปิดใจรอบต่อไปจะซื้อใช้ทั้งปีก็ค่อยกลับมาซื้อราคาปกติค่ะราคายกรังนะคะจากเมื่อก่อนเราต้องจ่ายยกรังเนี่ย 37,920
0: แต่วันนี้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง 3,100 ขออภัยครับ 31,680 บาท
1: คุณบอกเลยว่าเอา8โปร
0: ได้ไอ้1ลัง
1: 18โปรได้24ลิตรเลย
0: จ่ายตังค์แค่ 31,680 บาท
1: โคตรประหยัด
0: ครับ
1: โคตรของโคตรประหยัดแล้วบอกไปเลยว่าไม่ทำโปรโมชั่นแล้วจนกว่าปี70กลางปีเป็นต้นไปค่อยว่ากันอีกทีไม่รู้จะมีไม่มีนะ
0: ครับ
1: อันนี้ต้องดูไอเดียก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์ให้นะคะแต่ถ้าปีนี้ปี69ไม่มีโปรแล้วกลับไปที่โปรปกติ6ชุดแถมฟรี1ชุด10ชุดแถมฟรี2ชุดเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ฟังใครที่ใช้อยู่แล้วถูกใจอยู่แล้วก็คำนวณดีๆนะคะแล้วก็หมดเขตเที่ยงคืนวันนี้นะคะกับเบอร์โทรเนี่ยคุณไม่ต้องโทรเที่ยงคืนนะคะ
0: ก็คุณมีเวลาถึงเที่ยงคืนอ่ะ
1: ก็ไลน์มาแล้วการอย่าโทรให้เกียร์พักบ้างไลน์มาอย่าโทรนะคะท่านผู้ฟังค่ะขอให้ไลน์มาพอ4ทุ่มแล้วคุณไลน์เถอะกับเบอร์โทรนี้ละค่ะ063
0: 4596639คุณไม่ต้องรอถึงเที่ยงคืนหรอกคุณฟังรายการอยู่ตอนนี้เนี่ย คุณก็โทรกันมาได้เลยตั้งแต่ช่วงกลางวันนี้แหละนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้รีบจัดส่งให้กันเลย
1: เมื่อกี้บอกว่าชั่วโมงแรก
0: ครับ
1: มองภาพไม่เห็น
0: คือชั่วโมงแรกเนี่ยเขาบอกเขาฟังวิทยุไม่ได้เปิดโทรศัพท
1: ์อ๋อเหรอ
0: ขอดูหน่อยสิเขียนพูด
1: จังเลยความผิดดีใจทางไม่ออนไลน์ ไม่เปิดไลฟ์สดค่ะท่านผู้ฟังนะเปิดแต่เสียงไม่เปิดภาพไลฟ์สดก็เลยคิดถึงว่าสวนป้าจิตอ้าวเป็นยังไงตอนที่ก่อนจะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทสวนป้าจิตลุงเจี๊ยบ
0: ครับ
1: สวนสภาพเป็นแบบนี้ค่ะทางหน้าแฟนเพจนะดูเลยนี่ป้าจิตเป็นคนส่งมาให้เรา
0: ถ่ายเองกับมืออ
1: ่ะถ่ายเองกับมือเศร้าเองกับใจ
0: ครับ
1: พอวันนึงฉีดพ่นไปผ่านไป14วัน
0: ฉีดแค่2ครั้ง
1: 2ครั้ง
0: แค่2ครั้งเท่านั้นนะ
1: ป้าจิตลุงเจี๊ยบยืนยันว่าโซ่งนเท่านั้นค่ะ
0: เนี่ยได้ขนาดนี้คุณผู้ชม
1: สวนอยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเจ้าตัวบ้านเจ้าของสวนอยู่ที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ครับ
1: นะคะก็เอาไปใช้คือจริงๆน่ะสวนแปลงใหญ่แบบเนี้ยเราผ่านมากับจันทบุรีตราดเยอะแยะจันทบุรีตราดระยองเนี่ยส่วนมากจะเป็นสวนที่อายุต้น30ปีขึ้นที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับสภาพสวนที่กิ่งก้านสาขาไม่ค่อยมีแล้ว
0: uh-huh.
1: แล้วก็มาตัดสินใจใช้ในขณะที่ก็ปลูกเสริมแล้วนะนี่สวนป้าจิตยังไม่ได้ปลูกเสริ
0: ม
1: นะคะทางภาคตะวันออกเขาปลูกเสริมกันหลายแปลงแล้วสวนรองนรินทร์ก็ปลูกเสริม
0: ครับ
1: นะสวนของพี่บันเทิงก็ปลูกเสริมสวนของใครอีกอ่ะของเจเนะก็ปลูกเสริมนะคะหลายแปลงเลยปลูกเสริมแต่ไม่ต้องเสริมแล้วเพราะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาชราแบล็คแคทหวานตัวฟื้นมาสวยงามเหมือนสวนอายุ 7-8 ปีเลยความสมบูรณ
0: ์ป้าจิตถือว่าโชคดีที่เจอเราและตัดสินใจเปิดใจใช้ก่อนเลย
1: ป้าจิตตัดสินใจไง
0: ครับ
1: ถ้าป้าจิตไม่ตัดสินใจก็อาจจะต้องเสริมนะป้านะ
0: ใ
1: ช่นะวันนี้
0: เปลืองตังไปเท่าไหร่ต้องลงทุนกันไปอีกตั้งเท่าไหร่
1: วันนั้นอยู่ในออฟฟิศต้องนานเลยเนาะหลายชั่วโมงเลย2ชั่วโมงกว่า
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงกว่าป้ากับลุงไม่อยากไปไหนเล่าไม่จบ
0: อื้อ
1: 2รอบลุงกับป้าเล่าไม่จบว่ามันมีประสิทธิภาพดีแบบไหนพี่ช้าง
0: วันที่รายการออกอากาศตอนนี้น่าจะฉีดรอบที่3ไปแล้ว
1: รอบที่3แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะแล้วเดี๋ยวเกียร์ไปติดตามแล้วก็มาให้ทุกคนดูกันทางหน้าแฟนเพจเพราะเกียร์ก็ต้องไปเห็นกับตาตัวเองว่ามันดีขึ้นมาทุกต้นแล้วหรือยังและยังต้องปรับอะไรให้ป้ากับลุงอีก
0: ครับ
1: นะเราต้องปรับกันอยู่แล้วค่ะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเราสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดย้ำนะคะปลูกอะไรให้เป็นต้นไม้ใช้ได้หมดแม้กระทั่งถั่วงอกแม้กระทั่งเห็ดคุณจะปลูกเห็ดชนิดไหนคุณบอกมาขอให้คุณบอกนะปลูกพืชทำเกษตรกรรมขอให้บอกเราปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
0: ครับนะฮะเดี๋ยวเรามีรูปของสวนส้มโอพี่คลีไหมครับตอนนี้นะฮะไม่เป็นไรครับมีที่ผม
1: มีแล้วจ้าม ีแล้วมีแล้วเนี่ยต้องขอบพระคุณพี่คลีตัดผลผลิตทุกครั้งไม่เคยที่จะลืมเอามาโชว์มาอวดให้พวกเราได้ชื่นชมได้มีความเขาเรียกว่าดีอกดีใจกับสวนส้มของพี่คลีด้วยนะคะลูกใหญ่มากนี่ฉันนกถ่ายรูปเมื่อยมือค
0: ุณนี่
1: นะลูกใหญ่น้ำหนักด
0: ี
1: ปูเต็มเลยนะคะแล้วก็คือสวยเลยนะสำหรับส้มโอทับทิมสยามซึ่งมีแค่2ไร่
0: เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 2ไร่
0: นาฬิกาเนี่ยเท่าไหร่ อ๋อส้มโอทับทิมสยามของพี่คลีนะครับมี2ไร่นะครับ
1: 2ไร่เก็บผลผลิตเป็นหมื่นลูกจ้า
0: ครับนี
1: ่เป็นหมื่นลูกจ้าน
0: ี่ดูรูปทรงสิ
1: เนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าต่อมน้ำมันของเขามันจะละเอียดผิวแววไม่ได้แว็กซ์นะคะเนี่ย
0: ครับ
1: เงาวาวด้วยการใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาชราแบคแคทวันแล้วก็อย่าลืมช่วงนี้ที่เก็บเปียกผลผลิตนะคือหน้าฝนความหวานเป็นไงคะคุณกินแล้ว
0: หวานฉ่ำมาก
1: ยังเหลือไม่ติดตู้เย็นเนี่ย
0: ไม่มีละ
1: กินหมดเลยเหรอ
0: มีลูกยังฝากไปให้แม
1: ่ถึงแม่นะ
0: ใช
1: ่แม่น่าจะไปทำบุญเดือน10
0: ครับไม่ได้จะถึงนะ
1: คืออร่อยไหมเกียร์ยังไม่ได้กิน
0: ครับ
1: เกียร์เห็นภาพเห็นสีแล้วก็ได้ดมกลิ่นแล้วหอมมากนะคะอันนี้นี่ไง
0: นี่ที่เราปอก
1: แดงเลยนะมีคนปอกด้วย คุณก็ใช้งาน
0: ตอนแรกก็จะใช้แมวครับแต่แมวปอกไม่ได้ก็ต้องใช้คนปอกไปกิน
1: กะจะใช้แมวดำปอกก็เลยใช
0: ้นี่สีไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะจ๊ะแดงมาก
1: อืม
0: แล้วฉ่ำ
1: คุณถ่ายภาพแค่นี้เองเหรอตอนที่คุณกินอ่ะ
0: ใช่
1: เหรอครับรีบไปหน่อยเนาะรีบกินไปนิดนึง
0: ใครจะอดใจไหว
1: ไม่จริงๆนะส้มนี่ถ้ากินส่วนส้มที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทคุณโอ้ยมันไม่มีคำว่าไต่ลิ้นเลยอ
0: ่
1: ะมันกินแบบกินหันไปทีหนึ่งลูกหมดอ่ะพี่ช้างลูกหนึ่งกินหมดโดยแบบคือมันอร่อยแบบหยุดไม่อยู่จริงๆลองใช้ค่ะคุณต้องลองใช้อ่ะฟังอยู่เนี่ยส่วนส้มอ่ะหลายคนชอบพูดไงพี่ช้างมันพอจริงเหรออาหารมันจะพอจริงเหรอไม่มีทางไม่พอค่ะปุ๋ยแบคแคทของเราสามารถเติมเต็มได้ครบจริงๆนะไม่ว่าคุณปลูกพืชอะไรขอแค่ฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งขึ้นอยู่กับระยะที่เราทำอยู่แล้วก็จำนวนนะคะคุณจะเอาไปทดลองเนี่ยซื้อไป1ลิตรก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: แต่ฉีดให้พ่นฉีดพ่นให้ได้ 5-7 รอบฉีดครึ่งต้นก็ได้เหมือนบางม้าอ่ะฉีดครึ่งต้นก็ได้เดี๋ยวบางตอนนี้ฟังกันอยู่ที่เบตงไอโยเวงเนี่ยฮะบางทั้งหลายก็เติมได้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะฟังกันอยู่ที่ปัตตานีนราธิวาสทุกพื้นที่ค่ะที่ฟังกันอยู่ทำนาข้าวคุณก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะวันนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1เป็นโปรที่ไม่เคยทำแถมปุ๋ยแบบนี้มาก่อนเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ไม่ต้องรอโอกาสหน้าแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ภายในปีนี้ถือว่าเป็นโปรครั้งสุดท้ายนะซื้อ2แถม1นะซึ่งที่ผ่านมาทั้งปีที่ผ่านมาเราก็มีแค่Black Cat 1เน
0: า
1: ะ
0: เป็นยาเชื้อราครับ
1: นะคะในปุ๋ยเรายังไม่ได้ทำนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับมือใหม่สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาสู่ในครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะคะคุณเชื่อให้คุณวางใจแค่7รอบถ้าใช้ไม่ดีไม่เห็นผลพวกเรายินดีคืนเงิน
0: ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดใจแล้วก็ซื้อน้อยนะครับพอเห็นผลแล้วเนี่ยก็จะเสียใจนะฮะเพราะว่าโปรแบบนี้
1: แต่พ
0: ี่
1: เคจะดีใจไง
0: แต่โปรแบบนี้มันไม่รู้จะมีอีกเมื่อไร
1: แต่พี่เกียร์ดีใจพี่ช้างให้พี่เกียร์ได้กำไรบ้างนะเผื่อว่าทุกคนเห็นใจเอาไว้ไปซื้อราคาปกติ
0: แล้วก็โทรใหญ่เลยคนเห็นใจมากตอนนี้
1: โทรกันเข้ามาค่ะ
0: เห็นใจมากเลยตอนนี้063-459-6939
1: เบอร์โทรนี้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์มานะคะถ้าคุณสะดวกแอดไลน์ก็เอาไปเพิ่มเพื่อนนะใช้เบอร์โทร063-459-6939แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์และจำนวนว่าจะรับกี่โปรเราพูดกันแบบนี้นะคะท่านฟังเอา1โปร2โปร3โปรเพราะโปรละ 3,960 บาท
0: ครับโปรละ3ลิตร
1: โปรละ3ลิตร
0: ครับ
1: แทนที่จะจ่ายเมื่อก่อนอาจจะต้องจ่าย 5,960 รอบนี้จะจ่ายแค่ 3,960 บาทนะคะก็ง่ายๆนะจาก 5,940 บาทจ่ายแค่ 3,960 บาทเอาไปใช้กันยาวๆนะคะสำหรับใครที่แปลงน้อย3ลิตรนี้ก็ผสมน้ำได้ 3,000 ลิตรค่ะพี่ช้าง
0: ครับติดต่อกันมานะครับตอนนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งผลงานเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับงานเพลงจากลูกเขยปากพนังครับ คุณโตศักดิ์สิทธิ์นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า
1: อ่านปากของฉันนะว่าร
0: ักอ๋อเดี๋ยวนะยังไม่ได้
1: ยังไม่มายังไม่ร้องซาทางจะเหนื่อย

0: ต้องไม่ออกเสียงดิให้อ่านปาก
1: เหรอเนี่ยกลัวเขาไม่ได้ยิน
0: ก็บอกให้อ่านปากจะออกเสียงมาอีกเพื่ออะไร
1: ตัวศักดิ์สิทธิ์ครับนะบทเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะสำหรับวันนี้
0: ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้บอกว่าเป็นตัวที่ทำมาเพื่อพี่น้องภาคเกษตรจริงๆนะคะเอามาใช้ได้กับทุกพืชเลยนาคงนาข้าวพูดถึงนาข้าวตอนนี้ข้าวเหนียวลืมผัวดิฉันก้มคอแล้วและเดือนพฤศจิกาได้เกี่ยวค่ะ
1: ครับ
0: นะคะข้าวก้มคอแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะนะคะก็น่าจะปลายตุลาต้นพฤศจิกาแหละได้เกี่ยวเดี๋ยวจะเตรียมตัว
1: ไวมาก
0: แป๊บเดียวเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้ดูแล้วมีข่าวร้ายอีกแหละเพราะว่าช่วงที่รวงข้าวกำลังออกรวงอะที่ชูขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะมันกฎว่าเราจะไม่ฉีดพ่นปุ๋ยนะคะไม่ฉีดพ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะช่วงที่รวงข้าวกำลังชูคอรวงขึ้นมาเนี่ยค่ะพี่ช้างบังเอิญแปลงขิงที่อยู่ใกล้ๆอะค่ะเขาติดโรคเป็นไวรัสระบาดแล้วมันมากับลมค่ะพี่ช้าง
1: ก็ลามมา
0: ที่นาข้าวดิฉันด้วยก็จะมีเมล็ดที่ไม่เต็มอยู่ด้วยนะคะบางส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับไร่ขิงค่ะนะก็เป็นอะไรที่รู้สึกเศร้าใจนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราคาดการว่าไอ้ที่มันทำน้ำหนักได้อะก็เยอะอยู่แล้วค่ะพี่ช้างนะคะก็รอไปดูว่าเอ้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีภาพนะรวงข้าวดิฉัน
1: มีภาพแล้วใช่ไหมตอนนี้
0: มีภาพค่ะมีภาพมีหรอเอาจริงเหรอเอาแล้ว
1: พรุ่งนี้
0: แล้วกันค่ะท่านผู้ฟัง
1: พรุ่งนี้เราจะให้ดู
0: ทำไม่ทัน
1: เพราะว่าตอนนี้กำลังรับโทรศัพท์กันอยู่กับโปรเราวันนี
0: ้โปรวันนี้นะคะเหลือไม่กี่นาทีกันแล้วนะคะสำหร
1: ับ ในรายการ
0: ไม่กี่นาทีแล้ว
1: นะคืนนี้ยังมีเวลาอยู
0: ่คุณก็มีเวลาแค่วันนี้วันสุดท้ายนะจนถึงเที่ยงคืนทางหน้าแฟนเพจก็ทักกันเข้ามาได้เลยทักมาแล้วไม่มีใครตอบคุณแค่สั่งทิ้งเอาไว้เลยนะคะตอนเช้าน้องๆแอดมินก็จะมารับออเดอร์ของคุณ
1: ใช่
0: แล้วไม่ต้องมาขอเวลาโปรจบนะขอร้อง
1: พรุ่งนี้ไม่ต้องโทรมาแล้วนะรายการอะ
0: โทรมาได้แต่ว่า
1: ไม่ได้โทรบอกโปรนะ
0: ก็คือไม่ต้องขอแล้วนะเวลาเซตแล้วมันคือจริงๆอ่ะเราให้ไม่จำกัดจำนวนแล้วนะแต่ขอว่าตามเวลานะคะทุกท่านขานะรู้สึกทางภาคอีสานพี่เกียขอจนถึงวันอาทิตย์ได้ไหมบอกไม่ได้เขาตัดชั่วโมงเดียวไงในรายการดอกของดีเจน้องโอโน่อ่ะเขาจัดชั่วโมงเดียวแล้วลูกค้า
1: ไม่ได้ติดตามเพจ
0: ไม่ได้ติดตามเพจนะเขาฝากไว้ด้วยนะคะเข้ามาติดตามเพจกดเข้ามาติดตามนะคะกดไลค์ก่อนนะเข้ามาเลยเซิร์ชเลยเจอหน้า Facebook เซิร์ชก่อนค้นหาไปที่ปุ่มค้นหานะคะวันนี้ถ้าทำไม่ได้บอกหลานบอกลูกนะช่วยกดให้หน่อยนะไปค้นหาหน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทโอ้ยของพี่สากลที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมออเดอร์เขานะพี่เกียรติลืมแหละเขาทางหน้าแฟนเพจมาด้วยโทรมาไลน์ด้วยโทรศัพท์ด้วยลืมแล้วค่ะท่านผู้ฟังขาเพราะว่าตอนโทรมากำลังขับรถอยู
1: ่
0: นะคะแล้วก็ลืมแล้วเดี๋ยวไม่ลืมเดี๋ยวรับให้นะคะคุณพี่นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะขอบคุณที่สนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันมาตลอดเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำอกน้ำใจที่เกียร์อยากจะตอบแทนกับแฟนๆของปุ๋ย Black Cat ทุกท่านแล้วกันนะคะถือว่าเป็นของขวัญที่ในเดือนเกิดของเกียร์ที่ส่งมอบให้กับทุกคนแล้วกันนะคะมีโอกาสก็รับไปเลยนะคะขอบคุณทำยางพาราคุณก็ใช
1: ้
0: นะใช้ยางพาราเถอะ
1: วันก่อนที่มีโอกาสได้ไปเจอพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วเขาก็เสนอปัญหานะของเกษตรที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยนะครับมันก็มีเรื่องน้ำเรื่องแหล่งน้ำพูดคุยกันถึงอุปสรรคในการทำทุเรียนคือเรื่องราวของดินฟ้าอากาศซึ่งถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาติดินฟ้าอากาศนี่แน่นอนแล้วครับใครก็ช่วยเราไม่ได้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถไปป้องกันแม่ลมพัดไม่ให้ฝนตกไม่ให้น้ำท่วมอะไรเงี้ย
0: ได้
1: ถูกไหมฮะไม่สามารถทำได้นะ
0: คร
1: ับนี่คือหนึ่งปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาสะท้อนมาแล้วก็อย่างหนึ่งที่เขาพูดนะว่าเป็นปัญหามากเลยสำหรับเรื่องราวของการทำสวนโดยเฉพาะทุเรียนนะ
0: ค
1: ือต้นทุนสูงบางคนก็ต้องไปค้างนะอยู่ที่ร้านยา เป็นหนี้เป็นสินกันนะครับมากมายเลย
0: จริงๆ เรื่องนี้พี่แกมมีทางออกให้เนาะ
1: คือคุณไม่ต้องไปเรียกร้องรัฐบาล
0: ใช่
1: ถ้าคุณอยากจะลดต้นทุนในการทำสวนจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องไปเรียกร้องรัฐบาลคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองเลย
0: ใช่วันนี้เราก็อย่าเยอะไปสิคะ
1: ครับ
0: เออทุกวันนี้ทุกคนก็เยอะนะถึงรอให้เป็นโรคคือการทำเกษตรของเราอย่างเช่นสวนทุเรียนรอให้มันเกิดปัญหา
1: ครับ
0: พอเกิดปัญหาปุ๊บณเวลานั้นถ้าคุณแขวนลูกแล้วท็อปเข้าขวดละ15,000ต่อ 1,000 ลิตรคุณก็ใช
1: ้คุณก็เอา
0: แล้วนึกดูว่าในแปลงของคุณต้องใช้กี่ขวด
1: ครับ
0: ลงทุนเยอะเพื่อให้ผลผลิตมันขึ้นตาช่างแต่วันที่ขึ้นตาช่างคุณไม่รู้ราคาเลย
1: ครับ
0: คุณแบบไปคาดหวังว่าฉันต้องได้200 108 105โนแล้วครับของลงแล้วยากมากเลยที่จะขึ้น
1: ที่ผ่านมาเราก็เห็นละ
0: ใช่นะคะล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่70-65ถ
1: ้
0: าของไม่ดีเลยหา35บาททำก็โอดครวญแล้วทีนี้เราจะต้องร้องไห้แล้วค่ะพี่น้องภาคเกษตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเพิกเฉยต่อการดูต้น
1: ครับ
0: ใช้ที่ไปแล้วไม่ได้สังเกตต้นเลยว่าดีไม่ดีใบกรอบไม่ใบบางใบอะไรก็ตะพึดตะพือใช้อยู่นั่นแหละ ร้านปุ๋ยร้านยาเอาไว้นั่นให้อันนี้ให้เอาหมดไม่เคยปฏิเสธแต่เวลาเรามีอะไรดีๆไม่ต้องยุ่งไม่ต้องมากลดต้นทุนได้อีกทุกคนจะฟังแล้วทะลุอีกข้างหนึ่งเพราะไม่เชื่อเพราะเธอไม่ใช่ร้านปุ๋ยร้านยา
1: และที่สำคัญคือไปร้านปุ๋ยร้านยาเอาแค่ขอกลับบ้านแต่ถ้าสั่งปุ๋ยแบงค์แคชคุณต้องโอนตังก่อน
0: ก็เป็นหนี้สิคะ
1: ถ้าทำให้ผมนึกถึงอะไรพี่เกียร์รู้ไหมผมทำให้ผมเนี่ยนึกถึงคนที่ไปเป็นหนี้ไอ้โม่งอะหนี้นอกระบบอ
0: ะ
1: คุณทำสวนให้ตายอะคุณก็ไม่หมดหนี้
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ดอกเบี้ยมันบานจริงนะ
1: เออเนี่ยเหมือนกันคุณไปเอามาคิดได้มาก่อนเดี๋ยวผลผลิตได้แล้วก็ไปคืนแต่พอราคามันไม่ดีขึ้นมาแล้วตังค์ไม่พอคืนเขาอะแล้วต้องทำมาอีกนะ
0: มีเคสเรื่องนี้มีเคสเลยลูกค้าพี่เกียร์นะคะน้องชื่อแจ็คอยู่ที่บ้านซ่อง
1: สุราษฎร์ธานี
0: นะฟังรายการแหละพี่เกียร์รู้ว่าฟังรายการนะคะเขาก็บอกว่า
1: ชื่อเขาได้ไหมคุณแจ็คเนี่ย
0: เอ้ยได้สิคะไม่รู้ว่าท่านจะด่าโทรมาด่าพี่เกียร์เลยนะคะเขาก็บอกว่าผมเนี่ยจริงๆตั้งมั่นจะตัดสินใจใช้แบ็คแคทตลอดทั้งฤดูกาลมาปีนี้ปีที่3แหละ
1: ครับ
0: พอได้ใบมาสวยวิ่งเลยอย่างนางงามเลยพอถึงเวลาทำดอกเพื่อนมาบอกว่าเอาไอ้นี้สิมันดีดอกมาง่ายทิ้งแบ็คแคทเลยค่ะ
1: ครับ
0: ไปเอาตะกุยมากับอย่างอื่นเลยไปจนแบบบานเลยอ่ะนะคะแล้วสุดท้ายไม่ได้ผลผลิตร่วงใบไม่สวยต้องไปฟื้นฟูอีก
1: อ
0: ้าวมาสั่งปุ๋ยแบคแคทก็แบบหืดขึ้นคอแล้วค่ะพี่ช้างนะพอตอนมาสั่งเพราะอะไรรู้ไหมต้นทุนปลาก็ไปเกือบ 200,000 แต่ขายได้แค่แสนเดียว
1: ครับ
0: เท่าตัวที่ขาดทุนนะคะพอเริ่มต้นผมจะเริ่มต้นกับแบคแคทอีก
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายนะคะเอาไปฟื้นฟูจนใบสวยวิ่มดีงามพอถึงเวลาระยะดอกก็ร้านปุ๋ยยาบอกว่ามีเซลมีเซลของบริษัทนี้ไปดูแลถึงสวนเลย
1: ครับ
0: เอาตัวนี้ไปใช้ดีกว่าขาดทุนอีกแล้วค่ะปีนี
1: ้
0: นี่เป็นปีที่3แล้วจะบอกกับพี่เกียร์ว่าเดี๋ยวผมจะตั้งใจกับแบล็คแคทเต็มที่แล้วครับพี
1: ่ครับ
0: คือได้หมดแล้วค่ะแล้วถึงความสะดวกของท่าน
1: ถ้าตั้งใจก็ซื้อไว้เยอะ
0: ใช่จะได้ตัดปัญหาแต่ซื้อเยอะยังไงอะที่ผ่านมาได้ไม่ถึงแสนเทียรอบนี้
1: ก็ไม่รู้ไปยืมใครมาก่อนที่ผ่านมาคุณไปยืมเพราะคุณก็ไปเช็นเขาไว้หรือเปล่าล่ะ
0: คือมันไม่ได้ว่าหัวเราะอะไรหัวเราะวิธีการ
1: เออ
0: ว่าเราพร้อมที่จะให้ร้านปุ๋ยร้านยานำพาเราไปตรงไหนก็ได
1: ้
0: เราพร้อมกันจริงๆกับพี่น้องภาคเกษตรทุกคนพร้อมมากที่จะให้เซลล์บริษัทนั้นบริษัทนี้พาเราไปตรงไหนก็ได้
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกไอ้นี่ต้องเพิ่มพี่เกียร์ถามสิถ้าณวันนี้เรามีตัวที่มันพร้อมทุกอย่างลดทั้งขั้นตอนลดทั้งต้นทุนไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวแค่คุณฉีดพ่นให้ตรงตามกำหนดแค่นั้นเองมันจะยากตรงไหนแถม7รอบไม่ดีเขาคืนเงินคุณทุกบาทอีก
1: ถ้า 1,980 บาทคุณว่าแพงคุณก็ซื้อโปรวันนี้ไปซื้อ2แถม1 3,960
0: ค่ะ
1: เนี่ยถ้าเหตุผลคุณไม่ใช้แบ็คแคปเพราะแพงอ่ะ 1,960 บาทไม่ไหวแพงเกินก็ซื้อสิวันนี้ 3,960 ได้3ลิตร
0: แล้วลองทำแล้วคุณซื้อไปเท่านี้คุณใช้แล้วเนี่ยไม่ดีไม่เห็นผลภายใน7รอบเราก็
1: คืน
0: คุณ 3,960 บาท
1: ครับ
0: คืนกับคุณเกียร์นี่แหละคืนคุณเกียร์เป็นใครทำไมต้องมาคืน
1: ก็เป็นเจ้าของปุ๋ยไง
0: คือยินดีเลย
1: หรือไม่เวลาที่มีเซลล์มาขายอ่ะถามเขาหน่
0: อ
1: ยถ้าใช้แล้วไม่เห็นผลคือเป็นตังค์ไหม
0: อ่ะพี่เกียร์บอกอันนี้เลยพี่ออสนี่พูดเลยพี่ออสนี่คือคนของเรานะ
1: ครับ
0: พี่ออสคือคนของพี่เกียร์นะ พี่ออสคือคนของแบล็คแคทนะ
1: อยู่ที่
0: บ้านนาสารสวนมังคุด
1: ครับ
0: หลายคนรู้จักบ่าวออสมากรู้จักโกออสมากมากเลยหลายคนตามพี่ออสกันมากเลยและพี่ออสก็สารภาพกับพี่เกียร์ในปีนี้เน
1: า
0: ะ
1: ว่า
0: น้องเกียร์มีหนุ่มคนหนึ่งมีเซลล์อีกบริษัทหนึ่ง มาตามจีบเพราะเห็นพี่ออสทางหน้าแฟนเพจปุ๋ยแบ็คแคท
1: ครับ
0: โอ้ยสวนนี้มันน่าเอามาเป็นอย่างเหลือเกิน
1: สวย
0: ก็มาจีบพี่ออส
1: ครับ
0: พี่ออสบอกว่าถ้ามันเก่งกว่าแบ็คแคทเอาไปสิแปลงหนึ่งไปลองทำดู
1: ครับ
0: โดนไป3รอบ
1: ครับ
0: หายหัวเลยพี่ออสบอกแล้วหัวเราะผมหยอกไห้แล้วน้องเจี๊ยบผีหยอกไห้ไปแปลงตรงนั้นนะวะถ้าทำวันนี้ว่าแบ็คแคทที่ผมเปลี่ยนให้หมดเลยให้ฟรีด้วยนะเขาทำให้พี่ออสฟรีฟรีมา3รอบ
1: ครับ
0: หายหัวไปเลยและตอนหลังกลับมาหาพี่ออสอีกทีนึงพี่ช่วยไปขึ้นเวทีให้ผมหน่อยได้ไหมว่าพี่ใช้ปุ๋ยผมมีอย่างงี้ด้วยอ่ะพี่ช้าง
1: ครับก็ไปได้นะพี่ออสก็เอารูปภาพที่สวนโตมาไปให้เขาดู
0: แล้วพี่ออสก็โทรมาหาพี่เกียร์บอกว่าผมมันน่าเป็นคนของน้องเกียร์แล้วนี่ไงผู้ช่วยหมีก็นั่งฟังกันอยู่น้อง
1: ครับ
0: น้องอะไรน้องวัดเอ่ยโกแมวเอ่ยฟังกันหมดเลยตรงนั้นอ่ะฟังรายการหมดเลยนั่งหัวเราะแต่เกียร์พูดเรื่องจริงเนาะพี่ออสเน
1: า
0: ะ
1: แล้วทุกคนที่ไปบอกต่อให้เราอะครับคือเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรานะ
0: นอกจากผลผลิตเขาดีต้นเขาสวยไม่เป็นโรคนี่คือเขาได้
1: เขาก็ซื้อเหมือนคนอื่นราคาเขาเท่ากัน
0: เหมือน
1: ไม่มีส่วนลด
0: ไม่มี
1: อะไรให้
0: มีน้ำพริกไปให้กูอย่างเดียว
1: เวลาไปเยี่ยม
0: สวนมีน้ำพริกบ้างมีเต้าซ้อไปบ้าง
1: แต่ก็เอาทุเรียนเขากลับบ้าน
0: เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณแม่คุณเกียร์เขาสวนไม่เกียร์ไม่ได้ขอ
1: แต่เขายินดีไงถ้าเราเอาผลิตภัณฑ์ดีๆไปให้เขาเนี่ย
0: แล้วไม่ดีได้ยังไ
1: ง
0: น้องวัดพ่อกับพ่อทำสวนมากี่ปีแล้วผลผลิตมามากที่สุดในชีวิตก็ตอนใช้ปุ๋ยแบ็คแคทนี่แหละไม่งั้นเขาไม่รักปุ๋ยแบ็คแคทแหละเมื่อก่อนพ่อยังบอกปุ๋ยเป็นไรเป็นไร
1: ราคาแพง
0: ปุ๋ยบ้าอะไรแพงขนาดนี้พ่อน้องวัดบอกตอนนี้พ่อก็คงก็ดีจริงๆดูนะ
1: แล้วไม่ต้องเพิ่มอะไรด้วย
0: ะะ
1: ไม่ต้องไปซื้อโน่นนี่นั่นไม่ต้องไปซื้อยาเคมีมาฉีดพ่นในสวนให้เสียสุขภาพ
0: ใช่นะคะก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเราก็จะต้องเดินทางเวียนไปหาพี่น้องฝั่งจันทบุรีกันอีกรอบนะช่วงระยะทำดอกนะคุณทำดอกกับปุ๋ยแบ็คแคทได้สบายสบายเลยนะสำหรับใครช่วงนี้รู้สึกลงสารกันเรียบร้อยแล้วอย่างสวนของเจ๊ไรนะที่ตำบลพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์นะคะก็ฉีดสารกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยสำหรับคนปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยเราจะทำกันตั้งแต่ต้นฤดูกาลพี่ช้างเราจะทำให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่จะถึงวันสงกรานต์เพราะทุกคนจะได้ราคาที่ดีนะคะอันนี้คือเป้าหมายนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้และอยากจะเปิดใจใช้อยากจะเหมือนเพื่อนเขาบ้างอยากทำผลผลิตให้ขึ้น AB 80% บ้างอยากมีสวนสวยเหมือนพี่เอนะคะอยากมีสวนดีเหมือนพี่เชิดพี่

0: ติ๋วอยากสวนดีเหมือนเจ๊อีทนะอยากสวนงามเหมือนรองนลินนะพี่บันเทิงใครอีกเยอะแยะเลยนะน้องธันวานะคะ
1: ครับ
0: ธันวาไหมธันวา
1: จำชื่อ
0: ไม่ใช่
1: กุมภา
0: จำชื่อผิดทุกทีเลยคนนั้นจะจุดเรียกเขาตะวันทุกรอบเลยสวนของผู้ใหญ่อ้ายสวนน้องยี่อย่างนี้นะคะหลายๆแปลงเยอะมากนะทุกคนค่ะแล้วไม่ต้อง

0: ำหรับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะซื้อ2ลิตรแถมฟรี1ลิตรนะคะราคา 3,960 บาทนะคะง่ายๆเอาไปเลยค่ะและโปรนี้เป็นโปรสุดท้ายของปีไม่ทำอีกแล้วไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาหมดแล้วสัจจวาจาขอไม่ทำนะคะ
1: ซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับวันนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ
0: เลือกเอาชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้จะเอาแต่ยาเชื้อราก็ได้จะเอาแต่ปุ๋ยก็ได้นะคะไม่ต้องให้ผสมนะคะทุกคนคะเดี๋ยวคุณจะขาดทุน
1: แต่เอาทั้ง2ก็ได
0: ้เอาทั้ง2
1: หมายถึงว่าเอา1โปร2โปร3โปรปุ๋ย Black Cat เอายาเชื้อราไป3โปรด้วยนะจะต้องไปใช้ร่วมกันอยู่แล้ว
0: ใช่นะประหยัดแน่นอนนะโปรนี้คิดมาแล้วว่าคุณได้ไม่ใช่บริษัทได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นก็จัดไปอย่าให้เสียนะคะกำลังใจที่ส่งให้กับพี่น้องแฟนรายการนะคะให้กับแฟนๆปุ๋ย Black Cat ให้กับแฟนพันธุ์แท้ให้กับแฟนใหม่ที่จะเข้ามาย
1: ินดีต้อนรับ
0: ยินดีต้อนรับทุกคน
1: เป็นโปรเปิดใจ
0: ใช่นะคะ
1: ครับผมวันนี้นะฮะรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาเจอกันใหม่นะครับไม่มีโปรแล้วนะพรุ่งนี้จะมีโปร6แถม1 10แถม2 1ลังก็ 37,920 บาทครับในขณะที่คุณซื้อวันนี้นะ1ลังเนี่ยนะคุณจะจ่ายแค
0: ่ 31,000
1: กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: 360 630หรืออะไร
1: จะอยู่ที่ 31,680 680บาทนะฮะ
0: คิดไม่ทัน
1: ใช่
0: สมองเลย
1: เมื่อคืนน่ะดึก
0: โจอี้ท
1: ำจะกลับไปพักผ่อนให้เพียงพอเลยพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะบ่าย 2 ถึง 4 โมงครับเจอกันเราเหมือนเดิมกับรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1 DJ ช้างและคุณเกียร์ Black Cat นะครับวันนี้ลาไปก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ณ นี้เวลา 16 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวรังสิตเดือดร้อนหนักจากฝนตกไม่หยุดระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเตือนชาวบ้านริมคลองรังสิตขนย้ายสิ่งของพิมพ์ลพัฒน์เทลุ่งเรืองแรงครับ
1: หลังจากฝนได้กระหน่ำตกลงมาต่อเนื่องไม่หยุดล่าสุดบริเวณตลาดรังสิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์ยังคงตึงเครียดหลังฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนในพื้นที่รังสิตสะพานแดงส่งผลให้เกิดน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจนเกือบมิดแต้มวัดปริมาณระดับน้ำนับเป็นวันที่2ที่พื้นที่รังสิตเผชิญน้ำท่วมโดยฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากขณะที่การจราจรไม่สามารถสัญจรได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกทีมประพัฒน์เทียนเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: รองนายกยศชนันท์ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเร่งตัดยอดน้ำเซฟพื้นที่ปทุมธานีและตอนเหนือกทม.นายกชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทานพร้อมบูร

0: ณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการเร่งบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายในการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักโดยสถานีสูบน้ำแห่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยใน2พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่พื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งสถานีจะช่วยเร่งระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่กว้างทั้งอำเภอธัญบุรีอำเภอคลองหลวงและอำเภอลำลูกการวมทั้งพื้นที่ตำบลหลัก6พื้นที่กรุงเทพมหานครทำหน้าที่สำคัญในการช่วยตัดยอดน้ำและระบายน้ำจากคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นเขตรอยต่อสำคัญระหว่างตำบลหลัก6และเขตดอนเมืองทำให้สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเขตปทุมธานีและพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติย้ำสถานการณ์น้ำกรุงเทพทรงตัวหากฝนไม่เติมคลี่คลายได้เร่งสูบน้ำเต็มกำลังนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมอาคารสำนักการระบายน้ำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าสถานการณ์ฝนและน้ำในกรุงเทพมหานครขณะนี้อยู่ในภาวะทรงตัวหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องมีปริมาณฝนสะสมหลายพื้นที่สูงกว่า100มิลลิเมตรและบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมใกล้เคียง300มิลลิเมตรแนวโน้มสถานการณ์ในระยะต่อไปพบว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงคาดว่าปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงในช่วงบ่ายและเย็นหากไม่มีฝนระลอกใหม่เข้ามาเติมสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายขณะนี้ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเดินเครื่องเต็มกำลังทั้งอุโมงค์ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากฝนหยุดตกคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกไปแต่จะมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลเข้ามาเติมอีกจึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปัญหาสำคัญขณะนี้คือระดับน้ำในคลองหลายแห่งอยู่ในระดับสูงและมีภาวะวิกฤตโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์และคลองทวีวัฒนาส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองและถนนหลายสายด้านการช่วยเหลือประชาชนกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ต่างๆโดยใช้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นหลักเนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนปัจจุบันมีศูนย์พักพิงที่สามารถรองรับประชาชนได้233แห่งมีผู้เข้าพักแล้วประมาณ981คนมีศักยภาพรองรับประชาชนได้รวมประมาณ 15,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริน่าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตและคริสสมคริสสำหรับชั่วโมงสุดท้ายนะ10:16 ในขณะนี้นะครับก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยหลายบริษัทนี่ก็เริ่มแบบว่าทยอยแบบว่าเตรียมความพร้อมนะรับสถานการณ์ในขณะนี้โดยเฉพาะหลายหน่วยงาน

0: ข้าราชการนะครับก็มีเริ่มจะประกาศว่าความโฮมกันบ้างแล้วนะอ่ะยังอยู่ต่อกับโอชนิดและคริสสมคิดซักนะครับน้องคริสอยู่ในสายกับเราแล้วนะ
1: นำหน้าหน่วยรัฐไปแล้วผมว่าความโฮมอยู่วันนี
0: ้ดีอ่ะตอนนี้แถวบ้านผมรัตนาธิเบศรท่าอิฐไซม้าก็เริ่มมีฝนโปรยปรายลงมาอีกรอบแล้วนะน้องคริสแล้วฝั่งน้องคริสเลยครับพื้นที่ตรงไหนยังไงบ้างอัปเดตหน่อย
1: ตอนนี้กำลังลงมาหนักขึ้นแล้วครับทางผมก็น่าจะเจออีกรอบหนึ่งละเรียบร้อยครับ
0: สู้ๆกันต่อไปนะครับเป็นตัวบรรยายทุกท่านด้วยนะมาสมมุตินี้นะครับสองงานเพลงที่เพิ่งจบไปตามคำขอครับผมก็เปิดมาด้วยผัวเก่าสอนสินชัยมุนฮอตบทเพลงจากกบสุพจน์นะครับก็อยู่ต่อชั่วโมงนี้เรามาอัปเดตรายงานเพลงที่จะเข้าสู่ระบบจอกชีวิต5เพลงนะน้องคริสนะสัปดาห์นี
1: ้ครับผม5เพลงนะฮะในสัปดาห์นี้เราแนะนำกันเลยแล้วกันนะฮะในเพลงแรกวันนี้เป็นผลงานเพลงจากพรจันทพรนะครับกับกำลังใจที่ไกลกันจังเดี๋ยวอาจจะให้พี่โอ๊ตแนะนำผู้แต่งและทำนองนะครับ
0: ได้เลยครับผมซิงเกิลแรกของน้องพรจันทพรเนาะอย่างที่น้องทิสได้รายงานไปซึ่งเพลงกำลังใจที่ไกลกันจังนี่คำร้องทำนองครับได้จากพี่นิกสเลปี้เรียบเรียงเสียงประสานโดยพาวสตูดิโอนะครับนี่ก็เป็นซิงเกิลแรกที่จ่อชีวิตสัปดาห์นี้ซิงเกิลที่สองครับโอ้โหนี่เราน่าติดตามไปทีเดียวเพราะเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์จากท็อปไลน์นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผิดหวังซ้ำเท่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่านะครับของคุณไกรสอนนะพ่อเอ๊เอามาขับร้องใหม่ซึ่งคำร้องทำนองเพลงนี้ครับได้จากอาจารย์เฉลิมพลมาลาคำครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามครับน้องพิษ
1: ครับผมและเพลงที่3นะครับเป็นผลงานเพลงจากไอแมนฟิตกับต้นนะครับผมสุดสนานแฟนถิ่นครับผม
0: ใช่ครับซึ่งเพลงนี้นะครับก็อยู่ภายใต้สังกัดค่ายท้าวคำสิงโปรดักชั่นคำร้องทำนองครับไอแมนพิสิทธิ์พงศ์เป็นคนเขียนเองด้วยนะน้องคริสเพลงนี้สุดแสดงแฟนทีมนี่น่าติดตามน่าติดตามแล้วก็การเรียบเรียงเสียงประสานก็ได้จากกั้งปืนโตครับมาต่อกันซิงเกิลที่4เลยครับน้องคริสเพลงนี้มีชื่อว่าเต้ยโศกให้โลกฟ้อนโอ้โหซิงเกิลใหม่เลยครับจากน้องเวียนนฤมลได้ร่วมฟิชริงกับเน็ตนฤพลเพลงนี้โอ้ผมเห็นเบื้องหลังบ้างแล้วนะตามสื่อโลกออนไลน์ต่างๆม้วนหลายเลยเพลงนี้นะก็อยู่อัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนภายใต้สังกัดค่ายแกรมมี่โกครับซึ่งคำร้องทำนองเพลงเต้ยโศกให้โลกฟ้อนของน้องเวียงนี่ได้อาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเป็นคนแต่งครับเรียบเรียงเสนอสารโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับน้องคริส
1: ครับผมและในเพลงที่5นะครับเป็นผลงานเพลงใหม่จากนุชวิลาวันครับกับผลงานเพลง อกหักส่งทางครับ
0: ครับผมซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดค่ายภูไทยเรคคอร์ดครับเพลงนี้อกหักส่งทางของพี่นุชวิลาวันเนี่ยได้อาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเป็นคนแต่งทำร้องทำนองให้ด้วยนะเรียบเรียงเสียงสรรครับอาจารย์จินนี่ภูไทยรายงาน5ซิงเกิล5เพลงที่เข้าสู่ระบบจ่อคีริทเรียบร้อยแล้วนะน้องคริสเดี๋ยวเราไปฟังเพลงต่อเนื่องกันเลยเนาะ
1: ครับผมได้เลยครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังจาก5ผลงานเพลงจอกฟิลฮิตเพลงพวกนี้ครับ

0: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ5ซิงเกิล5ผลงานเพลงที่เข้าสู่ระบบจ่อชีวิตสัปดาห์นี้นะครับก็เราจะสลับสเปลี่ยนเปิดกันตั้งแต่วันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับในช่วงจ่อชีวิตทุกช่วงนักจัดรายการนะน้องคริสนะ
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาทวนทั้ง5เพลงอีกสักรอบนึงแล้วกันนะฮะในเพลงแรกของจ่อชีวิตนะครับก็คือกำลังใจที่ไกลกันจังนะครับจากพรจันทพรสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอครับ
0: สิ่งที่สองครับผิดหวังซ้ำเท่างานจากพ่อเอ๊ะพักดีระเบียบวาทศิลป์ท็อปไลน์ครับเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายท็อปไลน์มิวสิก
1: ครับผมและในเพลงที่3สุดสะแนนแฟนทิมครับผมของไอแมนพิสิทธิ์พงฟิตกับต้นพานวันนะครับสังกัดเท้าคำสิงโปรดักชั่นครับ
0: สิ่งที่4ครับเต้ยโศกให้โลกฟ้อนงานใหม่จากเวียงนฤมลครับฟีเจอริ่งไว้กับเน็กนฤพลเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มเต้ยโศกให้โลกฟ้อนสังกัดค่ายกับมิโกครับผม
1: กับและเพลงสุดท้ายที่จบไปเมื่อกี้ก็คือฮักส่งทางของนุชวิลาวันสังกัดภูไทยเรคคอร์ดครับและนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจ่อชีวิต28กันยาถึง2ตุลาคมนะครับ
0: มาช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับก็ต้องส่งกำลังใจรวมไปถึงส่งความเป็นห่วงเป็นใยให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะวันนี้อาจจะต้องสู้แล้วก็อดทนฝ่าฟันสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะบางพื้นที่ก็น้ำเริ่มลดกันบ้างแล้วระบายได้ดีแล้วหรือบางพื้นที่ก็อาจจะมีแบบว่าเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆเนาะน้องคริสเนาะ
1: ครับผมยังไงก็อยากจะฝากทุกคนให้ซื้อของกินและน้ำตุนเสบียงไว้นะครับผมเผื่อว่าเราจะยังต้องเจอฝนกันอยู่แล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างดีครับแล้วก็ระมัดระวังในพื้นที่ที่น้ำท่วมครับผมให้ติดตาม
0: ใช่อย่างที่น้องคริสได้เสริมไปนะฮะก็การเตรียมความพร้อมการเตรียมไว้เพื่อที่จะรับมือในอนาคตก็มันอุ่นใจกว่าจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้อยากให้พี่น้องของเราชาวลูกทุ่งมหานครตื่นตระหนกแต่ที่สำคัญนะอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือเรามาระวังเรื่องการเดินทางด้วยบางท่านก็อาจจะมีเหตุจำเป็นนะที่ต้องเดินไปหาของรับประทานที่จะเอามารับประทานเนาะเตรียมไว้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็เดินทางไปไหนยังขอให้ปลอดภัยด้วยแล้วกันนะมาช่วงท้ายแบบนี
1: ้ใครมีเพราะว่าแบงค์อะไรก็ชาร์จกันไว้เผื่อด้วย
0: ถูกต้องใช่นะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนาะน้องคริสเนาะเขาก็อาจจะต้องมีเหตุที่ต้องตัดไฟก่อนเพราะว่ามีเรื่องราวหลายอย่างใช่ไหม
1: ครับผม
0: เราก็ต้องชาร์จแบตโทรศัพท์เตรียม power bank หรือว่าไฟชงไฟฉายเทียนนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเลยในสถานการณ์แบบนี้นะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วกันเดี๋ยวเราลารายการไปเลยนะน้องคริสนะ
1: ครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันบนเสาร์หน้านะครับเดี๋ยวได้เห็นผมอยู่ในห้องส่งแน่นอน
0: สำหรับโอ๊ตกนิดก็เจอกันวันจันทร์ครับวันนี้ลารายการไปก่อนครับผม
1: ขอบคุณที่โอ๊ตมากครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณ

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
7: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมา

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เช่นกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมนนทบุรีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปภ.จังหวัดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากสหราชอาณาจักรถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ8นาฬิกาวราวุธสั่งอุตสาหกรรมจังหวัดสำรวจผู้ประกอบการกระทบน้ำท่วมนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและน้ำฝนปริมาณมากได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจตราและตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างไรและต้องการการเยียวยาอย่างไรบ้างขณะเดียวกันในพื้นที่อุตสาหกรรมเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขอให้ตรวจทานความแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำนอกจากภายในนิคมอุตสาหกรรมยังขอให้นิคมอุตสาหกรรมดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมด้วยเพราะการช่วยเหลือหากประชาชนคนใดมีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมตลอด24ชั่วโมงหมายเลขโทรศัพท์1564รัฐบาลสั่งลุยน้ำท่วม3จังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดสำหรับจังหวัดปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6โดยส่วนเครื่องกลได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการประมาณ 3,000 คนต่อวันพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด24นิ้วจำนวน3เครื่องบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางกระเจ็ดเพื่อเร่งระบายน้ำและคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ขณะที่จังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณประตูน้ำบ้านตาเก็บตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีเพื่อเร่งสูบน้ำท่วมขังภายในชุมชนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนประมาณ150หลังคาเรือนกว่า700คนส่วนจังหวัดสระบุรีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกขนาด30นิ้ว1เครื่องบริเวณริมคลองส่งน้ำหมู่5ตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรลงสู่คลองระบายน้ำลดผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที
1: ่โอ่งสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95 ลูกทุ่งมหานคร

ับดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นจัดพิเศษอย่างไรนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังตามติดตามรายการของเราให้จบนะครับท่านจะมีแต่ความกับเสียงเพลงที่เราจัดให้นะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ.2569แล้วนะครับก็เป็นวันดีหนึ่งสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายในวันเกิดคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับที่กำลังจะเกิดในวันนี้หรือที่เกิดมาแล้วทุกท่านความเจริญรุ่งเรืองครับรวยเงินรวยทองทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่ตกลงไปนั้นชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับโชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงพิญญาศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานของโดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงนิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554และก็นวรัตน์พงษ์พูลศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมกันประพันธ์เพลงนี้นะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเพื่อให้เป็นฟังเพลงเลยนะครับเราเริ่มในแบบลูกทุ่งนะครับสุดยอดเพลงในแผ่นดินรัชกาลที่9ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้รวบรวมเพลงไว้ทั้งหมดตัวที่ท่านฟังมาเป็นปีก็ยังจะไม่หมดนะครับเพลงแรกวันนี้ไฟใจอินนะครับสมพงษ์สมตภาพงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็คำพูดนะครับประยงชื่อผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้อง55นะครับเพลงที่สองทองบุญร่วมชาตินะครับสมเสียงพานทองเป็นผู้ประพันธ์ร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียงเสียงประสานขับร้องโดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ2518ขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งสุดยอดเพลงไทยในรัชกาลที่9ขอเชิญครับ

0: ว่าไงไรด่างปีนี้ข้าจะต้องครองแชมป์อีกใช่ไหมเนี่ยฮะขอบใจนะที่เองมาคอยเป็นกำลังใจแก่ข้าทุกคืนแต่แล้วแกกินข้าวหรือยังเนี่ยฮะอย่าเพิ่งกินมาเลยนะข้ามีเวลาว่ะ
1: ป้าตาไอ้ดำพูดกับตาว่าไงอะป้า
0: อ้าวเองไม่รู้เลย
1: ไม่รู้อะ
0: เองไม่รู้แล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงวะ

ท่านผู้ฟังบ้องไฟจะก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับนะครับก็เป็นถึงอยู่นะครับเป็นน้องตีกองตำบาอัดเสียงมาตบวัวจอดชีวิตของเขาในท่านผู้ฟังครับเอาละครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบไทยสากลครับเริ่มด้วยเพลงโอ้คุณกระหม่อมนะครับไพบูลย์บุตรประพันธ์คำร้องทำนองนะครับคุณอมตยคุณเป็นผู้เรียบเรียงเสียงสารขับร้องโดยรัตดาศรีวรนันท์นะครับชนาเป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายนะครับท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติพ.ศ. 2503โดยปรีชาเมตไตรสวัสดีวัฒน์ครับศิลปินแห่งชาติ

จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับเริ่มด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรตินะครับเพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: Jack Nugent Pharmaceutical.
1: Wow! ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงเกาหลีญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
0: ไอยารา
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: พอลซ่า
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่น

0: ะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงสุดทางด่านซ้ายนะครับชลธีทองทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสายัน

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2ฮะ
1: กำลังซื้อคนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ10,000ตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000บาท
0: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่

0: มเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยน่าจะกำลังนับถอยหลังอยากให้ถึงวันที่1ตุลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเฟสที่2อยากจะถามท่านรองนายกแบบนี้ครับว่าอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่ทำให้เราเลือกที่จะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเฟส2ฮะ
0: ครับก็จริงๆต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเราดูว่าวันนี้วิกฤตสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยครับมันส่งผลมาถึงค่าของชีพของคนไทย
2: ครับ
0: วิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันมาเป็นระลอกเลยนะครับ
2: ตั้
0: งแต่ในเรื่องพอเขารบกันเนี่ยก็กระทบทำให้ราคาน้ำมันแพง
2: ครับ
0: แล้วตอนแรกมีน้ำมันขาดด้วยที่เราวิ่งหาน้ำมันเติมกัน
2: ครับ
0: พอวิกฤตน้ำมันเสร็จระลอกที่สองคือวิกฤตของแพงพอก็น้ำมันแพง
2: ครับ
0: เสร็จแล้วมันก็มาถึงค่าของชีพ
2: สูง
0: ขึ้นของแพงขึ้นพอของแพงขึ้น
2: ครับ
0: วิกฤตระลอกที่สามกำลังซื้อคนหดลดลงง่ายๆคือคนของแพงรายได้ขึ้นไม่ทัน
1: คนซื้อของน้อยลงไม่กล้า
0: ไม่ได้ครับก็อันนี้พอเราเห็นตั้งแต่วิกฤตตะวันออกกลางเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลเลยต้องรีบออกกฎหมายพิเศษ
2: ครับ
0: เพื่อทำโครงการที่เตรียมรองรับวิกฤตพลังงานนี
2: ้
0: มาช่วยประชาชนเราบอกแล้วว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนในอดีตมันมาผ่านวิกฤตค่าของชีพเพราะฉะนั้นเราที่เราต้องย้ำเน้นคือเราต้องช่วยคน
2: ครับ
0: คนที่ค่าของชีพแล้วก็คนตัวเล็ก

0: น้อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถึงออกแบบโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ครับ
0: คำว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยไทยช่วยไทยมันก็บอกในความหมายของตัวเองแล้วนะครับว่าเราต้องการช่วยคนไทยในการลดค่าของชีพเขา
1: ด้วยคนไทยด้วยกันเอง
0: ในการคนไทยด้วยกันเองก็คือที่มาของ60 40
1: ครับ
0: คือรัฐเนี่ยออกให้60
1: ครับ
0: คนออก40
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการที่เรามาช่วยลดค่าของชีพ
1: ครับ
0: ผมวันนี้ประชาชนทั่วไปที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus อยู่เนี่ย26ล้านคนคงจะรู้สึกได้ว่าช่วยลดค่าของชีพของจริงเป็นยังไงแล้วก็วันละ200คือเราไม่ต้องการออกแบบเนี่ยไม่ได้ต้องการออกแบบให้ฟุ่มเฟือยเราต้องการให้ออกแบบเพื่อช่วยค่าของชีพ
1: ทยอยจ่าย
0: ก็ทยอยวันละ200เราถึงต้องการให้ดูแลค่าของชีพของเขาเราไม่ได้อยากให้ไปใช้ฟุ่มเฟือยทรัพยากรเงินของรัฐบาลเราก็มีจำกัด
1: ครับ
0: เราก็อยากจะช่วยคนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะหาบเล่ต่างๆที่ขายของในตลาดเนี่ยที่เขามาเป็นคนขายเนี่ยเราก็เลยให้เขาเป็นได้มีโอกาสขายกับโครงการไทยช่วยไทย plus
1: คือพอคนกำลังซื้อหดพ่อค้าแม่ค้าขายไม่ออก
0: คนเนี้ยเขาถูกกระทบก่อนคนอื่น
1: ครับ
0: ก็มีคนถามว่าทำไมไม่ไปให้โมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: ถ้าให้โมเดิร์นเทรดนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อโมเดิร์นเทรด
1: ครับ
0: แน่นอนเขาก็อาจจะมาซื้อพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแต่วันนี้เราออกแบบกลับด้านเราช่วยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยส่วนใหญ่ในตลาดก่อน
1: ครับ
0: พอช่วยเขามีรายได้ดีขึ้นเขาอาจจะไปซื้อของโมเดิร์นเทรดเป็นรอบที่2รอบที่3แล้วเราจ่ายตรงไปที่เขา
1: ครับ
0: ผ่านถุงเงินกับกระเป๋าตังค
1: ์
0: ผมว่าวันนี้ทุกคนคุ้นเคยกับกระเป๋าตังค์ถุงเงินแล
1: ้
0: วสแกนจ่ายกันสนุกแล้วคร
1: ับ
0: แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็มีถุงเงินเนี่ยครับคือคำว่าไทยช่วยไทย
1: ครับ
0: plus คือเราเอาเงินของคน26ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
0: ลดค่าของชีพเขา
1: ครับ
0: แล้วมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศ 1.2 ล้านรายที่อยู่ในตลาดขายอยู่ตามซอยตามไซต์ก่อสร้างเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์แล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลเชื่อไหมครับว่าใน3เดือนกว่าที่เราทำเนี่ยวันนี้เนี่ยเม็ดเงินที่เข้าไปกระจุช่วยประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านบาท
1: โอ
0: ้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้อยู่ในกรุงเทพแค่ 16%
1: เพราะงั้นเงินไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ
0: ่ไปทั่วประเทศเลยครับจะไปจังหวัดไหนไปสแกนจ่ายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราเห็นหมดเลย
1: ครับ
0: ว่ามันไปช่วยฟื้นกำลังซื้อเขาจริงๆแต่คำว่า plus เนี่ยครับเราไม่ได้จบแค่นี้คือเราไม่ได้แค่ให้ช่วยแล้วหยุดไปเราไปสอนพ่อค้าแม่ค้าด้วย
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่แต่ก่อนรับเงินสดเดี๋ยวนี้ก็สแกนจ่ายในถุงเงิน
1: ครับ
0: ในถุงเงินและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดให้แพลตฟอร์มต่างๆฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่ครับ
0: แล้วเราเข้าไปดูครับว่าพ่อค้าแม่ค้าขายได้ขึ้นไหม
1: ครับ
0: ผลพิสูจน์ออกมาเลยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาเคยขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำ
1: ครับ
0: ขายไก่ย่าง
1: ครับ
0: ในตลาดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยขายได้นิดเดียว
1: ครับ
0: พอมีโครงการนี้แล้วเขาได้เรียนรู
1: ้ครับ
0: เราไปสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน
1: ์
0: คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ย
1: ครับ
0: เชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมาก
1: ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
0: เห็นได้ชัดแล้วผมดีใจมากเลยว่าผมไปเจอเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่ง plus ที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งเป็นโครงการที่แล้วนะคร
1: ับ
0: หลังโครงการยังเพิ่มขึ้นอีก 50-60%
1: ผ
0: มไปเจอเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ10,000
1: ครับ
0: ตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000บาท
1: โอ
0: ้ค่าชาเขียวชาเขียวผมเพิ่งรู้ว่าคนไทยนิยมกินมัทฉะชาเนี่ยเยอะมากนะครับก็เนี่ยกลายเป็นแบบได้จาก 10,000 เป็น 50,000 ต่อเดือนผมว่าดีใจมากเลยแล้วพอแม้จะจบโครงการเขายังขายได้เพราะว่าคนก็ยังสั่งติดใจชาเขียวเขาอยู
1: ่
0: อันนี้คือตัวอย่างจริงๆที่ผมเห็นได้แล้วก็เวลาไปเจอเขาก็ดีใจว่าเออเราช่วยทำให้เขามียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ทักษะใหม่
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ plus ไงครับ
1: ครับ
0: plus ความรู้ไปให้เขาขายของออนไลน์เป็นเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้า
1: ครับ
0: แพลตฟอร์มออนไลน์วันนี้เราเปิดให้เขาเข้าด้วยนะครับแล้วก็ไปเจรจากับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ให้ลดค่าใช้จ่ายให้เขา
1: ครับ
0: แล้วเขาจะได้เรียนรู้ไปสอนเขาด้วยให้ขายของออนไลน์เป็นทั่วประเทศนะครับผมอยากแนะนำ
1: ครับ
0: แล้วก็พอคุณขายของออนไลน์เป็นคือเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่มันไม่แค่นั้นนะครับนอกจากไปช่วยทำให้เขาขายของมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยขายของเป็นด้วย
1: ขายของ

0: ป็นด้วยขายของเป็นด้วยก็คือว่าวันนี้เราแอบใส่เข้าไปในเป็น AI ครับในถุงเงินนะครับ
1: ครับ
0: พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเวลามีนกบินมาเนี่ยขึ้นมาอย่าเพิ่งปัดนกทิ้งนะครับนั่นคือนกกระซิบมาช่วยทำให้ท่านขายเก่งขึ้นผมยกตัวอย่างนะผมไปเจอเนี่ยครับหลังกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: เขาขายขนมเค้กผมถามว่าพี่รู้ไหมครับขนมเค้กพี่ขายวันไหนดีที่สุด
1: ถ้าคนทั่วไปไม่ได้ทำบัญชีไม่ได้เก็บสถิติ
0: คน
1: ไม่รู
0: ้แล้วขายดีทุกวันผมว่าโอ้ดีใจกับพี่ด้วยครับขายดีทุกวันแต่พอไปกดนกกระซิบว่าขายวันไหนดีที่สุดเป็นวันพฤหัสแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับผมบอกว่าพี่ทราบไหมครับว่าไอ้นกกระซิบเนี่ยมันมาช่วยพี่บอกพี่ว่าขายวันไหนดีที่สุดขายวันพฤหัสแปลว่าวันพฤหัสพี่ควรทำมาเยอะกว่าปกติขนมเค้กเนี่ย
1: แต่ไม่งั้นก็จะหมดก่อน
0: วันจันทร์พี่ขายได้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: พี่ก็ไม่ต้องทำมาเยอะเพราะว่าพี่ทำขนมเค้กมาเท่ากันทุกวันเนี่ยวันจันทร์ตอนตลาดวายเนี่ยขนมเค้กก็เหลือ พี่ก็ต้องไปลดราคา
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ทำน้อยวันจันทร
1: ์ครับ
0: เพราะวันจันทร์เรารู้ว่ายอดขายน้อยโดยเฉลี่ยมาทำเยอะวันพฤหัส
1: ครับ
0: เขาก็ขายได้มากขึ้น
1: เก็บแป้งเก็บวัตถุดิบเก็บเงินที่ต้องลงทุนในวันจันทร์
0: กำไรก
1: ็มาลงทุนในวันพฤหัสมากข
0: ึ้
1: น
0: กำไรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในถุงเงินของพี่ๆร้านค้าทั่วประเทศเนี่ยครับเวลานกบินมานกกระซิบเนี่ยเขามาช่วยวิเคราะห์นะครับท่านจะได้วางแผนได้ดีขึ้นและผมเพิ่งเติมอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้นะผมถามพี่ทำขนมเค้กนะครับพี่ใช้ไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกพี่ใช้พี่ซื้อไข่มาฟองละเท่าไหร่ไข่ไก่ของพี่เบอร์หนึ่ง
1: ครับ
0: ฟองละ5 บาท
1: ครับ
0: พี่รู้ไหมครับต้นทุนเฉลี่ยไข่ไก่ฟองละเท่าไหร่ไม่รู้ก็พี่ไปซื้อมาลูกสาวไปซื้อมาให้ฟองละ5 บาทเสียงดีรู้ราคานะก็กดดูว่าไอ้นกกระซิบบอกว่าราคาไข่ไก่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เบอร์หนึ่ง 4.6 บาทซอพี่ซื้อแพงไปแล้ว
1: ซื้อแพงกว่าชาวบ้านหรือ
0: แพงคนอื่นก็5 บาทคนอื่นก็4.6พี่ซื้อ5 บาทได้ไหมครับพี่จะได้ไปต่อรองร้านค้าซื้อไข่ได้ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ต้นทุนก็ลดลงละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไปสอนเขาให้ใช้ AI นี่แหละครับนี่เห็นไหมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่แค่ลดค่าของชีพแต่ช่วยเพิ่มทักษะเขาด้วย
1: แ
0: ล้วผมอยากโฆษณาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ ลองใช้ดูและล่าสุดครับผมอยากจะช่วยเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยครับเวลาซื้อมาขายไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมต้องไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อไข่ไก่ไปซื้อน้ำตาลบางทีก็ต้องการเงินทุนมาซื้อของแล้วก็มาผลิตแล้วก็มาขายได้กำไรเงินทุนเนี่ยเอาจากไหนไปขาแบงค์แบงค์บอกว่า
1: ไม่มีข้อมูล
0: ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลทำยังไงเขาก็ไปขอกู้แบงค์ไม่ได
1: ้ก็ต้องไปนอกระบบ
0: ไปนอกระบบแต่วันนี้ครับใน AI เนี่ยนกกระซิบในถุงเงินนะครับ
1: ครับ
0: กดขอเงินกู้ได้เลย
1: อ๋อ
0: เพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาจะมีข้อมูลว่าพี่มีรายได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก่อนงั้นไปหาแบงค์เดินไปหาแบงค์นะแคบจะเขาไม่ให้อ่ะต้องเดินไปหาเขาเขาบอกคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณขายรายได้เดือนเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ AI นกกระซิบบอกเลยว่าคุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่แบงค์ก็เห็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจดนะครับ AI มันสรุปให้เสร็จ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่จะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเราเพิ่งเปิดสินเชื่อ AI นกกระซิบไปพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ครับลองใช้ให้ดูนะครับ
1: ร
0: ับรองคุณจะขายได้มากขึ้นแล้วก็วันนี้ทำให้กู้เงินได้ง่ายขึ้นด้วย
1: เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น
0: จะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
1: ครับ
0: แล้วถ้าแบงค์ถามไม่มีหลักทรัพย
1: ์
0: เรามีบสย.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกันอีกไม่คิดค่าธรรมเนียม
1: ไม่ต้องวิ่งไปหาคนมาค้ำประกัน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำเสร็จผมนอกจากพาลูกค้ามาหาท่านจะพาธนาคารมาหาท่านด้วยในถุงเงินเนี่ยครับจะเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น
1: สิ่งนี้คือโอกาสที่ผู้ประกอบการได้รับคนไทย
0: ให้โอกาสโดยเฉพาะอยากทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผมอยากให้เขาคนไทยถ้ามีรายได้ดีขึ้นเขาจะได้แล้วก็เป็นหนี้น้อยลง
1: อ
0: ันนี้ก็ช่วยประเทศไทยอย่างยั่งยืนจริง
1: ๆ
0: คือวันนี้เราก็ทราบดีว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบ
1: ครับ
0: เพราะว่าสงครามตะวันออกกลางก็ยังยิงกันอยู่เลยนะครับราคาน้ำมันมันก็พุ่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพอมันพุ่งขึ้นมาอีกเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยโครงการของเราเนี่ยเราตั้งไว้ทั้งโครงการเนี่ย200,000 ล้านที่จะมีเงินช่วยเยียวยาประชาชน200,000 ล้านเนี่ยมันมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 46,000 ล้าน
1: ครับ
0: ก็คิดว่าวันนี้ช่วงนี้ก็เลยต้องช่วยต่อ
1: ครับ
0: ก็คือว่าก็เลยเอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยครับมาช่วยเขาต่อ
1: ครับ
0: ก็ขยายไปอีก2 เดือนนะครับเพราะวิกฤตพลังงานยังอยู
1: ่
0: แต่ผมอยากเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าการแก้แบบนี้มันแก้แบบนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะว่าเงินเราก็มีอย่างจำกัดผมถึงบอกไงครับวันนี้มันจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยทำไมถึงมีต้องมีเงินอีก200,000 บาทหลัง200,000 ล้านหลังเพื่อเปลี่ยนฐานพลังงานแต่ผมเงิน

0: ตรงนี้ไม่ได้เอามาช่วยเยียวยานะครับ
1: ครับ
0: เงินตรงนี้เอามาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและต้องเรียกเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะเชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราใช้ไฟเนี่ยนะครับที่สองหน้าผมอยู่เนี่ยไฟเนี่ย 65% มาจากก๊าซธรรมชาตินำเข้าจากต่างประเทศแล้วเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องนำเข้า ราคาก๊าซธรรมชาติแพงประเทศไทยก็ต้องจ่ายตังค์ไป
1: ค่าไฟแพง
0: ค่าไฟแพงมันถึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานผมว่าวันนี้เนี่ยเราถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยติดโซล่า
1: ครับ
0: แล้วพอประชาชนติดโซล่าเนี่ยบนหลังคาบ้านเนี
1: ่
0: ยแน่นอนครับบางคนบอกผมไม่มีเงินทุนรัฐก็เลยบอกว่างั้นถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติไปรอให้เขามีเงินค่อยติดเนี่ยประเทศไทยก็ไม่เปลี่ยนผ่านสักทีวันนี้เราก็เลยบอกงั้นเราช่วยเอาเงินมาช่วยเขาเรียกอุดหนุนเขาก็ประมาณ 50,000 บาทต่อครัวเรือนลองคิดดูนะครับพอติดโซล่า 50,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยเขาก็สามารถหนึ่งก็คือมีโซล่าอยู่บนหลังคาบ้าน
1: ครับ
0: นะครับหรืออยู่บนพื้นหน้าบ้านสิ่งที่ได้คืออะไรเขาตอนที่มีแดด
1: ครับ
0: แดดก็ฟรี
1: ครับ
0: สิ่งที่เขาได้คือว่าหนึ่งก็คือว่าเขามาลดค่าไฟเขาได้เลยซึ่งมันพิสูจน์แล้วครับลดได้ 20-30% แล้วแต่คุณใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญเราจะให้เขาขายไฟเนี่ยได
1: ้ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วย
0: ขายไฟคืนให้กับรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผลิตไฟได้มากกว่าที่คุณใช้
1: ครับ
0: คุณขายไฟคืนให้รัฐกลายเป็นรายได้ของคุณนะครับ
1: ครับในตัวของไทยช่วยไทยพลัสพอออกมาแบบนี้แล้วเรื่องของสถานการณ์ตัวออกกลางก็ดูยังไม่มีทีท่าที่จะสิ้นสุดหรือคลี่คลาย
2: ใช่ครับ
1: หลายคนก็ตั้งคำถามไอ้แบบนี้มันเป็นการแจกที่มันดูจะไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่ามันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมที่อัดฉีดลงไปให้กับประชาชนเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให
1: ้
0: แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังไงครับเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอา1,000 บาทตรงนี้เนี่ย1,000 บาทจากแสงแดด
1: ค่าไฟที่ขายไปคืน
0: นี่แหละมันก็จะยั่งยืนแต่วันนี้มันทำได้ไม่เร็วไงครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันก็ต้องทำแล้วที่สำคัญเมื่อรวมกันทั้งประเทศประเทศไทยก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติน้อยลงเราก็จ่ายเงินให้ต่างประเทศลดลง
1: ครับ
0: อันนี้คือหลักการในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ครับ
0: และอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ทำแค่โซล่าครับ
1: เ
0: ราจะไปทำในเรื่องของไบโอดีเซล
1: ครับ
0: ที่ใช้น้ำมันปาล์ม
1: ครับ
0: ก็จะไปพยายามส่งเสริมให้การใช้น้ำมันปาล์มมาผสมไบโอดีเซลเพราะน้ำมันปาล์มคือน้ำมันบนดินที่เราผลิตได้
1: ครับ
0: คนได้ประโยชน์ก็คือ
1: เกษตรกร
0: ทุกต่างแล้วเอทานอลก็คือเกษตรกรที
1: ่ปล่อย
0: อ้อยกับมันมันเอามาผสมน้ำมันได
1: ้ครับ
0: นี่คือน้ำมันบนดินที่คนไทยปลูกได้และเกษตรกรไทยปลูกได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานอีกอย่างก็คือว่าเรานำเข้าน้ำมันเยอะวันนี
1: ้
0: พอน้ำมันเยอะเราก็ต้องจ่ายให้คนในตะวันออกกลางเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เอาเงินไปอุดหนุนก็คือจะจ่ายตะวันออกกลาง
1: ครับ
0: วันนี้ถึงอยากเปลี่ยนผ่านเนี่ย
1: ก็ต้องอุดหนุนคนไทย
0: อุดหนุนคน
1: พลังงานทางเลือกที่เป็นของไทย
0: ถูกต้องครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเอาเงินภาษีเนี่ยถ้าจะต้องใช้เนี่ยก็ไปช่วยให้เกษตรกรคนไทย
1: ครับ
0: เพราะคนไทยมีรายได้ดีขึ้นกำลังซื้อมันก็มากขึ้นมันเป็นการช่วยระยะยาวด้วย
1: บางคนบอกเอ๊ะน้ำมันแพงก็เอาเงินไปอุดหนุนแล้วก็ไปเป็นส่วนลดค่าน้ำมันสิน
0: ี่ไงครับมันก็ไม่จบสิ้น
1: ครับ
0: แล้วมันอุดได้ชั่วคราวครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณไปอุดหนุนน้ำมันทุกคนก็ยังไปอุดหนุนทำไมให้ตะวันออกกลางครับผมถามจริง
1: ๆ
0: การไปอุดหนุนคือไปอุดหนุนดีเซล
1: ครับ
0: ไปอุดหนุนเบนซินทั่วไป
1: แล้วคนก็เคยชินกับพฤติกรรมในการใช้รถเดิม
0: ผมลองคิดดูนะครับถ้าอีกหน่อยผมไปอุดหนุนเนี่ยดีเซลน้ำมันคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตะวันออกกลาง
1: ครับ
0: คนที่ผลิตน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้แต่ถ้าผมไปอุดหนุนน้ำมันบนดินด้วย
1: ที่เป็นของไทย
0: ที่มันผสมได้เกษตรกรไทยได
1: ้
0: มันก็ทำให้ระยะยาวเราเข้มแข็งแล้วอุดหนุนตรงนี้ช่วยให้ราคาตรงนี้มันถูกแล้วราคาที่ต้องไปพึ่งพาตะวันออกกลางเน
1: ี่
0: ยมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็ต้องแพง
1: ครับ
0: คนก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: ไปใช้น้ำมันที่มีน้ำมันบนดินพวกไบโอดีเซล
1: ครับ
0: พวกที่ใช้พวกเอทานอลผสมเกษตรกรไทยก็ได้ครับ
1: คนเห็นว่ารัฐอุดหนุนน้ำมันประเภทนี้
0: ช่
1: แทนที่จะไปเติมน้ำมันเหมือนเดิมก็เปลี่ยนรถที่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือหันไปใช้น้ำมันตรงนี้ซึ่งเครื่องยนต์รถรุ่นใหม่ๆจริงๆก็รองรับ

0: ช่แล้วมันก็ทาร์เก็ตมากกว่า
1: ครับ
0: วันนี้กำลังออกแบบตรงนี้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์มากครับ
1: ขอขยับไปที่ประเด็นใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับในเชิงของ IMF World Bank นะครับที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพก็จะอีก2สัปดาห์
0: ใช่ครับ
1: นะฮะตรงนี้หลายคนบอกเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการวัดงบส่วนหนึ่งที่เป็นของไทยเป็นหลักพันล้านคำถามคือคนไทยได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมระดับโลก
0: ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยจะมาเยอะมาก
1: ครับ
0: ต่างชาติเนี่ยเป็นการประชุมระดับโลกที่มีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติของทั้งโลกเราเคยจัดมาแล้วนะครับ เมื่อปี35ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ค.ศ.1991
1: ครับ
0: 2534ครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยประสบความสำเร็จมาก
1: ครับ
0: ต่างชาติหันมาสนใจแล้วก็การที่ประเทศไทยวันนั้นเนี่ยเมื่อ35ปีที่แล้วกลับมาแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนอยากมาที่เมืองไทยจะมีกำลังซื้อจำนวนมากที่มาที่เมืองไทยและเป็นคนที่นายธนาคารนายแบงค์ต่างๆมาสิ่งที่ทำอย่างหนึ่งเลยนะครับคือช่วงจัดประชุมเนี่ยจะเกิดกิจกรรมมากมายสิ่งที่กระทรวงการคลังเราทำในฐานะคนจัดหลักนะครับก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมด้วยแต่กระทรวงคลังที่เป็นคนจัดหลักเนี่ยวันนี้เราออกแบบครับออกแบบให้สินค้าไทยพ่อค้าได้เอาสินค้าไทยจากทั่วประเทศนะครับจากทั่วภูมิภาคทั้งประเทศไทยเอามานำเสนอ
1: สินค้าไทยของมานำเสนอในงานนี
0: ้ในงานนี้แล้วคนพวกนี้ก็จะมีกำลังซื
1: ้อ
0: พวกนี้ผมคิดว่ามันจะทำให้สินค้าไทยอยู่ในสายตาโลกโดยปริยาย
1: เพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยได้ขายได้มากขึ้น
0: อันนี้ก็คือผลโดยตรงแล้วทุกคนมานะครับไม่ได้มาอยู่แค่อาทิตย์เดียวนะครับ ทุกคนมาบอกว่าขออยู่ต่อ ทำในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักมา ซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้ว ประเทศไทยในทุกคนแล้วมาไม่ได้มาครั้งเดียวนะครับ มาทีนึงแล้วกลับไปพา
1: ครอบ
0: ครัวครอบครัวลูกกลับมาอีก อ
1: ัน
0: เนี้ยเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนครับว่าโครงการ IMF World Bank เวลา Annual Meeting เขาจัดทุกประเทศเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ครับ
0: ก็คือทุกคนถึงแย่งกันนะครับอยากเป็นเจ้าภาพและแค่นี้ไม่เท่านั้นนะครับเราจะมีการทำธุรกิจอีก Business Matching ธุรกิจใหญ่ๆที่มาทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกนะ
1: ครับ
0: ทั้งรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าแบงค์ชาติและนายธนาคารทุกคนก็จะต้องตามมาประชุมที่นี
1: ่ครับ
0: ทุกคนเนี่ยทั้งนายแบงค์ทั้งการเงินการคลังทั่วโลกเลยจะมาจัดกิจกรรมจัดประชุมจัดสัมมนาเกิด business matching
1: ครับ
0: จะมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นโอกาสเราและประเทศไทยครับมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกในสายตาของทั้งโลก
1: ครับ
0: จะมีข่าวประเทศไทยออกทุกวัน
1: มีการรายงานจากประเทศไทยในเวทีระดับโลก
0: ทั้งโลกสินค้าไทยผ้าไทยใส่ทุกอย่างจะออกในเวทีโลกหมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือศิลปะวัฒนธรรมมวยไทยอะไรทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะช่วยทำให้เกิดพลังในการยกระดับประเทศไทยขึ้นมาอีกแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยครับมันจะเป็นหนึ่งก็คือว่าช่วยสร้างโอกาสไม่ใช่ให้กับแค่ประเทศไทยให้กับธุรกิจไทยแต่ให้กับคนไทยด้วยและที่สำคัญมันจะเป็นความภาคภูมิใจนะคร
1: ับ
0: มันคือการจัดโอลิมปิกทางการเงิน
1: เหมือนการแข่งกีฬาโอลิมปิกแต่นี่เป็นมิติ
0: ในการโอลิมปิกทุกคนแย่งกันจัดครับ
1: ครับ
0: วันนี้ประเทศไทยเราได้รับเกียรติในการจัดและเป็นประเทศไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้จัดครั้งที่สองโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: ครับ
0: ท่านลองคิดดูนะเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลก
1: การที่เขามาจากในประเทศไทยเราจะสามารถเข้าไปอยู่ในพาร์ทหนึ่งของการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของโลกที่มันจะเกิดประโยชน์กับคนไทยได้ยังไง
0: อันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันนี้การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขามอบให้เราเนี่ยมีโอกาสที่เสนออเจนดาเราก็จะเป็นบทบาทผู้นำการคลังการเงินโลกชื่อการประชุมที่ประเทศไทยเสนอไปขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษชื่อentering new horizon การก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยและทั้งโลกแล้วก็ empowering people
1: ครับ
0: คือการที่ให้อำนาจไปกับคน
1: ครับ
0: ทำให้คนเนี่ยเขามีพลังในการกำหนดชีวิตกำหนดธุรกิจเขา
1: ครับ
0: แล้วก็ building resilience
1: ครับ
0: คือการสร้างภูมิต้านทานเพราะโลกมันผันผวนมากนี่คือ agenda หรือเนื้อหาที่ประเทศไทยจะไปเสนอในเวทีโลกนี่ครับคือบทบาทประเทศไทยในการนำเสนอในเวทีโลกเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพวันที่12ถึง18ตุลาคม
1: ครับ
0: วันที่13ตุลาคมเป็นวันที่ครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ครับ
0: เราจัดพิเศษครับให้ทำเป็นรอย

0: ก็พาวิลเลีย
1: ม
0: เชิดชูเกียรติพระองค์ท่านให้ต่างชาติรู้ครับว่าที่ท่านบอกว่าให้คำสอนของท่านเนี่ยท่านพูดมานานนะครับ
1: ครับ
0: คือเอาคนเป็นศูนย์กลาง
1: ครับ
0: เราต้องพัฒนาคน empowering people
1: ครับ
0: เอาบทเรียนของโครงการพระราชดำริต่าง
1: ๆครับ
0: เอามานำเสนอที่งาน World Bank IMSแล้วโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วเราทำท่านทำมาก่อนการ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้โครงการต่างๆก็ยังมาสืบสานรักษาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นตำนานและคลาสสิกเขาจะได้เห็นว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเราเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้ง
1: ครับ
0: วิกฤตไครซิสวันนี้เนี่ยพระราชดำรัสทั้งหลายที่ท่านสอนมา
1: ครับ
0: ผมว่าวันนี้จะให้ต่างชาติได้เห็นพระอัจฉริยภาพของเราที่ในเรื่องการพัฒนาที่ได้ท่านได้รางวัลเนี่ยเพราะสิ่งนี้ที่ทำก่อนเพราะวันนี้โลกที่มันผันผวนที่ตีกันเนี
1: ่
0: ยเราถึงอยากนำเสนอในเรื่องนี้ครับว่าพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริโครงการต่างๆเนี่ยได้นำเสนอให้นักการคลังนักการเงินโลกได้
1: เชื่อว่าหลายคนที่ได้ไปชมนิทรรศการน่าจะทึ่งกับพระอัจฉริยภาพขององค์ท่านที่ทำให
0: ้
1: ผมว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้คนไทยสามารถที่จะปรับตัวกับภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับขอปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.อยากให้ชวนท่านเอกนิติเปิดใจหน่อยแล้วกันครับหลายคนบอกว่าแหมท่านเอกนิติดูเรื่องเยอะมากดูทั้งเรื่องของการลงทุนดูทั้งเรื่องของการเงินการคลังดูถ้าสุดดูน้ำท่วมด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเดอะแบกชัดๆเหนื่อยไหมฮะ
0: ผมว่าตอนนี้คือโลกมันวิกฤตอะครับก็คงเหนื่อยกันทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเป็นธรรมดาครับของการทำงานของทุกคนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันช่วยคนได้อย่างผมพูดตรงๆถ้าผมไปเจอชาวบ้านเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วเขามีรายได้ที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วเขายิ้มแย้มออกมาแล้วเขาบอกผมว่าเนี่ยเขาขายได้ดีขึ้นแม้เขาจบโครงการเขาได้เรียนรู้ AI ผมว่าอันนี้คือหายเหนื่อยนะครับผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าเราช่วยกันจริงๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะผ่านคนวิกฤตนี้ได้และผมก็มั่นใจครับว่าถ้าเราช่วยกันทำแบบนี้ผมเชื่อว่าพอวิกฤตสงครามอะไรมันจบลงเนี่ยผมตั้งใจจริงๆครับว่าอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาดีขึ้นอยากให้ประเทศไทยมันกลับมาอยู่ในเวทีโลกคนไทยมันจะได้ภูมิใจของความเป็นคนไทยแล้วก็ผมอยากให้เมืองไทยเนี่ยเราคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เรามีภูมิต้านทานสำหรับวิกฤตในอนาคตที่อาจจะมีกลับมาอีกได้ในทั้งโลก
1: อะไรเป็นภาพหวังที่ทำให้ผู้ชายที่ชื่อเอกนิติธันประภาสตัดสินใจเข้ามารับหน้าที่ตรงนี
0: ้คือผมจะต้องพูดตรงๆที่ผมลาออกจากราชการมารับตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่าวันหนึ่งเราก็มี24ชั่วโมงทุกคนชีวิตคนทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ผมจะเอา24ชั่วโมงที่ผมมีเนี่ยถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะทำเต็มที่แล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนผมก็สู้เพราะว่าอยากให้มันดีขึ้นก็อยากให้คนไทยดีขึ้นแล้วก็อยากให้ประเทศดีขึ้น
1: ครับต้องขอบพระคุณแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิตินิติธันประภาสขอบพระคุณครับท่านครับ

ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: ฝั่งทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันเสาร์ค่ะเสาร์นี้เสาร์ที่26กันยายน2569เป็นเสาร์ที่ทุกคนยังต้องอยู่บ้านนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ฝนตกลงมาตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
6: ค่ะนะคะก็ฝนยังตกยังต่อเนื่องตอนเย็นนี่หนักมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนหัวค่ำนี่ยังเบาๆลงบ้างคะอาจารย
7: ์ก็ความชื้นสัมผัสสูงนะฮะ
6: ยังต้องเฝ้าระวังถึงพรุ่งนี้แต่ว่ากรมอุตุก็ขยายเป็นเฝ้าระวังถึง30กันยายนแล้วนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำลาดพร้าวรามคำแหงก็ยังไม่คลี่คลายสักเท่าไหร่เพราะมันยังเติมมาเรื่อยๆอะค่ะฝนค่ะอาจารย์แต่ว่าแถวห้วยขวางนี่ก็ไม่ท่วมแล้วแต่ในซอยยังมีอยู่แต่ถนนหลักนี่แห้งแล้วค่ะ
7: ครับก็แถวบ้านผมเปลี่ยนถนนเป็นคลอง
6: เรียบร้อยแล้วแจ้งวัฒนะ
7: คลองมาสิ่งหนักหน่วงนะครับก็คือ วิ่งต้องรถใหญ่เท่านั้นถึงวิ่งได
6: ้
7: รถเล็กรถไฟฟ้องไฟฟ้าเนี่ยจอดกันเป็นแถวนะฮะ
6: ต้องจอดค่ะ บางคนเมื่อวานนี้พยายามจะกลับบ้านแต่ก็ต้องไปรถหยุดอยู่กลางทางเพราะว่าน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์ออกไม่ได้หลายคันเลยค่ะตามถนนสายต่าง
7: ๆก็เป็นมันมีหลายสภาวะเกิดขึ้นนะครับก็คือลองนึกอย่างนี้คุณอ้อมในอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยกำลังร้อนอย่างรุนแรงนะครับแห้งแล้งแต่อีกซีกหนึ่งก็คือด้านเอเชียแปซิฟิกนะคนเราคนละด้านก็คือด้านของเราเนี่ยที่เป็นเอเชียเราก็จะอยู่ด้านตะวันตกของแปซิฟิกนะฮะมันเป็นช่วงภาวะที่เขาเรียกว่าราญิน

0: ลานินญาเนี่ยจะเป็นภาวะที่มีปริมาณความชื้นของน้ำสูงมากนะครับแล้วก็มันหลายปัจจัยพอมันมีการเผาผลาญนะฮะก็คือความร้อนที่มันเผาผลาญลงมามากๆเนี่ยมันทำให้เกิดการระเหยของน้ำคุณอมมันก็เลยกลายเป็นความหนาแน่นของเมฆแล้วมันก็มาตกที่บ้านเราแต่ด้านที่เขาร้อนเนี่ยคือแห้งแล้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอลนีโญสองพี่น้องเนี่ยอยู่กันคนละสี่โลกนะเวลาทำงานเราก็จะอยู่ในสภาวะอย่างนี้ต่อไปนะครับเท่าที่ดูจากการพยากรณ์ปีหน้าก็จะยังคงเป็นสภาวะของลานินญานะฮะก็คือน้ำเยอะส่วนอีกซีกหนึ่งของแปซิฟิกก็คือด้านอเมริกาด้านลาตินอะไรพวกนี้คุณทอมมันก็จะเป็นสภาวะของความร้อนสูงก็จะมีไฟไหม้ป่งไฟไหม้ป่านะครับมันก็เลยนั่นแหละฮะมันหลายปัจจัยที่มันมาผนวกควบรวมกันนะแล้วน้ำทะเลก็หนุนพอน้ำทะเลหนุนเนี่ยน้ำที่มันตกลงมาเป็นน้ำฝนลงสู่สายน้ำมันก็ไม่มีทางระบายลงคุณอมนะฮะที่เราใช้คำว่ารอการระบายเนี่ยก็ถูกต้องแล้วแหละนะก็รอให้น้ำทะเลช่วยนะฮะจะสูบจะปั๊มยังไงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบายลงได้อย่างสำลิดผลอยู่แล้วนะครับเพราะน้ำมันก็ลงมาเติมอยู่ตลอดเวลา
1: ถ้าฝนหยุดตกก็น่าจะช่วยได้บ้างแต่ตามพยากรณ์อากาศก็ต้องเฝ้าระวังไปอีกสัก2วันนะคะล่าสุดตอนนี้นะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็มีการเปิดวอร์รูมคมนาคมรับมืออุทกภัยฉุกเฉินค่ะบูรณาการทั้งบกทางรางทางน้ำทางอากาศช่วยประชาชน24ชั่วโมงเปิดทางฟรีที่จอดรถฟรีจัดรถรับผู้ประสบภัยแล้วก็สั่งให้ทำแผนที่เส้นทางเปิดปิดเตรียมรถสูงเครื่องจักรพร้อมพื้นที่ทันทีในพื้นที่ที่เดือดร้อนนะคะจ้าก็มีประชุมกันอยู่และล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะคะก็หลายฝ่ายก็ช่วยกันนะคะอาจารย์แล้วก็ล่าสุดนี้กพ.เข้าไฟเขียวค่ะส่วนราชการ Work From Home 100% ช่วง 28-29 กันยายนนี้นะคะ Work From Home ได้ค่ะทางอสมทก็ประกาศแล้วเหมือนกันนะคะว่าถ้าพนักงานคนไหนที่บ้านเกิดปัญหาน้ำท่วมขังมาไม่ได้ก็ work from home ที่บ้านได้นะคะหรือว่ามาเป็นศูนย์เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่ออฟฟิศค่ะสามารถให้เป็นศูนย์หนีน้ำนะคะก็มานอนได้ค่ะอาจารย์เหมือนตอนปี54อะค่ะเป็นศูนย์พักพิงนะค่ะเฉพาะพนักงานก่อน
0: แถวอสมทเนี่ยหนีน้ำไปเจอน้ำหรือเปล่าฮะ
1: ต้องไม่เข้าตรงถนนหน้าธนาคารทอสอค่ะก็ต้องมาเข้าทางศูนย์วัฒนธรรมมันก็จะมีน้ำขังแถวรฟมบ้างแต่ก็พอมาได้อยู่ค่ะ
0: ได้ยินชื่อฉายาถนนเส้นนั้นมานานมากเรียกถนนมิกกี้เมาส์เลย
1: มิกกี้เมาส์กับหนูก็จะขึ้นมาเต็มเสาอะมิกกี้เมาส์แต่ก็ตอนนี้ก็พอจะลงบ้างแล้วค่ะอาจารย์นะคะวันนี้มันก็เบาๆลงเนาะเราก็เชื่อว่าอีก 2-3 วันนี้ก็ไม่น่าจะหนักเท่าเมื่อวานนะคะกับวันนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้หนักมากอาจารย
0: ์หวังว่าจะลดในเร็ววันนะ
1: คะ
0: จริงๆคืนนี้ถ้าไม่มีฝนมาเติมเขาก็น่าจะพอระบายไปได้บ้างนะฮะ
1: ค
0: ือตอนนี้มันระดับน้ำมันสูงพอมันสูงเนี่ยมันสัญจรไปไหนไปมาแล้วก็ลำบากนะฮะยกเว้นมีเรือพายเรือได้นะฮะแถวอย่างหมู่บ้านที่อยู่ริมคลองเนี่ยนะฮะในอดีตเมื่อปี54นะฮะอยู่ริมคลองประปาก็ลุ้นกีอยู่ตลอดทุกวันนะฮะต
1: ้
0: องทำสันเขื่อนนะฮะกั้นไม่ให้น้ำลงคลองเพราะว่าถ้าลองนึกดูนะถ้าน้ำอะไรมันไหลลงคลองประปาเนี่ยมันก็ขาดน้ำบริโภคถึงขนาดนั้นเนี่ยน้ำยังมีกลิ่นนะครับจำได้ในห่วงเวลานั้นก็สู้กันไปฮะตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะแก้ที่ต้น

0: ตุที่มันไปบวกผสมกับสภาวะธรรมชาตินะครับก็ทุกคนนะฮะมีส่วนทำให้มันเกิดสภาวะอย่างนี้ทั้งสิ้นอย่าไปโทษธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ทำก็มีเยอะนะฮะยังเห็นที่เกาะสุมาตราเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ไฟไหม้แบบหนักหนาสาหัสมากคุณอ้อมสุมาตรานี้อยู่ทางใต้มาเลเซียลงไปเป็นเกาะใหญ่มากนะครับแล้วก็เกาะอันนี้แหละช่วงหลังเนี่ยมันเกิดการบุกรุกเข้าไปของมนุษย์ก็คือการไปถางถางป่าแล้วก็เผาไม่ได้ถางธรรมดานะครับใช้ไฟเนี่ยเผาป่าเพื่อที่จะบุกเบิกพื้นที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปาล์มน้ำมันก็จริงๆก็หนีไปจากไอ้เกาะบอร์เนียวนั่นแหละสมัยก่อนก็จะเกิดสภาวะอย่างเดียวกันเห็นไหมครับก็เราพูดเรื่องนี้กันมาจนมีความร่วมมือในระดับอาเซียนนะครับมาด้วยการลดสภาวะของหมอกควันที่เกิดจากการแผ่วถางป่าไม้นะครับเพื่อที่จะบุกเบิกพื้นที่การเกษตรอันนี้เราคุยกันมาทั้ง20กว่าปีแล้วคุณอ้อมก็ยังผลิตซ้ำเหมือนเดิมแล้วจะไปโทษธรรมชาติก็ไม่ได้เพราะนั่นที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ
1: ก็แจ้งข่าวคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้สถานการณ์หลายๆจุดถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะแจ้งให้ทราบในรายการแทรกกับเนื้อหาที่เรานำเสนอตามปกตินะคะอาจารย์ล่าสุดนี้ตอนเมื่อช่วงก่อน5โมงเย็นเนี่ยค่ะทางท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.โดยท่านรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองคุณพิเศษนะคะออกมาเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักทั้งวันเนี่ยน้ำไหลเข้าท่วมแท็กซี่เวย์ค่ะทางขับนะคะด้านใต้ของสนามบินดอนเมืองบางส่วนนะคะสนามบินก็เลยแจ้งให้สายการบินรับทราบเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางนี้แล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำสู้ตลอดเวลาเพื่อระบายน้ำออกจากบริเวณนี้ให้มากที่สุดนะคะแต่ก็ยังสูบน้ำออกได้ไม่มากเพราะว่าทางกทม.ยังไม่ได้ปรับลดระดับน้ำในคลองบางบัวคลอง2แล้วก็คลองเปรมประชากรซึ่งอยู่โดยรอบๆสนามบินนะคะแต่ว่าเครื่องบินยังสามารถทำการขึ้นลงสนามบินดอนเมืองได้ตามปกตินะคะไม่ต้องปรับตารางหรือว่าเลื่อนกำหนดบินค่ะแต่ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาที่สนามบินด้วยเพราะว่าการจราจรทางบกโดยรอบมีปัญหาจากสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปไหนวันนี้ก็ต้องเผื่อเวลาโดยเฉพาะมาขึ้นเครื่องบินนะคะจาก2ชั่วโมงคงต้องเป็น3ชั่วโมงแล้วค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ก็คาดการไม่ได้นะฮะก็นึกก็อย่างบ้านริมคลองขนาดว่าเมื่อวานนะครับฝนยังไม่ได้หนักมากมายไปเพื่อที่จะไปให้ถึงแจ้งวัฒนะคุณอ้อมในระยะทางไม่ถึง1กิโลเมตรครึ่งชั่วโมงขยับได้ประมาณ100เมตร
1: โอ้โหเมื่อวานนี้รถจอดตายกันหลายคัน1น้ำท่วม2น้ำมันหมดนะอาจารย์จากรถติดเนี่ยแหละ
0: ค่ะส่วนใหญ่เกิดจากระบบไฟฟ้าคุณน้องก็จริงๆถ้าผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับถ้าเจอน้ำสูงอย่างนี้เนี่ยอย่าเปิดแอร์รถยนต์โดยเด็ดขาดต้องปิดนะครับปิดทุกอย่างเลยนะฮะมันก็จะพอช่วยได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้ามันลึกจนมันถึงห้องเครื่องอันนี้ก็ลำบากแหละก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็คนไทยมีประสบการณ์หนักหนาสากันมาแล้วนะก็คงมีประสบการณ์ในด้านที่จะป้องกันตัวเองได้อยู่นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าไม่ได้รุนแรงเหมือนปี54ครับแต่ก็ของในห้างก็เกลี้ยงเหมือนกันนะ
1: ก็เกลี้ยงค่ะตอนนี้เนาะเพราะว่าทุกคนจะออกไปไหนไม่ได้ไงพี่ไรเดอร์เขาก็จะวิ่งยังไงล่ะอาจารย์ใช่ไหมร้านรวงต่างๆก็ปิดนะคะล่าสุดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่12ออกมานะคะก็ยังแจ้งเตือน26 27ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็จะตกมากในบางแห่งหลังจากนั้น28กันยายนฝนจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกบางพื้นที่ทางตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็ทางด้านพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยนะคะ

0: ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะอาจารย
1: ์
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: เกิดทั่วภูมิภาคเลยที่เป็นอันแรงด้วยกันนะครับลาวก็หนักกัมพูชาก็สาหัสนะฮะพม่าในพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับชายแดนไทยเนี่ยก็หนักหนาเช่นเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ในมวลอากาศเดียวกันนะฮะแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือในประเทศที่มีการทำพวกเหมืองแร่ที่ไม่มีการป้องกันอย่างดีเนี่ยนะครับดินสไลด์ลงมาเยอะมากนะฮะในลาวเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหมืองแร่แล้วก็มันซ้อเอาดินที่ขุดแล้วเนี่ยไม่มีการเก็บอย่างถูกวิธีถนนหนทางเนี่ยเละตุ้มเป๊ะหมดเลยนะฮะก็เกิดขึ้นจากการขนส่งที่โอเวอร์โหลดนะในรถบรรทุกอะไรพวกนี้นะครับก็ส่งแรงใจให้พี่น้องลาวด้วยนะครับกัมพูชาเนี่ยเราต้องส่งไหม
0: ก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาไป
1: ส่งให้คนที่บริสุทธิ์นะครับก็ทุกคนนะฮะที่บริสุทธิ์นะครับฝุดพองนะครับแต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ร้ายต่อกันเนี่ยก็มันก็คงส่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละฮะก็สู้กันไปครับสู้กันไปเราจะไปคาดหวังให้ประสิทธิภาพจากหน่วยงานรัฐอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงลำบากอยู่
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบ้านรัฐมนตรีก็น้ำท่วมนะเห็นหรอ
0: ก็ท่วมกันไปหมดแล้วอาจารย
1: ์ทำไมก็นั่นนะฮะแต่สำคัญที่สุดนะมันอยู่ที่การบริหารจัดการและเตรียมการและหลังจากนี้นะครับจะบรรเทาอย่างไร
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าขอมาอัปเดตในส่วนของกทม.ซึ่งท่านผู้ว่าก็ทำงานหนักมากเลยนะอาจารย
1: ์
0: ตอนนี้ทั้งสำนักการระบายน้ำอะไรต่างๆนี่ก็ประชุมร่วมกันทั้งวันแล้วก็ลงปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ด้วยเดี๋ยวมาดูช่วงหน้ารายละเอียดในเรื่องนี้อีกสักนิดนึงค่ะตอนนี้พักก่อนค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ขออัปเดตสถานการณ์อีกสักนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้หลายคนก็ยังอยากรู้ข่าวสารนะคะว่าหลายๆจุดเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์ล่าสุดนี้ทางกทม.ค่ะตอนนี้หลายคนอยากรู้มากเลยระบบระบายน้ำทำงานยังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างน้ำจะเข้าบ้านไหมนะคะแล้วก็สถานการณ์พื้นที่ในถนนหนทางต่างๆที่เป็นเส้นทางกลับบ้านไปทำงานเนี่ยมันจะระบายเมื่อไหร่ทางกทม.โดยท่านผู้ว่ากทม.คุณชัดชาติบอกว่าตอนนี้ระบบระบายน้ำเนี่ยเดินเต็มกำลังนะคะทั้งอุโมงค์แล้วก็ระบายน้ำด้วยสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยมีปริมาณน้ำฝนในฝั่งพระนครประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะตอนนี้ทางกทม.เนี่ยมีกำลังสูบน้ำรวมประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าฝนหยุดตกนะคะถ้าฝนหยุดตกนะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกไปแต่ก็อาจจะมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยไหลเข้ามาเติมระบบอีกระยะหนึ่งก็เลยจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทางกทม.ก็ประสานไปที่กรมชลประทานค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำจากพื้นที่ตอนบนโดยพยายามควบคุมปริมาณน้ำจากคลองรังสิตนะคะไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่กรุงเทพโดยตรงแล้วก็เร่งบริหารจัดการน้ำร่วมกับจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อจำกัดผลกระทบต่อให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปัญหาที่สำคัญตอนนี้คือระดับน้ำในคลองหลายแห่งเนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วก็

0: มีภาวะวิกฤตนะคะขอแจ้งเลยนะคะว่าคลองไหนบ้างนะคะอาจารย์
1: เชิญครับ
0: ค่ะคลองเปรมประชากรนะคะคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบนะคะคลองประเวศบุรีรมย์คลองทวีวัฒนานะคะซึ่งคลองเหล่านี้นะคะก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองและถนนหลายสายอีกนะคะคลองเปรมประชากรก็จะกระทบพื้นที่ดอนเมืองแล้วก็บริเวณโดยรอบค่ะคลองลาดพร้าวกระทบพื้นที่เสนาวังหินแล้วก็ถนนพหลโยธินคลองแสนแสบนะคะกระทบพื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องคลองประเวศบุรีรมย์นะคะกระทบพื้นที่สวนหลวงพัฒนาการแล้วก็ลาดกระบังคลองสิริวัฒนามีผลกระทบต่อบ้านเรือนริมคลองเป็นหลักนะคะตอนนี้ถนนที่เราเห็นตามข่าวนะคะอาจารย์ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยนะคะก็รวมทั้งหมดประมาณ93สายนะคะมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเอกมัยแยกพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงลาดกระบังศรีนครินทร์ดินแดงพหลโยธินสุวินทวงศ์รัชดาภิเษกแล้วก็ลาดพร้าวค่ะก็ขอให้ทุกท่านติดตามข้อมูลระดับน้ำแล้วก็สภาพการจราจรอย่างใกล้ชิดนะคะก็สามารถตรวจสอบจุดน้ำท่วมแล้วก็ระดับน้ำผ่านระบบตรวจวัดน้ำท่วมของกทม.นะคะหรือว่าติดตามจากเพจ FM 100.5 ก็ได้นะคะค่ะจากนักกองเหล่านี้นะยังต้องระวังอยู
1: ่ค่ะแถวนนท์ก็ริมน้ำก็ปิ่ม
0: ค่ะ
1: ไปเยอะเหมือนกัน
0: ติด
1: จะหนักหนาสากันที่สุดนะครับก็คือเราได้คลองเพิ่มนี่แหละคลองแจ้งวัฒนะ
0: ตอนนี้โรงเรียนในสังกัดกทม.ก็ให้หยุดเรียนวันจันทร์แล้วนะคะยังเรียนวันจันทร์ก่อนค่ะ
1: เรียนออนไลน์ก็ได้นะครับทุก
0: ค
1: นมีเทคโนโลยีในการสื่อสารก็ใช้ให้เป็นประโยชน
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ได้อยู่แล้วนะครับก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องมองในเรื่องแบบนี้ด้วยนะฮะต้องส่งเสริมการศึกษาคือพอเกิดอย่างนี้ก็ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารนี่แหละให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะฮะการระยะทางไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้นะฮะการเรียนการให้งานการบรรยายอะไรสารพัดเนี่ยมันสร้างได้อยู่แล้วนะครับลูกหลานก็จะได้ไม่สูญเสียเวลาไปโดยเปล่าๆนะครับอยู่บ้านก็เรียนได้ครับเพราะทุกบ้านมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรอยู่แล้วนะครับก
0: ็
1: เพื่อนและอีกอันหนึ่งเนี่ยประเทศไทยจะต้องเสริมนะครับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยต้องมี Wi-Fi ฟรีทั่วราชอาณาจักรให้ได้ในเร็ววันนะครับมันจะเกิดประโยชน์แล้วมันใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆเรื่องนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าการที่จะทำให้มันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่ฝีมือของการบริหารและจัดการด้วยนะครับก็ต้องมีคนที่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่ามาเป็นคนที่รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงไม่ใช่มานั่งอ่านโพยเวลาแถลงเท่านั้นนะครับก็ต้องมีความรู้ความสามารถโดยแท้นะฮะตรงนี้แหละครับสำคัญประเทศชาติก็จะได้ขับเคลื่อนนะครับจะต้องทำยังไงก็ได้เราจะต้องไม่มีคำว่าเราต้องแก้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำเราพูดเรื่องนี้มากี่ทศวรรษแล้วนะครับก็ยังพูดอยู่ประโยชน์เดิม
0: มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาหลายท่านเลยนะคะอยู่ไหนเป็นยังไงบ้างก็แจ้งเข้ามาได้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องข่าวสารใดๆเราก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะในรายการทุกๆรายการของ MCOT News FM 100.5 ด้วยนะคะจ้า
1: ค
0: ่ะค่ะค่ะเอามาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในอาเซียนก็มีข่าวที่ให้เราตามหลายข่าวเลยหนึ่งในข่าวนั้นก็คือเอาอีกแล้วนะคะอาจารย์อันนี้ก็พูดกันจบไปแล้วแหละแต่ว่าก็สัปดาห์สุดสัปดาห์เราก็มาสรุปอีกทีนึงค่ะอาจารย์แต่เขาก็ยังแถไม่เลิกนะกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องของก็บนประกวดบนเวทีประกวดนะคะของเขาเองที่มีการเอาชุดไทยเอามาแอบบอกฉันเข้าไปแอบอ้างได้ไหมอาจารย
1: ์
0: ขโมยที่เป็นขโมยมาเป็นขโมยว่าเป็นชุดของทางกัมพูชานะคะตั้งแต่ชุดพิธีกรนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนแล้วก็หนึ่งที่เป็นประเด็นร้อนก็คือภาพสุภาพสตรี7ท่านนะคะที่ถ่ายอันนั้นเป็นภาพถ่ายของสุภาพสตรีที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการยืนยันแล้วว่าเป็นของไทย 100% นะคะอาจารย์แต่ล่าสุดนี้เขาก็ยังแขอีกนะคะบอกว่า

เขาบอกว่าถึงใครจะอ้างว่ามีรูปก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของวัฒนธรรมนะอาจารย์แต่กระทรวงวัฒนธรรมเราคราวนี้ออกมาไวมากนะทุกคนจ้องอยู่ว่าจะยังไงจะยังไงนี่ขนาดบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สของเขาแล้วนะคะก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์แต่เนี่ยยังมาแถอีกว่าถึงจะมีรูปก็ไม่ได้แปลว่าเป็นของเราเนี่ยอาจารย์

0: มันมีไวรัสซ่อนเร้นอยู่เยอะนะครับในพวกเวลานี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าถูกต้องหรือไม
1: ่
0: เพราะว่ามันเป็นกระแสที่ผู้มีอำนาจก็คือตระกูลฮุนภายใต้ฮุนเซนเนี่ยนะฮะต้องการสร้างกระแสชาตินิยมเพื่อเอามากบเกลื่อนความผิดพลาดของตัวเองในหลายๆเรื่องคือตอนนี้มรสุมของประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่จะทำบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศเท่านั้นนะครับแต่มันยังบ่อนทำลายอิทธิพลและอำนาจของตระกูลฮุนคุณเซนนี่ออกมาขู่เลยนะฮะออกมาขู่แล้วก็พยายามที่จะไฮไลท์ในหลายๆเรื่องที่ทำให้ดูเสมือนว่าตัวเองตกเป็นเหยื่ออย่างเช่นเมื่อมันครบรอบ28ปีเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนมันที่25ก็คือเมื่อวานใช่ไหมคุณเซนมาไฮไลท์เรื่องตัวเองถูกลอบสังหารนะครับโดยจรวดRPG ถูกลอบสังหารในขณะที่เดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วก็มาไฮไลท์ว่านี่ไงแต่ละแสบเพราะตัวเองเสียสละเพื่อประเทศชาติมันก็เลยไปขวางทางอิทธิพลคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คนที่ถูกกล่าวหาว่าลอบสังหารฮุนเซน ก็หนีมาเมืองไทยนี่แหละคุณอมเขาเรียกว่าซบเยือนในสุขนะฮะในสุขเยือนก็หนีมาที่เมืองไทยแต่ว่าสบเยือนเนี่ยไม่ได้ถูกส่งกลับไปที่กัมพูชานะครับเพราะว่าถ้าเขาถูกส่งกลับไปกัมพูชาเนี่ยฮุนเซนก็จะกำจัดเขาประเทศไทยเราก็ตัดสินใจถูกต้องแล้วนะครับที่ให้เขาไปอยู่ในยุโรปนะครับประเทศแล้วก็ในฐานะผู้ลี้ภัยแล้วก็ถูกกล่าวหาโดยฮุนเซนนี่แหละขนาดว่าตัวเองเป็นผู้กระทำนะฮะก็ยังแปลงร่างตัวเองเป็นเหยื่อได้นะ
1: เขาเก่งเนาะมีความสามารถพิเศษมากเลย
0: ก็เช่นเดียวกันกับเรื่องสแกมเมอร
1: ์ค่ะ
0: ครับสแกมเมอร์เนี่ยก็นะฮะสามารถแปลงสารบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแอบอ้างเรื่องนี้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อไปลุกลามประเทศเขา
1: คือทั้งที่ทั่วโลกรับรู้ว่าแหล่งสแกมเมอร์มันก็อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่เลยนะอาจารย์ทั่วโลกเขาก็รู้เป็นเรื่องเดียวกันเลย
0: แต่ตอนนี้เขาก็ทำแปลงร่างตัวเองเป็นเหยื่อเช่นเดียวกัน
1: คร
0: ับสังเกตดูในห้วงเวลานี้เวลาเขาจับนะฮะเวลาเขาจับขบวนการหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยเขาจะเน้นคนต่างชาติโดยไม่ปรากฏมีคนเขมรคุณน้องเพื่อที่จะบอกว่าเขมรก็เป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ต่างชาติขนาดว่าไอ้รัฐมนตรีกระทรวงโทรคมนาคมมันออกมาแถลงมันบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่สแกมเมอร์สาเหตุที่มันมีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ก็เพราะว่าต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในกัมพูชาเนี่ยช่วยใช้นะฮะช่วยใช้ซิมของเขมรเนี่ยไปหลอกเงินชาวโลกเขาประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พาไปทัวร์นั่นทัวร์นี่นะเห็นไหมคนเซนก็เป็นเหยื่อเหมือนกันอะไรพวกนี้นะครับก็เมื่อวานเนี่ยก็เล่นบทเป็นเหยื่อแล้วก็คนความเดือดร้อนของคนกัมพูชาเนี่ยมันส่งผลถึงฮุนเซนด้วยโทรศัพท์มาอะไรส่งข้อความมาบรรทัด 200-300 ข้อความเนี่ยขอให้เขาช่วยเหลือทั้งนั้นเลยนะครับทั้งที่ตัวเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันประมาณนั้นแล้วก็ฮุนมานัดลูกชายก็ได้ประกาศในที่ประชุมที่เป็นการละครปราบสแกมเมอร์นี่แหละที่จัดประชุมมา2วันที่ผ่านมานะครับก็ประกาศเลยบอกว่าต่อไปนี้คะแมนเนี่ยไม่ใช่สวรรคโลกไม่ใช่สวรรคโลกของสแกมเมอร์อีกต่อไปนะครับประมาณนั้นแล้วก็สารพัดเสนอตั้ง 7-8 มาตรการไม่ใช่11มาตรการที่จะร่วมกันแล้วเรียกร้องให้นานาชาติเนี่ยลงไม้ลงมือร่วมกันกับกัมพูชาเพราะที่ผ่านมาไม่มีใครร่วมมือกับกัมพูชาอย่างแท้จริงอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้น่าสงสารเนาะ
1: ตัวพูดเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อจริงๆอาจารย
0: ์สงสารตระกูลนี้จริงๆนะครับไม่ดูมันเกิดมาทำไมน่าสงสารขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ทำตัวน่าสงสารก็ไม่น่าจะเกิดมาเนาะ
1: ยังมีอีกนะอาจารย์เรื่องสแกมเมอร์เนี่ยล่าสุดคนนี้ออกมาพูดค่ะเป็นนักธุรกิจคนดังแล้วก็เป็นสว.ของกัมพูชาด้วยลียง

0: พัดนะคะเขามาพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะอาจารย์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะ1:02 นอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังก่อนจะไปคุยเรื่องลียงพัฒน์นะอาจารย์เกือบจะลืมทริปเวียดนามใต้ของ FM 100.5 ของเรานะคะที่อาจารย์ทรงฤทธิ์กับอาจารย์เสน่ห์จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันที่โฮจิมินห์เกินเธอแล้วก็เขาบาเดนนะคะ4 วัน 3 คืนค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเส้นทางนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ฟังไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินชวีนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้แน่นอนค่ะความพิเศษนะคะสุดขั้วกับทริปนี้ก็คือไปกับ2 กูรูระดับตำนานก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์โพธิ์เงินที่อยู่กับเราทุกวันเสาร์นี้นะคะจะฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์นะคะในเรื่องประวัติศาสตร์ของเวียดนามใต้แล้วก็ยังมีอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องนอนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะจัดเต็มระดับ5 ดาวทุกคืนต้องบอกว่าเสาร์ที่แล้วเรายังไม่ได้มาโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยนะอาจารย
1: ์
0: ก็เริ่มเปิดขายบัตรในวันจันทร์ปรากฏว่าวันพุธวันพฤหัสวันพุธอะจองมาเกือบเต็มแล้วแต่เต็มมันเมื่อวันพฤหัสนะคะเต็ม50 ที่นั่งนะ

0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดอีก10ที่นั่งค่ะโดย50ที่นั่งเราจะบินสายการบินไทยนะคะอีก10ที่นั่งที่เราเปิดนี้จะบินแอร์เอเชียเพราะการบินไทยที่นั่งจำกัดนะคะแอร์เอเชียแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ 37,900 บาทพอเปิดปุ๊บหมดไปแล้ว6ที่ค่ะอาจารย์ตอนนี้เหลืออีก4ที่สุดท้ายสำหรับที่จะบินแอร์เอเชียไปเวียดนามใต้ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวใครสนใจ4ที่สุดท้ายโทรมาได้ที่2หมายเลขนี้โทรได้เลยนะคะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสุดท้ายนี่โทรหาอ้อมตอนหลังเลิกรายการนะคะใครอยากจะโทรเลยก็0944803034ค่ะ490ขออภัยค่ะ0944803034นะคะ0944803034แล้วก็0943966649นะคะ0943966649ค่ะหรือ0944803076นะคะ0944803076เดี๋ยวเบอร์สุดท้ายนี้หลัง2ทุ่มเราคุยกันนะคะจะเดินทาง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้หลายท่านบอกว่าทำไมเปิดจองแบบล่วงหน้าเยอะเราต้องดูเรื่องของเครื่องบินด้วยเดี๋ยวนี้ต้องจองตั๋วแต่เนิ่นๆนะอาจารย์เพราะว่าราคามันขึ้นตามราคาน้ำมันขึ้นทุกวันเลยอาจารย์เราจองตั๋วกรุ๊ปเราก็ต้องรีบบล็อกที่นั่งก่อนเลยนะคะตอนนี้ที่นั่งของการบินไทยเต็มแล้วใครจะไปกับเราแต่ว่าโปรแกรมทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะไปจอยทัวร์กันที่นู่นจอยทริปกันที่นู่นค่ะเพียงแต่ว่าบินไฟต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะไปรถ2คันนะคะนอนพักโรงแรมเดียวกันร้านอาหารเดียวกันตลอดทริปเลยนะคะ
1: รับประกันได้ว่าเฝออร่อยมากนะครับเฝอจำได้ไหมคุณน้อมชอบเฝออะไร
0: เฝอกา
1: เฝอกา
0: เฝอกาเพราะว่าต้องเพราะว่าเฝอส่วนใหญ่คนเวียดนามจะกินเฝอเนื้อไงอาจารย์กับไก่แล้วก็ต้องคล้องไว้เฝอกาเขาไม่มีหมูนะเฝออาจารย์ไม่มีอ่ะ
1: ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยนิยมเนื้อหมู
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเนี่ยก็จะใช้มีเนื้อนะครับมีไก่เป็นส่วนใหญ่เป็นหลักแล้วก็จะเติมใส่หมูยอนะเพราะว่าหมูมันอยู่ในหมูยออยู่แล้วก็จะลักษณะนั้นแต่หมูเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอามาปิ้งมาย่างนะฮะก็เวลาคุณอ้อมไปรับประทานน้ำเนืองอะไรพวกนี้ก็เขาก็จะเน้นในลักษณะแบบนั้นอร่อย
0: อร่อยอาหารเราอร่อยทุกมื้อไม่ต้องห่วงไปกับเรานี่เรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มเลยอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ล่องเรือนะคะตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้ไปล่องทีไรก็ประทับใจทุกทีอาจารย์มันสวยอ่ะเขาตกแต่งประดับไฟแล้วก็แม่น้ำเขาจะสวยมากเลยที่ไซงอนนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็เรียกว่าแม่น้ำไซงอน
0: ค่ะ
1: คือที่มาของชื่อเดิมของเมืองไซงอนเนี่ยนะครับก็คือชื่อของแม่น้ำแต่ว่าก่อนหน้าชื่อไส้งอนเนี่ยเขาตรงนั้นเขาเรียกว่าออกเสียงแบบบ้านเราก็คือไพรนครไพรที่แปลว่าป่าคุณอ้อมจะออกเสียงแบบคแมกรมเขาเรียกว่าปรีนครปรีที่แปลว่าไพรนี่แหละนะครับปรีนครก็พออยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นภาษาคแมกรอมโบราณที่เราเรียกว่าขอมนะครับฝรั่งเศสก็เลยเอาเปลี่ยนเป็นไซงอนซะเอาตามชื่อแม่น้ำแต่ต่อมาพอเปลี่ยนการปกครองควบรวมเหนือกับใต้เข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการก็ปี1976นะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อไซงอนเพื่อให้เกียรติกับลุงโฮจิมินห์นะครับก็เลยเรียกที่นั่นว่าโฮจิมินห์ซิตี
0: ้
1: นะครับก็นั่นแหละคือที่มาที่ไปแล้วก็อากาศดีนะครับในห้วงที่เราเดินทางนะ
0: มันจะไม่เจอฝนใช่ไหมอาจารย์เพราะเป็นเวียดนามใต้
1: ไม่เจอครับเพราะว่า
0: แต่ก็ไม่ร้อนมากนะ
1: ไม่ฮะฝนมาอยู่แถบทางภาคใต้บ้านเราแล้วปลายปีก็นั่นนะครับการเคลื่อนตัวของฝนมันก็จะมีระดับของมันนะฮะก็จะมาทางใต้ของไทยแล้วก็ต่อเนื่องไปมาเลเซียแล้วก
0: ็
1: ครับพวกหมู่เกาะทั้งหลาย
0: ค่ะ
1: ส่วนเวียดนามในห้วงนั้นปลอดโปร่งฮะอากาศดี
0: ค่ะ
1: มีล่องเรือทั้งที่แม่โขงเดลต้าด้วยใช่ไหม

0: มีล่องเรือที่แม่โขงเดลต้าก็คือจะไปสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงค่ะอาจารย์นะคะตรงนั้นน่ะไปดูโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะพาไปตลาดน้ำซึ่งเป็นตลาดน้ำจริงๆต้องออกไปประมาณ5นะอาจารย์เช้าหน่อยเดี๋ยวพาออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาอาบน้ำแล้วก็ไปเที่ยวต่อนะคะไปตลาดน้ำตอนเช้าก่อนเดี๋ยวสายมันจะวายค่ะ
1: ต้องออกแต่เช้าก็เพราะว่
0: แ
1: า
0: ต่เช้า
1: ตลาดน้ำตรงนั้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นตลาดค้าขายก็คือชาวสวนชาวไร่ชาวประมงอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมเขาก็จะพายเรือมานะครับถ้าเป็นแบบวิถีชาวบ้านแต่ถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่นะก็บรรทุกมาเลยฮะมีผลไม้ที่หลากหลายมากดอกไม้นะครับพวกบัวหลวงนะครับ
0: ซื้อกลับโอ้แต่ซื้อกลับไม่ได้นะอาจารย์ของสดอ่ะไม่ได้สิ
1: ไม่ได้ฮะก็ห้ามนำเข้านะครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปช้อปปิ้งอย่างอื่น
1: รับประทานบนเรือได้นะคร
0: ับ ค่ะซื้อกินบนเรือ
1: ก็เห็นทริปเนี่ยต้องไปถึงวันแรกก็ไปที่เกินเธอใช่ไหมนะ
0: ใช่ไปเกินเธอก่อนเลยค่ะเกินเธอวันเมื่อวันพุธที่แล้วอาจารย์อัดพิสารวานิชเพิ่งมาบรรยายให้ CEO รุ่น3ฟังค่ะก็จะเป็นเมืองหนึ่งที่ตอนนี้เป็นแหล่งเป้าหมายเรื่องการลงทุนเหมือนกันนะอาจารย์เกิดเธอ
1: ถ้าจะพูดก็คือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแม่โขงเดลต้าก็คือเป็นแล้วก็ตอนนี้ได้รับยกระดับขึ้นมาเป็นเขตพิเศษ
0: ค่ะ
1: ครับคือการจัดเขตการปกครองครั้งล่าสุดของเวียดนามเนี่ยนะครับเขาจะจัดทั้งหมดก็คือมีทั้งหมดก็คือ34เขตคุณอ้อม34เขตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเขตพิเศษอยู่8เขตนะฮะก็คือเขตพิเศษซึ่งก็คือที่เขาเรียกว่าเขตพิเศษเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลส่วนกลางโดยตรงนะครับจะไม่ใช่อำนาจการปกครองในระดับท้องถิ่นก็พอมันเป็น8แล้วเนี่ยมันก็จะเหลือนะฮะจะเหลือไอ้ที่มันเป็นจังหวัดเนี่ยอยู่ที่26รวมแล้วเป็น34ใช่ไหมนะครับก็นั่นแหละฮะแล้วก็เวลาเราเห็นคำว่าเขาเป็นเขตพิเศษนั่นแหละมันก็คือศูนย์กลางของการพัฒนาอยู่แล้วแล้วก็เกินเธอเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าเป็นศูนย์กลางของความหรือว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเวียดนามเราจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ก็ในนั่งรถไปเนี่ยก็ทิวทัศน์สองข้างทางเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็ไม่ร้อน
0: ถนนเขาก็ดีเนาะจานถนนไม่ได้กันดังอะไรถนนดีค่ะ
1: ก็เป็นทางด่วนครับ
0: ค่ะ
1: เวลาเดินทางก็เป็นทางด่วนยกเว้นการเดินทางลงเชื่อมระหว่างเมืองนะครับก็จะเป็นถนนแคบๆแต่ว่าการเดินทางตั้งแต่เหนือจดลงไปใต้ของเวียดนามทุกวันนี้มีระบบทางด่วน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับ
0: เดี๋ยวอ้อมจะมาย้ำเบอร
1: ์วิ่งเร็วเหมือนบ้านเราไม่ได้นะครับ
0: ใช่จำกัดเวลา
1: จำกัดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันจะมีสเต็ปของมันแล้วก็ถ้าใครวิ่งเกินเนี่ยถูกปรับนะครับตามอัตราเร่งความสัดส่วนของความเร็วก็คือยิ่งเร็วเกินกำหนดเยอะก็เสียค่าปรับเยอะแล้วที่เวียดนามนี่ปรับจริงนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อเรื่องเวียดนามอีกนิดนึงพักก่อนสักครู่ค่ะ
1: เชิญครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ย์อาจารย์คะขออภัยค่ะผิดคิวไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเพลงจะมีทุ่มครึ่งนะจ๊ะเปิดให้ดูคิวด้วยลืมหรือเปล่าเบรกเบรกเยอะเกินก็เลยลืมเดี๋ยวเพลงนี้ไปฟังตอนปิดเบรกนี้นะจ๊ะเนาะตอนทุ่มครึ่งอีกทีนึงนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยอ่ะก็ย้ำเบอร์อีกทีนึงนะคะใครที่จะไปเวียดนามใต้เกินเธอกับเรานะคะก็2หมายเลขนี้โทรได้เลยแล้วก็อีกหมายเลขนึงหลัง2ทุ่มนะคะ0944803034 0943966649และ0944803076นะคะเราจะเดินทาง28พฤศจิกายนนี้ถึง1ธันวาคมนะคะก็เป็นทริปส่งท้ายปีนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะไปไหนเราจะมาบอกอีกทีนึงวันนี้โทรบอกอาจารย์เสน่ห์ค่ะอาจารย์ว่าอาจารย์คะเปิดขายวันจันทร์เต็มวันพฤหัสแล้วอาจารย์บอกทำไมเร็วแบบนี้งงเร็วมากๆเลยค่ะเพราะว่าเร็วจริงๆอาจารย์คุณผู้ฟังสนใจเยอะมากนะหลายคนบอกว่าอ้อมอําหรือเปล่าเนี่ยเร่งการขายไม่ได้เร่งค่ะเต็มจริงๆตอนนี้เหลือ4ที่สุดท้ายจริงๆนะคะค่ะ
1: เดี๋ยวจบรายการนี้ก็เต็มนะครับ
0: 4ที่สุดท้ายคุณผู้ฟังค่ะโทรไปได้เลยนะคะ
1: ก็อย่างว่านะครับก็คิดถ้าเป็นในมุมที่คนไทยให้ความสนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไทยกับเวียดนามทุกวันนี้เนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
0: ค
1: ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันเหมือนวิถีเดิมแล้วนะฮะก็คือพอจับมือกันเนี่ยก็ลองนึกดูนะฮะคนเวียดนามเนี่ยขยันขันแข็งมากในการทำมาหากิน
0: จริงอาจารย์เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเฉยๆอ่ะถ้าได้ไปเวียดนามกลับมานี้รู้สึกแบบรู้สึกว่าตัวเองจะต้องขยันขึ้นนะเพราะเจอความขยันของคนเวียดนามนี้หนักมากเลยขยันหนักมากนะอาจารย
1: ์ใช่
0: ค่ะไม่อยู่นิ่งเลย
1: ก็คุณอ้อมมีประสบการณ์ตรงอยู่แล้วนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรื่องช้อปปิ้ง
0: เรื่องช้อปปิ้งแล้วเรื่องไปซื้อหวยค่ะหวยเขาเป็นหวยจังหวัดนะคะมีขายตลอดเวลา
1: แล้วก็คนค้าขายเนี่ยเขาตามถึงโรงแรมนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สืบรู้เลยว่าโปรแกรมเนี่ยไปไหนมั่งเป็นรอเลยนะครับ
0: จนสนิทกันอ่ะเธอมารอฉันเหรอพอเอามารอจนเราต้องซื้อ
1: แต่ก็เป็นวิธีที่ทำให้คนที่ซื้อก่อนหน้านี้เจ็บช้ำและทำใจนะ
0: คิดว่าได้ถูกที่สุดแล้วนะอาจารย์
1: แล้วก็จะปล่อยให้ถูกที่สุดในวันสุดท้าย
0: เพราะฉะนั้น
1: คือคนที่ซื้อตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็จะเจ็บช้ำและกำใจแ
0: ต่คือการช้อปปิ้งที่เวียดนามอย่างหนึ่งบอกเลยว่าซื้อแล้วให้นั่งเงียบไว้ค่ะ

0: ไม่ต้องคุยกับใครถามว่าราคาเท่าไหร่ไม่ต้องบอกเราพอใจในราคานี้แล้วเราเก็บไว้ในใจว่าฉันพอใจที่ราคานี้แล้วเพราะเดี๋ยวคุยกันมันจะยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจไปอีกค่ะมันจะไม่มีมาตรฐานราคากลางเลยนะคะ
1: อันนี้บอกวิธีการเสนอ
0: ค่
1: ระ าคาของพ่อค้าแม่ค้าเวียดน
0: ค
1: าม
0: ่ะ
1: ก็คือจริงๆสมมติว่าเขามีต้นทุนต่อชิ้นนะครับอยู่ที่70 บาทสมมตินะคุณอ้อมเขาก็จะบวกกำไรเข้าไปนะฮะกำไรก็คือสัก30มันก็จะขายในราคา100 บาทสมมตินะครับเขาก็ได้กำไรแล้ว30แต่วิธีเขานำเสนอเนี่ยเขาจะเอาจากในราคา100นั่นน่ะคูณ3
0: ค่ะ
1: เขาก็จะบอกว่า300นะครับคนไทยก็จะบอกว่าอุ้ย150ก็พอแล้วนะครับแต่เขาก็จะไม่ยอมนะก็คือว่าเอา200ก็แล้วกันถ้าคนไทยคนนั้นยืนยันว่าต้อง150เท่านั้นฉันถึงจะซื้อก็ลองนึกดูนะแทนที่เขาจะได้กำไรแค่30ในราคาที่เขาขาย150ใช่ไหมมันคือกำไร80นะครับมากกว่าต้นทุน70 บาทด้วยซ้ำแต่คนไทยคนนั้นก็จะแฮปปี้มากนะครับแต่
0: ก็ถึงบอกไง
1: นะครับ
0: ต่อแล้วเราต้องพอใจในราคานั้นค่ะอย่า
1: ใน
0: ไป
1: วั
0: ค
1: น
0: ิ
1: ส
0: ด
1: ุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า101ก็ได้เห็นแก่ว่าคุณพี่ใจดี
0: ดีแล้วแม่ค้าเขาจะถึงเนื้อถึงตัวหน่อยนะคะอย่าไปถือสาเขาจะดึงแขนเราไว้นะคะแล้วบางทีถ้าไปซื้อรองเท้าอาจารย์เขาจะลองให้เลยนะเขาไม่ได้ถือเหมือนบ้านเรานะเขาจะใส่ให้เลยอันนี้หมายถึงแม่ค้าผู้หญิงนะคะเขาจะใส่ให้เลย
1: วิธีการสวมใจ
0: แล้วก็พูดภาษาไทยได้ด้วย
1: นะครับอ้าวก็ส่วนใหญ่คนชอบเก่งก็คือคน
0: คนไทยนั่นแหละ
1: เขาคำนวณนะฮะเงินบวกเงินบาทเนี่ยเขาดูออกนะฮะก็นั่นแหละก็เป็นคนเวียดนามอัธยาศัยไมตรีดีนะครับและยิ่งถ้าสนิทกันเนี่ยเขาจะชวนไปรับประทานอาหารที่บ้านนะฮะหรือไม่งั้นก็จะชวนไปร้านนั้นร้านนี้ครับซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพเขาจะเลี้ยงดูปูเสือที่ดีมาก
0: ดีเลย
1: นะฮะนั่นแหละมันตรงนี้นะฮะมันคือสัญญาณบอกว่านั่นแหละคือความเป็นมิตรสนิทสนมก็สานต่อเรื่องพวกนี้ต่อไปครับแล้วก็ในความสัมพันธ์ที่ดีงามนี่แหละมันจะทำให้ทั้งสองประเทศนะครับในระดับประชาชนเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันก็เราก็ต้องมีเพื่อนประเทศที่ดีเราถึงจะครบ
0: อาจารย์กำลังจะพูดถึงใครอีกแล้วเอากลับไปที่เพื่อนบ้านนี้ยังไม่จบนะอาจารย์เมื่อกี้เราค้างกันไว้คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะทริปนี้ยังเปิดอีก4ที่นั่งสุดท้ายโทรเข้ามาได้ตามหมายเลขที่ให้ไว้นะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะลียงพัฒน์ค่ะอาจารย์เพื่อนบ้านสุดเลิฟของอาจารย์นะคะประเทศนี้ลียงพัฒน์เป็นนักธุรกิจคนดังแล้วก็เป็นสวของกัมพูชาเขาประกาศสนับสนุนเป็นการส่วนตัวต่อยุทธการของรัฐบาลในการขุดรากถอนคนสแกมเมอร์ออนไลน์ค่ะให้คำจำกัดความการช่อโกงที่อาศัยเทคโนโลยีว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติร้ายแรงที่คุกคามประชาชนธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและชื่อเสียงของกัมพูชาในระดับนานาชาติเลยนะคะเขามีความเห็นนี้ทั้งที่ตัวเขาเองค่ะอาจารย์ก็ไทยทำการยึดทรัพย์ใช่ไหมคะในเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับเขาและตัวเขาเองก็ถูกอเมริกาคว่ำบาตรด้วยเพราะมีส่วนผัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนและการช่อโกงออนไลน์ด้วยอาจารย
1: ์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงออ
0: กมาพูดทำไมออกมาพูดเพื่ออะไรเหมือนคนอื่นเขาไม่รู้เบื้องหลังของตัวเองเหรออาจารย
1: ์ก็เพื่อที่จะบอกว่าลียงพัฒน์ไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร์
0: อยากฟอกขาวเงี้ยเหร
1: อมันฟอกไงก็ไม่ขาวหรอกคุณอ้อมมันก็ได้แค่การแสดงตัวตนเท่านั้นนะฮะก็ถ้าจะแก้ไขปัญหานี้จริงๆเนี่ยเขาก็ต้องบอกคุณมาแนทนะว่าให้ความร่วมมือกับ FBI ของอเมริกาอย่างเต็มที่เลย ถ้าเขา

พูดคำนี้หมายความว่าเขาพร้อมยินดีที่จะถูกจับส่งตัวไหมถ้าเขาพูดอันนี้แต่เขาไม่ได้พูดเนี่ยใช่ไหมบอกได้เลยนะครับว่าบ่อนคาสิโนชายแดนนะฮะส่วนใหญ่นะครับจะมีคนที่ดำเนินการเป็นตัวหลักๆเนี่ยนะครับที่เป็นคนเขมรแล้วก็ดำเนินการให้กับฮุนเซนจะมีอยู่3คนนะครับที่เป็นคนติดต่อประสานงานแล้วก็หาสถานที่ไร่ที่ชาวบ้านแล้วก็เอามาทำเป็นศูนย์คาสิโนที่ชายแดนอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีหนึ่งในนั้นก็คือลียงพัฒนะครับชื่อเขามีบัตรไทยด้วยนะนะเห็นบอกว่าเราถอนนั่นเองชื่อไทยเนี่ยชื่อว่าพัฒสุภาภาครับพัฒสุภาภาก็ทะเบียนบ้านก็อยู่ที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด นะฮะก็คนนี้เนี่ยเขาจะมีความชำนาญเป็นพิเศษเพราะว่าเขาโตมากับการค้าชายแดนคุณอ้อมแล้วก็เป็นตัวที่ล็อบบี้ผลประโยชน์ที่ชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยกับฮุนเซนแล้วก็พอตั้งบ่อนคาสิโนอะไรพวกนี้เขาก็จะเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยนี่คือคนแรกอีกคนหนึ่งคนไทยก็ได้ยินชื่อบ่อยๆก็คือก๊กอานนะฮะก๊กอานเนี่ยก็มีบัตรไทยนะฮะแล้วก็มีลูก3คนก็มีบัตรประชาชนไทย ก็ลองเลือกดูนะครับว่าผลประโยชน์มันจะมหาศาลขนาดไหนก๊กอานนี่ก็ทำเช่นเดียวกันกับลียงพัฒน์แต่ว่าเขาจะแยกพื้นที่กันนะฮะก็การเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำเนี่ยนะฮะในเขตภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับแล้วก็ไปตะวันออกของกัมพูชานะครับไม่ใช่ตะวันออกของไทยนะฮะอยู่ที่บาแวดนะฮะสวายเตียงเปรเวงอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะไปทำในด้านนั้นนะฮะแล้วก็ในบางพื้นที่ก็จะเป็นที่มันอยู่บนเกาะนะครับอะไรพวกนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกองอ่านส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้ชื่อตรีเพียบนะฮะตรีที่แปลว่า3นี่แหละนะฮะตรีหรือไตรเนี่ยนะครับเพียบก็คือภาพเนี่ยนะฮะภาษาเขมรเนี่ยออกคำว่าภาพว่าเพียบนะฮะภาพถ่ายภาพวาดอะไรพวกนี้แหละนะฮะก็คนนี้เขาจะตรีเพียบเนี่ยจะเป็นคนที่ทำบ่อนคาสิโนนะที่เกื้อหนุนให้กับฮุนเซนโดยตรงเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตรีเพียบเนี่ยเป็นญาติของบุญราณีก็คือเมียของฮุนเซนเนี่ยนะครับก็เป็นทั้ง3คนเนี่ยเป็นตัวที่ทำเงินจากบ่อนคาสิโนให้กับฮุนเซนแล้วพอจีนปราบนะฮะจีนปราบพวกแก๊ง 14K มันก็หนีมามันก็เลยมาซื้อต่อกิจการจากทั้ง3คนนี้นะฮะส่วนคนที่ดูแลในเรื่องของการก่อสร้างนะครับคนนี้เนี่ยชื่อลิมนะฮะออกเสียงได้2อย่างนะลิมเฮงนะฮะลิมเฮงเนี่ยเป็นมือทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วคือวันนี้เขาก็เป็นรองประธานสภาหอการค้าแห่งชาตินะครับส่วนคนที่เป็นประธานสภาหอการค้าแห่งชาติเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มนี้จะทำเรื่องพลังงานนะฮะแล้วก็นำเข้าส่งออกเป็นหลักที่เขาเรียกว่ากริดนะกริดนะฮะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มไอ้กริดหรือว่ารอยัลนะฮะพวกนี้เขาก็จะทำมาหากินด้วยกันมันก็เลยทำให้เขาออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือการบิดเบือนนะครับพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวทั้งที่ตัวเองทำแล้วคนพวกนี้รวยมากนะฮะรวยมากก็ลองนึกดูว่าเฉพาะเงินของก๊กอั๋นที่เรายึดในเมืองไทยมันสี่มันเฉียดหมื่นมันน่าจะ 14,000 กว่าล้านคุณออมก็ลองนึกดูนะฮะว่าผลประโยชน์มันมหาศาลขนาดไหนแล้วก็พวกนี้เวลาเขาพกเงินนะเขาไม่พกเงินเหรียญนะครับเขาจะพกดอลลาร์แล้วก็เงินบาทรวมไปถึงเงินหยวนนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาทำก็มันถ้าจะ
ปราบจริงมันก็ต้องปราบนะฮะก็คือคนมาเนี่ยก็ต้องส่งคน

0: ที่เขาแบ็กลิสต์จาก FBI นะฮะของอเมริกาจริงๆเขายื่นไป5รายชื่อนะครับจากทั้งหมดที่ยื่นไปนะฮะแต่เขาขอพิสูจน์ว่ากัมพูชานี่จริงใจขนาดไหนนะครับเขาบอกเลยว่าเอา5คนนี้ก่อนนะครับใน5คนนั้นก็จะมีเนี่ยนะฮะมีก๊กอันมีลียงพัฒน์มีตรีเพียบนะฮะแล้วก็มีลูกเขยของฮุนเซนคือดีวิเชียนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นหลานเขยของฮุนเซนคือเน็ตสวนนะฮะรองนายกนะครับแต่จริงๆที่อเมริกาเขาเพิ่งเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยก็คือสอสุขานะครับเขาบอกว่าเนี่ยแสดงความจริงใจนะส่ง6คนนี้มาให้ฉันแล้วมันจะส่งได้ไงในวันที่คุณมาแนทประกาศนะครับประกาศว่าปราบจริงนะครับแล้วก็ได้ล้มล้างบ่อนศูนย์การสแกมเมอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับ793แหล่งทั้งประเทศแล้วก็ส่งคนออกนอกประเทศ50,000กว่า 58,000 นะครับแล้วก็ควบคุมตัวอยู่ตอนนี้ 30,000 กว่าดำเนินคดีไปแล้วนะครับ 3,000 กว่ากรณีนะฮะตัวเลขพวกนี้มันเมคขึ้นมาทั้งนั้นแหละคุณน้องเมคขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองทำจริงแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับคนที่ออกมายืนยันว่าสิ่งที่ฮุนมานัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมการปราบปรามสแกมเมอร์นานาชาติเนี่ยคนที่ออกมายืนยันว่าทำจริงไปแล้วนะครับก็คือสอสุขาที่อยู่ในแบ็กลิสต์ด้วยนะครับแล้วมันประเทศนี้มันคืออะไรเนาะมันตลกไม่ใช่ตลกธรรมดานะครับตลกตะแหลงด้วยนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คือเขาเนี่ย
1: แล้วก็น่าจะเจอกับญี่ปุ่นนะพี่
2: ญี่ปุ่นจบแล้ว
1: ญี่ปุ่นจบแล้วด้วย
2: 10
1: ครับ

สวัสดีวันพระค่ะค่ำคืนวันพระวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ.2569วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลเบียวยุวดีเรืองฉายค่ะ

ทาง LTM FM 95วันนี้เป็นเรื่องของสมาธิวันนี้วันพระก็อยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งนะคะก็ไปอ่านมาแล้วก็น่าสนใจน่าเอามาเล่าเมาให้ฟังนะคะเป็นเรื่องของคุณหมอคนหนึ่งที่เขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงค่ะเป็นเรื่องเล่าของคุณหมอที่เรียนจบมัธยมปลายที่เตรียมอุดมแล้วก็จบแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อแพทย์เฉพาะทางด้านสุตินารีเวชอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นมีนิสัยร่าเริงสนุกสนานมีเพื่อนฝูงรักแล้วก็ชอบคุณหมอมากมายค่ะทางไปสู่ความหลุดพ้นของแพทย์หญิงคนหนึ่งที่เคยไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงคุณหมอเล่าว่าเมื่อก่อนเนี้ยเธอเนี่ยใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเที่ยวทุกคืนอาศัยเข้าไปกินบรรยากาศบางทีก็ดื่มพอมึนๆฟังพวกเพื่อนที่กินเหล้าเมากันมันก็รู้สึกสนุกบ้าๆบอๆสะใจหัวเราะกันได้ทั้งคืนบ่อยครั้งที่ดื่มจนถึงเช้าแล้วค่อยแยกย้ายจากกันมันก็แปลกเหมือนกันนะที่หมอเองก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในเพื่อนผู้ชายกลุ่มใหญ่ๆแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่รู้สึกว่าทำแบบนี้มันเก๋มากภูมิใจเป็นการเข้าสังคมกลุ่มพี่น้องหมอด้วยกันซึ่งก่อนหน้านั้นหมอเองเป็นคนที่ห่างไกลศาสนาและมองไม่เห็นความจำเป็นว่าศาสนาจะเข้ามาช่วยชีวิตให้สมบูรณ์ได้ยังไงเพราะเราก็เป็นเราอยู่ทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่นะถ้าคิดจะทำบุญก็แค่ทำวันเกิดปีละครั้งตามประเพณีแค่นั้นมันก็น่าจะเพียงพอแล้วยิ่งมาเรียนจบหมอก็ยิ่งเชื่อมั่นในตัวเองในความคิดเห็นของตนเองเข้าไปใหญ่ว่าไม่น่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงยิ่งเรียนสูติด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นเด็กที่คลอดออกมาแล้วเดินได้7ก้าวเลยสักคนมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพอคลอดออกมาแล้วจะเดินได้ถึง7ก้าวยังคุยและเมากับเพื่อนๆเลยว่าสมัยก่อนคนที่คิดเนี่ยเขาเก่งเนาะที่คิดจะจัดระเบียบทางสังคมให้ดีขึ้นเขาก็เลยแต่งเรื่องพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็ใส่ให้มีปฏิหารเพื่อเพิ่มความศรัทธาเข้าไปก็เท่านั้นเองตอนนั้นน่ะหมอคิดว่าอะไรที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรือจับต้องไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปเชื่อนะจ๊ะและแล้วในที่สุดวันร้ายคืนร้ายก็มาถึงหมอล้มป่วยอย่างกระทันหันด้วยโรคหมอนรองกระดูกแตกโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงซึ่งมันเจ็บปวดทรมานมากเรียกว่าถึงขั้นเดินไม่ได้เลยทีเดียวหมอเองก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดและนอนพักฟื้นกันยาวนานเลยทีเดียวฉีดยาเข้าไขสันหลังเพื่อบรรเทาปวดก็ยังไม่หายแม้แต่อาจารย์หมอที่ว่าเก่งๆหรือเชี่ยวชาญมากๆทั่วทั้งโรงพยาบาลก็มาช่วยรุมวินิจฉัยดูอาการแต่ก็ยังไม่มีใครรักษาเราได้เลยทั้งที่รักษาทุกวิถีทางแล้วจนตัวเองรู้สึกท้อแท้หมดหวังเหมือนหมดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพราะจะกินยาก็กินไม่ได้มันทรมานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนน้ำหนักลดจาก47กิโลเหลือ42กิโลภายใน 2-3 วันจนอาจารย์หมอเข้ามาพูดกับเราว่าเอางี้นะให้ทนเป็นแบบนี้อีกสัก10ปีทนอีก10ปีนะแล้วเขาบอกว่าแล้วเราจะชินไปเองโอ้โหเป็นประโยคที่บอกเลยว่ารับไม่ได้ก็เลยหันมาตั้งสติใหม่แล้วมาคิดใหม่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรานี่ผ่าตัดก็ไม่หายฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังน้ำไขสันหลังก็รั่วกินยา

้อีกแถมอาจารย์หมอทุกคนและเพื่อนหมอด้วยกันมาช่วยกันดูแลรักษาอาการของเราแต่ก็ยังไม่หายตัวเองก็เป็นหมอมันช่างไม่ตรงไปตรงมาซะเลยหมอเก่งๆก็น่าจะรักษาให้หายได้สิแต่ทำไมไม่หายทำไมเรื่องแบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดตลอดเวลาว่าทำไมต้องเป็นเราวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ว่าแน่ๆวิชาหมอที่เรียนมาเกือบ10ปีก็ไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของการป่วยของเราได้ซ้ำยังมีแต่คนบอกว่าทนไปก่อนรอไปสัก10ปีเดี๋ยวมันก็ชินเองมันน่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ไม่ล่ะแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ความรู้สึกเชื่อมั่นในทางวิทยาศาสตร์ตอนนั้นบอกเลยว่าลดลงไปเพราะเราได้สู้ทุกวิถีทางแล้วใช้เทคโนโลยีที่ว่าทันสมัยทุกอย่างรักษามาหมดแต่มันกลับสู้ไม่ได้ดีมากๆเพราะช่วงนั้นคุณน้าก็ได้แนะนำให้เราใช้พุทธศาสตร์เข้ามาช่วยก็ในเมื่อเราลองทุกทางแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเอ้าลองหันมาศึกษาธรรมะลองหัดทำสมาธิหัดทำใจให้สงบขยันฟังธรรมะทุกวันปรากฏว่าเรารู้สึกโปร่งโล่ง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า
5: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
6: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
7: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
6: มีแต่บัตรสวัสดิ์จ้า
7: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
6: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
8: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
6: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: วกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายแต่มันโชคดีมากๆเพราะช่วงนั้นคุณน้าก็ได้แนะนำให้เราใช้พุทธศาสตร์เข้ามาช่วยก็ในเมื่อเราลองทุกทางแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นเอ้าลองหันมาศึกษาธรรมะลองหัดทำสมาธิหัดทำใจให้สงบขยันฟังธรรมะทุกวันปรากฏว่าเรารู้สึกโปร่งโล่งเบากายสบายใจขึ้นรู้สึกเริ่มเข้าใจในเบื้องหน้าเบื้องหลังของชีวิตมากขึ้นจนทำให้เรารู้ว่าเบื้องหลังของการป่วยมันน่าจะเป็นวิบากกรรมที่เราอาจจะเคยทำไว้ในอดีตซึ่งก่อนหน้าเคยได้ยินคนบอกว่าคนเราเกิดมาก็เพื่อใช้กรรมมาชดใช้วิบากกรรมที่เคยทำไว้ตอนนั้นฟังแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดมาเลยนะเกิดมาแล้วมาโดนลงโทษรู้สึกห่อเหี่ยวคิดว่าเราสามารถมีโอกาสหาหนทางแก้ไขได้แต่แล้วพอมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคนเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งพอรู้เป้าหมายแล้วเราก็รู้สึกชุ่มฉ่ำใจเกิดมาเหมือนชีวิตมีโอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่เรายังบกพร่องและได้มีคำถามในใจว่าการรู้เพียงว่ามันคือวิบากกรรมมันจะไปช่วยอะไรให้ดีขึ้นบ้างล่ะหากยังไม่รู้วิธีการแก้ไขคำถามนี้เองทำให้เรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เรารู้ถึงการแก้ไขจากหนักให้เป็นเบาจากเบาก็จะได้หายจากจะตายก็จะได้ไปดีด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อมและขอยืนยันว่าวิทยาศาสตร์และวิชาหมอไม่มีเรื่องนี้สอนเอาไว้เลยแต่หมอได้พิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดด้วยตัวเองแล้วเพราะอาการของหมอนั้นหมดหนทางที่จะเยียวยาแม้จะกินยาก็กินไม่ได้เพราะแพ้ยาจึงได้หันมารักษาด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานรักษาศีลทำสมาธิอธิษฐานจิตและในที่สุดหมอก็ได้พบว่าอาการของหมอดีขึ้นตามลำดับอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสามารถกลับมาทำงานเป็นคุณหมอได้ดังเดิมซึ่งเมื่อก่อนเคยคิดว่าพุทธศาสตร์จะเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์อะไรได้ขนาดนั้นคิดแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งเหลือเชื่องมงายแต่พอได้มาศึกษาปฏิบัติจึงพบว่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ยังล้าหลังกว่าพุทธศาสตร์อยู่มากขณะเราเองเรียนหมอวิชาแพทย์ก็ยังอธิบายได้แค่การเกิดของคนจนถึงตายแต่ก่อนที่จะเกิดและหลังความตายเป็นยังไงวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้บางทีการเจ็บป่วยเช่นมะเร็งความดันเบาหวานหัวใจสารพัดโรคการแพทย์เองก็ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดบอกได้แค่สมมติฐานรวมๆจากหลายสาเหตุเท่านั้นการทำกุศลให้ถึงพร้อมคือการทำความดีทุกอย่างฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ลักทรัพย์รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภอยากได้ของคนอื่นมีความเมตตาปรารถนาดีเข้าใจถูกต้องตามทำนองครองธรรมเพียงแค่นี้ใจเราก็จะสงบได้ การทำสมาธิมักถูกมองว่าเป็นหนทางสู่การตระหนักรู้ในตัวเองและความเมตตากรุณายังสามารถเป็นหนทางสู่สุขภาพที่ดีได้อีกด้วยการทำสมาธิที่ได้รับการฝึกฝนมันมีมาเป็นพันปีในศาสนาฮินดูพุทธเซนจันและเต๋าซึ่งปัจจุบันคนเราก็ใช้การทำสมาธินี่แหละรับมือกับความเครียดและความกังวลที่เกิดขึ้นบนโลกที่วุ่นวายการทำสมาธิสามารถช่วยสร้างความสงบและความเข้าใจให้กับคนที่มักจะรู้สึกวิตกกังวลการทำสมาธิหมายถึง

เทคนิคที่จะช่วยเพิ่มสมาธิในการรับรู้อารมณ์ความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความสุขและความสงบทางจิตใจถึงแม้จะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากบางคนจะพบว่าการฝึกสมาธิเป็นประจำจะช่วยให้พวกเขามีความเมตตาต่อตัวเองและรู้จักเอาใจใส่คนอื่นมากขึ้นและยังช่วยสอนปฏิกิริยาตอบสนองน้อยลงเมื่อ

การทำสมาธิสามารถลดความเจ็บปวดและการกระตุ้นการควบคุมอารมณ์ได้การทำสมาธิร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ก็จะช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรังได้ลดความดันโลหิตทำให้ความดันลดลงและระหว่างที่เราทำสมาธิและเมื่อเวลาผ่านไปผู้ที่ทำสมาธิเป็นประจำก็จะลดความเครียดของหัวใจและหลอดเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ชาวต่างชาติมักจะฮิตใช้สมาธิรักษาโรคมันมีผลวิจัยแคนาดาเขาพบว่าผู้ป่วยหายเร็วลดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิเป็นประจำมันช่วยได้มันช่วยระบบประสาทสมองให้ทำงานเป็นระเบียบแถมยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานอีกด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันโดยเฉพาะหลายประเทศทางตะวันตกเขาก็นำเอาสมาธิซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวพุทธนำไปฝึกปฏิบัติอย่างที่สหรัฐอเมริกาเขาค้นพบคนของเขา26%ถ้าปฏิบัติสมาธิมันก็จะเป็นเทคนิคที่จะช่วยผ่อนคลายใช้แก้ไขปัญหาความเครียดและคลายความทุกข์ให้กับพวกเขาได้สวัสดีวันพระค่ะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ประจำวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนจำนวน2ครอบครัวให้แก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานที่บ้านหมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐที่บ้านหมู่ที่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารวีรทัศน์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่4บาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาที่ผ่านมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น60ครอบครัวตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนนับเป็นกำลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

0: กจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: วัสดียามค่ำนำท่านผู้ฟังที่เคารพมาในบรรยากาศที่ฟ้าฉ่ำฝนถนนฉ่ำน้ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะ2บทเพลงค่ะสิทธิ์ของเจ้าใช่ค่ะสิทธิ์ของเจ้าที่ทำให้กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งอีกหลายจังหวัดน้ำท่วมแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะเอาที่ใบใจบ่าวีพี่น้องคะรับไม่ไหวแล้วนะคะจะเปิดล่องเรือหารักหรือก็เกรงใจจะเปิดแม่ค้าตาคมที่บอกว่าพี่พบเนื้อนวลเพราะนั่งเรือด่วนสายบ้านแผนเนี่ยเมื่อเรือด่วนแล่นถึงเมืองปทุมเรือด่วนวิ่งไปเหมือนหัวใจที่ตกหลุมดิฉันและอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนุยอยู่ในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้จะถามให้สิ้นข้อสงสัยนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการนะครับตามกลางนะครับมหาอุทกภัยหรืออุทกภัยหรือว่าเป็นภัยปกติธรรมดานะครับ
0: ก็อาจารย์บ้านน้ำท่วมไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตนะคะ
1: ครับคือต้องยอมรับคุณแหม่มฝั่งธนบุรีเนี่ยบ้านผมอยู่ฝั่งธนบุรีนะครับกรุงเทพจะอยู่ฝั่งธนเนี่ยฝนตกหนักก็เหมือนกันแต่ว่าหมู่บ้านผมเนี่ยถือว่าระบบการระบายน้ำนะครับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ 2-3 ปีที่ผ่านมาพอฝนตกน้ำขังแล้วก็น่าจะสมาชิกหมู่บ้านก็ยกปัญหานี้ขึ้นเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ทางหมู่บ้านทางเจ้าของโครงการน่าจะให้งบประมาณมานะครับแก้ไขปรับปรุงจนตกหนักก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นโชคดีไปนะครับแต่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไว้วางใจได้นะครับเพราะผมฟังดูจากนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนะครับเรื่องทางเขาเรียกอะไรทางระบบน้ำระบบอะไรทาง
0: อุทกศาสตร์ค่ะอาจารย
1: ์อุทกศาสตร์ใช่ว่ามันก็มีโอกาสจะเกิดน้องๆปี5455นะคุณแม่มนะครับอันนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เหมือนฝนหยุดไปเลยไหมกรุงเทพคือที่บ้านเนี่ยตอนนี้คือไม่มีฝนแล้วนะครับเหมือนดูโปร่งไปไงไม่รู้นะครับแต่ว่าฝั่งกรุงเทพตะวันออก

0: วันออกนะครับบางกะปิลาดพร้าวรามคำแหงนะครับมีบุรีรัมย์
1: เมื่อบ่ายค่ะอาจารย์และตอนนี้ก็ถล่มลงมาอีกแล้วค่ะโบราณเขาบอกว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนแต่เผยทีลมฟ้าอากาศเนี่ยนะคะไม่กลัวถูกฟ้องเดินหน้าเผยแพร่ข้อมูลและออกคำเตือนค่ะบอกว่าฝนและน้ำยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะคืนนี้เตือนคนนนทบุรีจะไหวไหมเจ้าพญาน้ำสูงมากหน้าวัดกู้อำเภอปักเกร็ดตอนนี้น้ำก็สูงแล้วก็แรงด้วยค่ะเตือนประชาชนไม่ต้องกลัวถูกฟ้องเอ้ยไม่ใช่ค่ะอาจารย์ถามตรงเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ไอ้เรื่องเพจทีนะครับผมว่าเขาก็พยากรณ์นะครับผมว่าเขามีระบบอะไรที่อาจจะดีกว่าของกรมอุตุนิยมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมว่าเขาทำนายได้ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งดูข่าวดูตามสภาพนะครับโดยเฉพาะแถวเขตคลองจันนะครับน้ำท่วมมิดรถยนต์เนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าที่ก็ออกมาเตือนเนี่ยผมว่าเขาเตือนแล้วนะแต่เนื่องจากว่าพอกรมอุตุเนี่ยบอกว่าอย่าใช้คำรุนแรงเกินนะครับและก็ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่เขาเตือนแล้วก็พอกรมอุตุมาแย้งหน่อยๆเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปเชื่อข้อมูลทางราชการมากกว่าของเพจทีหรือเปล่านะครับซึ่งพอเขาเชื่ออย่างนั้นเนี่ยนะครับพอฝนตกมาหนักเลยนะครับอันนี้ฝนแบบไม่ใช่น้ำเหนือนะครับคุณแหม่มฝนตกตรงเลยนะครับก็เรียกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยตกหนักอย่างเนี้ยนะครับและเกิดความเสียหายขึ้นมาแบบนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยรัฐะนะครับมีหน้าที่ดูแลนะครับป้องกันนะภัยสาธารณะเนี่ยรักษาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันเกิดความสายขึ้นมาก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมาได้เหมือนกันว่าถ้ารัฐไม่เยียวยาไม่ชดเชยหรือเยียวยาชดเชยแล้วเนี่ยไม่สมน้ำสมเนื้อเนี่ยนะครับผมว่านะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์จะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมหรือรัฐบาลก็เป็นไปได้นะครับ
1: เขาชื่อกรมอุตุค่ะอาจารย์ครับแม่มก็จำได้ตอนเด็กๆเวลาแม่มนอนนานๆน่ะแล้วนอนดีอ่ะเขาเรียกว่านอนอุตุค่ะอาจารย
0: ์นอนอุตุใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแหละนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเก็บพยานหลักฐานไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้ารัฐเยียวยาได้นะครับไม่สมเขาเรียกไม่สมประกอบนะครับไม่สมฐานานุรูปเนี่ยนะครับก็ต้องรวมตัวกันนะครับเพราะว่ามันหลายโรคไงทั้งที่หาดใหญ่นะครับก
1: ็
0: การพยากรณ์ก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวนะครับนี่ถ้าเขาเชื่อเพจทีนะครับเขาอาจจะเตรียมตัวและความเสียหายเนี่ยอย่างรถที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถของเป็ดตรงจันหรือของที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยเขารถไปไว้ที่สูงเนี่ยนะครับเพราะว่ามีห้างกับสินค้าชื่อดังครับออกมาไปเก็บไปจอดได้นะครับเนี่ยพอเขาเชื่อข้อมูลทางการนะครับหลงเชื่อเนี่ยแล้วก็ไปจอดรถไว้ตามปกตินะครับไม่คิดว่าจะเป็นหมาอุทกภัยเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นฝนตกธรรมดาน้ำท่วมหรือน้ำขังก็คงไม่ได้มากมายขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เนี่ยถือว่าคือการที่มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่กลับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนเนี่ยนะครับก็เป็นการถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อได้เหมือนกันนะครับประมาทเลินเล่อทำให้เราเสียหายต่อทรัพย์สินต่อชีวิตรู้สึกจะมีผู้เสียชีวิตสักคนหนึ่งนะครับแถวคลองจันเนี่ยไปช็อตอะไรอย่างหนึ่งนะครับนอกนั้นเนี่ยรถเนี่ยผมว่าจมก็บอกเป็นร้อยคัน
1: โอ้ย
0: เฉพาะตรงนั้นนะที่จอดอยู่นะครับที่อยู่ตามแยกต่างๆเนี่ยก็จมไม่รู้ภาพจริงภาพเท็จนะ
1: จริงค่ะอาจารย์เพราะเมื่อเช้าแบบมาโดนเองกับตัวเลย

0: เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเป็นเพื่อเป็นคนเลยค่ะ
1: นั่นเนี่ยนะครับ
0: จัดรายการในรถค่ะร้อนสุดๆต้องดับเครื่องก่อนแล้วก็นั่งในรถจัดรายการ2ชั่วโมงค่ะโอ้โหสงบจิตสงบใจสงบโอ้โหท่องน้ำมนต์ตัดสมาธิมาครบค่ะอาจารย
1: ์น้ำไม่ท่วมยังไม่รถอ่ะ
0: ท่วมค่ะแต่มันยังไม่ทันได้เข้ารถแหม่มค่ะเพราะว่าอสเนี่ยเขามาห้ามแหม่มก่อนว่าไม่ให้มาเพราะว่าขับมาอาจจะเจอหลุมอะค่ะแล้วมันตกลงไปแล้วรถแหม่มเป็นไฮบริดใช่ไหมคะเขาก็ไม่ให้มาก็ติดอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อติดอยู่ตรงนั้นถอยไม่ได้ค่ะมาหน้าก็ไม่ได้ค่ะอาจารย์แบบนี้แหม่มต้องมีหลักฐานอะไรคะอาจารย์ที่จะไปฟ้องร้องหรือประชาชนทั่วไปอะค่ะจะใช้กฎหมายในครั้งนี้ล่ะคะอาจารย์
1: ง่ายเลยวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับ
0: ค่ะ
1: สภาพรถคุณแหม่มนะครับ
0: ความ
1: เสียหายจากเนี้ยนะครับจริงๆอ่ะก็บอกเห็นรัฐบาลนะบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเก็บพยานหลักฐานอาจจะเป็นภาพวีดีโอและก็วันเวลาที่เราได้รับความเสียหายนะครับ
0: ค่ะ
1: พยานทลายตรงเนี้ยนะครับเก็บไว้อย่างดีนะครับแล้วก็ไปยื่นคำร้องหลังจากไฟผ่านไปแล้วเนี่ยเขาประกาศไปยื่นนะครับเราก็ไปยื่นเรียกชดเชยค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนในกรุงเทพมีอะไรบ้างนะครับที่เสียหายก็คือบางทีรถเนี่ยต้องไปล้างเครื่องล้างแอร์ล้างเบาะล้างพรมล้างอะไรเนี่ยไอ้ค่าเสียหายต่างๆนี้รวบยอดไปยื่นทีเดียวนะครับผมว่าถ้ารัฐบริหารการไม่ดีเนี่ยแล้วทำไมเราเสียหายเนี่ยเราก็ใช้สิทธิทางกฎหมายได้และถ้าความเสียหายที่เขาเยียวยาชดเชยมานะครับไม่เพียงพอต่อความเสียหายเราก็ส่วนที่ขาดอยู่เราก็ใช้สิทธิต่อไปได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่านั่นนะครับแต่ว่าเราวิเคราะห์ตามก็คิดจริงและก็กฎหมายนะครับอย่าบอกว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่บริการสาธารณะนะครับแล้วคุณบริการไม่ดีเพราะจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับอันนี้จริงๆมีเครื่องไม้เครื่องมือนะกรมอุตุเนี่ยนะครับ มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับแล้วผู้ที่ทำหน้าที่พยากรณ์หรือวิเคราะห์เนี่ยนะครับวิเคราะห์พบข้อมูลแล้วไม่แจ้งเตือนไม่บอกกล่าวล่วงหน้าไม่พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับแค่บอกว่าน้ำจะมีฝนตกหนักนะครับหลายพื้นที่อย่างเงี้ยแต่ไม่บอกเตือนว่ามันจะหนักขนาดไหนไงของที่อยู่ที่ต่ำมายกขึ้นที่สูงรถที่จอดที่ต่ำไปยกถ้าไม่เตือนขนาดเนี้ยผมว่าถ้าเข้าข่ายเป็นการเลินเล่อได้นะครับเสียยังไงก็ว่าไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวลูกชายผมไม่เคยเจอถามป้าป้านี่เขาเรียกฝนอะไรอ่ะฝนเขาเรียกฝนตกอะไรนะร้อยปีหรือพันปี
0: น้องอายุน้อยต้องคนแก่พูดค่ะเป็นสุภาษิตค่ะอาจารย์คะเขาเรียกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนอะไรมาพบกันค่ะอาจารย์ดีนะน้องไม่ได้อยู่ใกล้แม่ไม่งั้นน้องเสียคนแน่อาจารย์คะถามแบบนี้ค่ะมีข่าวลือนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะฟ้องเพจทีลมฟ้าอากาศโดยกฎหมายเนี่ยมีอำนาจไหมคะหรือว่าใครที่ไม่ใช่กรมอุตุที่เขาออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาจะฟ้องทีลมฟ้าอากาศอ่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยผู้ที่ได้รับข่าวเสียหายถ้ากรณีนี้นะครับเป็นเพจที่เขาเรียกเฟคนิวอ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับออกข่าวสร้างความตื่นตระหนกตกใจนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเอกชนที่ขอรับผลเสียหายจากไอ้เขาเรียกอะที่มาเขาเรียกอะประชามพันธ์หรือออกข่าวลักษณะนี้นะครับเป็นกระแสทำให้ตื่นตระหนกและทำให้ลูกค้าหายไปทำให้คนไม่ไปนู่นไปเที่ยวไปไม่จองแรมเนี่ยหรือคนยกเลิกเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับเขาก็จะมาฟ้องร้องแต่เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นความจริงเนี่ยนะครับมันเป็นความจริงพอเป็นความจริงเนี่ยนะครับจะฟ้องไงอ่ะทีนี้ไอ้ความจริงมันกลับตรงกันข้ามกลับกลายเป็นว่าได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับซึ่งถ้าได้มีการเตือนล่วงหน้านะครับหรือว่าถ้ารัฐบาลออกมาให้ทิศทางเดียวกับของทีเนี่ยนะครับและพี่น้องประชาชนก็สามารถเตรียมตัวขยับขยายนะโยกย้ายขนของได้ทันเนี่ยนะครับ

0: ันนี้ก็รับการเยียวยาแต่ว่าถ้ากรณีที่ว่าเนี่ยนะครับผมมามั่นใจว่าไม่มีใครฟ้องไอ้เพจทีอ่ะแต่ว่าแนวทางเป็นไปได้กลัวจะมีใครฟ้องนะครับหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่บกพร่องนะครับขาดความระมัดระวังนะครับขาดไร้ซึ่งประสิทธิภาพในหลักวิชาชีพหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนก็ไปพิจารณาได้ว่ามันเข้าองค์ประกอบตรงนี้ของเราไปเข้าหรือเปล่านะครับซึ่งกรณีอย่างเนี้ยเป็นการว่าเราไปใช้สิทธิ์โดยสุจริตเนี่ยนะครับว่ามันถูกกระทำผลกระทบอย่างนี้จริงเนี่ยนะครับถ้ามันปรากฏชัดเจนแล้วก็เขามีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายและเขาทำหน้าที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าก็เต็มเต็มอ่ะนะครับแต่ถามว่ากรมอุตุจะไปฟ้องไหมกรมอุตุไม่มีอำนาจจะฟ้องเขานะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปบิดเบือนนะครับไปบิดเบือนความทรัพยากรของกรมอุตุอย่างเงี้ยนะไปละเมิดเขาเรียกละเมิดทรัพยากรของเขาเนี่ยอันนี้ก็โอเคทำให้ทรัพยากรต้องขาดความน่าเชื่อถือเนี่ยอันนี้ก็อันนี้กรมอุตุก็สามารถไปฟ้องร้องได้อย่างเงี้ยนะครับแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้ไปว่าอะไรกับทรัพยากรเขาออกมาก่อนของกรมอุตุได้ซ้ำไปนะครับไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นผลดีผลร้ายกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเป็นผลดีไม่รู้จะฟ้องอะไรเขาออกมาเตือนเขาในฐานะที่เป็นสื่อบางสื่อหรือเป็นเพจที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเห็นว่าการทำหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ทันท่วงทีอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้หรืออาจจะมีความเชี่ยวชาญที่ดีกว่าก็ออกมาเตือนก็เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนนะครับไม่มีเหตุจะฟ้องเขาอ่ะนะครับแต่ถามว่าอุตุจะฟ้องเขาฟ้องก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ละเมิดสิทธิ์อะไรต่อกรมอุตุเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นที่เข้าใจกันนะครับแต่ว่าไอ้ความผิดลักษณะทำนองเนี้ยนะครับไอ้ตื่นตระหนกตกใจเนี่ยเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยไอ้กรณีนะครับใครที่รับผลกระทบเนี่ยก็เข้าไปแจ้งความที่ปอทได้ถ้าคุณมั่นใจว่าเพจของทีเนี่ยทำหน้าที่หรือว่าไปให้ข่าวอะไรที่ผิดคลาดการเคลื่อนหรือว่าจงใจให้เกิดการตื่นตระหนกเกิดความเสียหายอันนี้ก็จัดเต็มไปเลยนะครับก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าความเสียหายที่ได้รับเกิดจากตรงนี้หรือไม่นะครับหรือเกิดจากเหตุผลอื่นนะครับต
1: ้
0: องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
1: อาจารย์คะในเมื่อกรมอุตุเนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับที่จะฟ้องทีกรมฟ้าอากาศคราวนี้มีบุคคลธรรมดาค่ะเขาประกาศว่าเขาจะไปฟ้องเป็นบุคคลน่ะนะคะคุณสนธิยาสวัสดีอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปอะค่ะคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยสามารถฟ้องได้ไหมคะ
0: คือต้องดูนะครับถ้ากรณีความผิดเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องระหุโทษนะจำมือตื่นตระหนกนะครับซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยนะครับความผิดอาญาแผ่นดินเนี่ยประชาชนคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะได้ความได้รับผลกระทบหรือไม่กระทบเนี่ยก็สามารถจะไปกล่าวโทษได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวอันเนี้ยและไม่ใช่ผู้เสียหายเนี่ยอันนี้เราไปร้องทุกข์หรือเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเราไปร้องทุกข์ไปกล่าวโทษเอากับผู้กระทำไม่ได้นะครับแต่เนี้ยคือกรณีอย่างนี้นะครับถ้ากรณีทำให้ตื่นตระหนกถ้าตามเรื่องระหุโทษนะครับมันมีอยู่นะครับแต่ว่าไอ้การนำความเท็จเข้าสู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันเท็จหรือเปล่านะครับถ้าก็พิสูจน์ได้วันนี้เป็นเรื่องจริงเขาไม่ได้เจตนาจะทำให้ตื่นตระหนกตกใจนะเป็นเรื่องจริง 100% แล้วผลก็ออกมาแล้วมันเป็นความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการหวังดีนะครับเป็นพลเมืองดีด้วยซ้ำไปนะครับในกรณีอย่างเนี้ยแต่ว่าใครจะไปคือถ้ามันจะกล่าวอะไรก็กล่าวไปมันก็กล่าวกันได้หมดนะกล่าวโทษกล่าวโทษนะครับแต่ว่าสำหรับคุณอะไรที่ว่านะครับที่แจ้งความไปกล่าวหาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความผิดส่วนตัวเขาไม่ได้เสียหายใดเลยเนี่ยและเขาไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับแต่อย่างผมบอกว่าถ้าความผิดระหุโทษเนี่ยซึ่งเป็นความผิดเขาเรียกอาญาแผ่นดินว่าผิดต่อรัฐจักรเนี่ยนะครับซึ่งทำให้ในภาพรวมทำให้เกิด

0: ความตื่นตระหนกเนี่ยนะครับใครก็ไปกล่าวโทษได้แต่มันก็เป็นเรื่องลงโทษแต่ว่าเรื่องการนำข้อความอันเท็จอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยและทำให้ตื่นตระหนกตรงเนี้ยนะครับก็ต้องไปดูว่าคุณเสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งในตรงนี้ผมว่ามันกล่าวโทษไปได้แต่พอพิสูจน์แล้วเนี่ยตอนนี้คนทั่วไปอ่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อว่าของทีเนี่ยน่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงหรือเปล่าการที่ออกมาเตือนเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตอนนี้ไปแจ้งความเนี่ยผมว่าตอนนั้นฝนยังไม่มันแก้คือฝนยังไม่ตกอ่ะนะครับหรือว่าอุทกภัยยังไม่มานะครับแต่พอแจ้งไปแล้วมันมาเนี่ยนะครับทีจะทำไงอ่ะดีไม่ดีเป็นการแจ้งความเท็จก็เป็นไปได้นะครับคือคนที่ไปร้องเรียนคนอื่นก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไม่เอาสนุกปากอย่างเดียวนะครับถือว่าเป็นคนที่เป็นประเภทอะไรอ่ะที่เขาเรียกว่าใช้สิทธิ์ร้องรักษาที่ประจำก็ต้องก็มีความระมัดระวังได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปกล่าวโทษมันก็ถือเป็นการแจ้งความและการแจ้งความนั้นถ้าเป็นเท็จเนี่ยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นการแจ้งความเท็จให้บุคคลอื่นถูกดำเนินคดีอาญาเนี่ยก็อาจจะถูกย้อนติดย้อนสอนได้เหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าเราทำได้ฝ่ายเดียวนะครับพี่น้องประชาชนหรือคนอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะมีกระบวนการทำตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอย่ามั่นใจว่าจะใช้สิทธิ์ได้ฝ่ายเดียวเรื่องทางกฎหมายทางคดีเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ขาแม่นถามอย่างนี้ค่ะในเมื่อทีถูกฟ้องใช่ไหมคะทีฟ้องกลับได้ไหมคะ
0: ก็เหมือนที่บอกนะครับว่าการใช้สิทธิ์นะครับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถ้าคุณใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตหรือคุณเอาความเท็จไปกล่าวหาเขานะครับแล้วทำให้เขาเสียหายตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่าต้องถูกดำเนินคดีต้องสู้คดีต้องอะไรต่างก็มีสิทธิ์จะฟ้องกลับนะครับได้ทั้งข้อหาแจ้งความเท็จถ้าไปเบิกความในศาลก็เบิกความเท็จนะครับแล้วเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้กระดุมคดีต่างๆเนี่ยนะครับเขาสามารถฟ้องทั้งอาญาและทางแพ่งตามมาได้นะครับไอ้กรณีอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะครับมีเกิดนะครับไอ้กรณีที่นึกสนุกแล้วไปแจ้งความไปฟ้องเขาหรือว่าไปให้การที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกย้อนเกิดย้อนสอนในข้อหานะฮะที่เราไปละเมิดสิทธิ์หรือไปกระทำผิดอาญาทำให้เขาเสียหายได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เขาอาจจะแจ้งความ
1: อ
0: าจจะไม่ลงลึกเพียงแต่ว่าไปกล่าวหาว่าอาจจะทำให้พี่น้องตื่นคือไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับก็อาจจะไม่มีความผิดก็ได้เพราะว่าเป็นการเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการให้ข้อมูลหรือให้ข่าวนะครับหรือมาออกคำทำนายทายทักที่เกินเลยความจริงรู้อยู่แล้วว่าไม่จริงแล้วมาให้ข้อมูลอันเป็นเฟคนิวทำให้ตื่นตระหนกตกใจกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ข้อจริงตรงนี้กันแต่เมื่อข้อจริงมันปรากฏอยู่แล้วคุณแม่และพี่น้องประชาชนก็เห็นภาพชัดเจนว่ามันเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นจริงฉะนั้นการเตือนเนี่ยแม้จะใช้คำไม่เหมือนกันนะครับไอ้ประชาชนเนี่ยมาเอาทุกข์ภัยคือเพราะเขาโดนเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่ฝ่ายรัฐอาจจะเรื่องเอ้ยไม่ถึงขนาดก็เป็นเรื่องใช้คำแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันมีอยู่ทุกข์ภัยไว้มันมีอยู่จริงถ้าถามว่าพี่น้องชนเสียหายไหมเสียหายจริงถ้ารู้ล่วงหน้าเตือนก่อนล่วงหน้ารัฐหรือหน่วยงานรัฐเตือนก่อนล่วงหน้าเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถขยายได้จริงได้จริงนะครับไอ้อย่างเนี้ยกลายเป็นว่าผู้ไปกล่าวหาเขาเนี่ยอาจจะเป็นทางกล่าวหาเท็จก็ได้นะครับต้องไปดูที่คำที่เขาไปแจ้งอ่ะเขาแจ้งว่าไงนะครับแจ้งดำเนินคดีไหมยืนยันก็จริงไหมหรือเขาแต่เพียงแต่เชื่อว่าณขณะนั้นเพราะขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีผลออกมาเขาอาจจะเชื่อว่าทำนายทายทักของทีเนี่ยหรือพยากรณ์เนี่ยหรือเอาข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นการสร้างความตื่นตระหนกได้เนี่ยนะครับก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับเหมือนต่างคนต่างเจตนาดีกันก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วคราวนี้ถ้าเกิดมันเกิดจริงแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสนธิยาสวัสดีก็ไปแจ้งแล้วแบบเนี้ยแล้วจะถอนอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะอาจารย์คะหรือว่าต้องยกกระเช้าม
0: ันแจ้งแล้วถอนไม่ได้ครับ เพียงแต่ว่าจะผิดหรือไม่

0: แต่ต้องดูที่คำที่ไปแจ้งเขาแจ้งยืนยันว่าทางนี้ไปเฟกนิวนะครับไปให้ข่าวเท็จไปให้ข้อมูลเท็จหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าบอกว่าเชื่อว่าเชื่อเข้าใจว่าเงี้ยนะครับเขาไม่ยืนยันนะครับถ้าไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงก็ไม่เป็นความเท็จนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับทีก็ผมว่าเขาประเมินก็จากข้อมูลที่ทางวิทยาศาสตร์นะข้อมูลที่เขามีเขาน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถจับนะครับข้อมูลหลักการทางธรรมชาติระดับหนึ่งอ่ะผมว่าเขาถึงจะมาให้เพราะเป็นเพจคำว่าลมฟ้าอากาศแสดงว่าเขาก็ทำงานด้านนี้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ระดับหนึ่งพอสมควรอ่ะนะครับเขาถึงมาให้ข้อมูลนี้แต่ไม่ใช่ว่าเพจทั่วไปไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วอยู่มาพูดเนี่ยนะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เนี่ยเขาออกมาประชาสัมพันธ์ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนและผลมันเกิดขึ้นจริงแสดงเขาต้องมีข้อมูลเขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ระดับหนึ่งนะครับหรือดีไม่ดีอาจจะดีกว่าของรัฐก็อาจเป็นไปได้อย่างผมบอกกล่าวไปแล้วนะครับคุณแม
1: ่ครับ
0: ครับครับผม
1: ค่ะ
0: ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวเรื่องคดีฆาตกรรมเนี่ยนะครับซึ่ง3ข่าวนะครับคุณแม่นะครับฆาตกรรมก็มีทั้งฆ่าพยายามฆ่านะครับซึ่งอดีตนักการเมืองดังนะครับนะครับอดีตน่าจะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับของจังหวัดผมไม่แน่ใจว่าปราจีนหรือฉะเชิงเทรานะครับคุณแม
1: ่ปราจีนค่ะ
0: ปราจีนนะครับอันนี้ก็โดนศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็ได้อานิสงส์จากคำให้การเบื้องต้นนะครับผมเข้าใจคบคล้ายว่าเบื้องต้นให้การรับสารภาพมันน่าจะมีข้อมูลนี้อยู่นะครับพอให้การรับสารภาพก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะครับศาลอาจจะลด1ใน3แต่ว่าเมื่อศาลวางโทษไอ้กรณีลักษณะเนี้ยนะครับฆ่าโดยสะเกล็ดค่อนข้างอย่างหดร้ายอยู่พอควรนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นศาลเนี่ยนะครับวางโทษประหารชีวิตแต่ว่าลดให้1ผมก็จะลดให้1ใน3ก็เปลี่ยนโทษ1ใน3เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนโทษเป็นตลอดชีวิตนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็อันหนึ่งนะครับและอันที่2พยายามฆ่าอีกอันหนึ่งก็คือที่เอาน้ำยา
1: เด็ดโตค่ะ
0: เด็ดโตใส่นมทารกไอ้เนี้ยคือผมว่าเขาไหวตัวทันน่ะใกล้การรับสารภาพก็คือศาลวางโทษพยายามฆ่า12ปีนะครับแต่ว่าเขารับสารภาพลดกึ่งหนึ่งอ่ะก็เหลือ6ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือว่าทำท่าจะให้การเปลี่ยนคำให้การจากรับภาพจะเป็นไปเสร็จแต่สุดท้ายก็ยืนคำให้การเดิมคือรับทราบเหมือนเดิมนะครับก็ได้ลดโทษก็เหลือ6ปี6ปีติดจริงก็อาจจะไม่น่าเกิน3ปีเหมือนนะครับและอีกรายหนึ่งก็คือแอมสยานายนะครับอันนี้เป็นคดีที่8นะครับที่3พิพากษาประหารชีวิตอันนี้ฆ่าโดยไตรตรองนะครับคุณแหม่ม
1: ค่ะ
0: และก็เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้ทำผิดนะครับเพื่อปกปิดความผิดอื่นนะครับเอาประโยชน์อันนี้เรื่องคือมันมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวเรื่องกู้ยืมเงินคือฆ่าเพื่อกำแลกล้างหนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไม่มีเหตุที่จะประณีโทษแล้วที่สำคัญคือเขานะครับไม่รู้สึกสำนึกผิดต่อสู้คดีนะครับ
1: ประหาร
0: 8ครั้งนะครับคดีนะครับแต่ชีวิตเขาว่าประหารได้ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเขาคือจริงโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยมันขอยนับโทษต่อกันอีกไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวเลขมันขอนับได้นะครับประหารชีวิตตลอดชีวิตเนี่ยมันได้ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถนับโทษต่อจากนี้แต่จริงผมเข้าใจว่าทางอัยการขอให้นับโทษต่อเพราะไม่แน่ว่าในคดีต่างๆก็ศาลตัดสินเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับก็นับโทษต่อกันแต่เมื่อประหารชีวิตแล้วเนี่ยขอยนับโทษต่อกันอีกไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นี่ยังสู้ต่อนะคะอาจารย์ยื่นอุทธรณ์สู้คดีอีกนะแอมพยานายเนี่ยโอ้โหทนดีจริงดีไม่ดีไม่ได้ตายในคุก
0: มันก็อยู่ในคุกอยู่

0: แล้วครับแต่ว่าคือไม่ได้ประกันตัวไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันคือโทษประหารชีวิตอ่ะก็ต้องอยู่ในคุกอ่ะนะครับพออยู่ในคุกเนี่ยนะครับผมว่ามันมีอะไรที่ไม่ใช่เป็นการใช้ชีวิตได้อย่างปกติธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็จะเขาเรียกมันลดทอนในชีวิตเนี่ยนะครับที่ควรจะเป็นเนี่ยให้ลดน้อยถอยลงเนี่ยนะครับมันมีความเครียดมันมีความอะไรหลายอย่างนะครับก็คือเหมือนไม่ประหารชีวิตเนี่ยยังไม่ประหารชีวิตก็เหมือนประหารชีวิตไปในตัวนะครับ
1: ตายทั้งเป็นเนี่ยนะคะ
0: ครับผมครับครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือประมาณนี้ครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะด้วยบรรยากาศแบบนี้เอาเพลงนี้มาค่ะอาจารย์ขาเพลงเก่านะคะแต่พอค่ะยายฉิมเก็บเห็ดค่ะ
0: ครับผม

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำดิครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮือกคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมถุงเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้าน

0: ลา69
1: โหลดเลย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงาม

ของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: ท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขอแจ้งการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของสายการบินไทยซึ่งออกก่อนหรือภายในวันที่26-29กันยายนและมีแผนเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26-29กันยายนสามารถดำเนินการได้ดังนี้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้1ครั้งในเส้นทางและระดับราคาเดิมโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งนี้ผู้โดยสารต้องเดินทางภายในวันที่29กันยายน2569กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหลังจากวันที่29กันยายน2569การดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารจะเป็นไปตามเงื่อนไขบนบัตรโดยสารการบินไทยขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องจากอาจมีความล่าช้าจากสภาพการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสมุทรปราการยังวิกฤตฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมหลายพื้นที่ชาวบ้านเร่งขนของหนีน้ำแห่ตุนของร้านสะดวกซื้อวันระดับน้ำเพิ่มสูงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังหลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงส่งผลให้ระดับน้ำในชุมชนและหมู่บ้านหลายแห่งเพิ่มสูงขึ้นประชาชนบางส่วนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของจำเป็นไปไว้บนพื้นที่สูงและทยอยออกจากบ้านไปพักอาศัยกับญาติหรือสถานที่ปลอดภัยเนื่องจากเกรงว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหากจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านชลเทพอำเภอบางพลีพบว่ามีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและระดับน้ำอยู่ในระดับสูงประชาชนบางส่วนต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านพร้อมขนย้ายสิ่งของจำเป็นและสัมภาระไปไว้ในพื้นที่สูงก่อนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบว่าน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณซอยมังกรนาคดีและซอยยิ่งเจริญตำบลแพร่กษารวมถึงชุมชนและหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอบางพลีโดยบางจุดระดับน้ำยังสูงและไม่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะต่อมาเวลา 11:25 น.ปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมซึ่งภายหลังได้รับการแจ้งเตือนประชาชนบางส่วนเริ่มออกไปจัดหาอาหารน้ำดื่มและอาหารแห้งจากร้านสะดวกซื้อเพื่อนำกลับมาสำรองไว้ภายในบ้านเนื่องจากกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจยังไม่คลี่คลายในระยะเวลาอันใกล้ขณะที่ร้านค้าบางแห่งพบว่าสินค้าบางรายการโดยเฉพาะอาหารสดและอาหารแห้งถูกซื้อจนหมดชั้นวางชี้การติดอาวุธให้ไต้หวันคือประโยชน์สำคัญของสหรัฐนักการทูตระดับสูงของไต้หวันคนหนึ่งเปิดเผยวันนี้ว่าการที่สหรัฐจัดหาอาวุธให้ไต้หวันเพื่อปกป้องเสรีภาพและส่งเสริมให้ไต้หวันออกเซมิคอนดักเตอร์ป้อนตลาดโลกต่อไปนั้นถือเป็นผลประโยชน์สำคัญของสหรัฐโดยแท้จริงการแสดงจุดยืนนี้มีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดของผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนที่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าการบรรลุข้อตกลงสำคัญในประเด็นขัดแย้งรวมถึงกรณีของไต้หวันซึ่งจีนอ้างสิทธิเหนือดินแดนที่รอการรวมชาติทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวหลังการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าได้ชะลอการขายอาวุธให้ไต้หวันไว้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องไต้หวันหรือความคืบหน้าการขายอาวุธให้ไต้หวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S

0: แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: วิสัชนา
0: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

องบทเพลงค่ะพี่น้องค่ะคนหัวใจโทรมนะคะตอนนี้มันโทรมจริงๆสำหรับพี่น้องนะคะที่เจอกับภาวะน้ำท่วมมีคำเตือนออกมาแล้วนะคะว่านนทบุรีคืนนี้นะคะแล้วจากนั้นขยับไปค่ะกาญจนบุรีนะคะไล่ไปเลยค่ะสุพรรณบุรีค่ะนครปฐมแล้วก็ขยับขึ้นไปถึงตากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้ใจเธอเป็นเพลงก่อนหน้านั้นค่ะอยากรู้

0: ของเธอทำด้วยอะไรวงเล็บถามใครถามนักการเมืองแต่ไม่ถามอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆคุณผู้ฟังอยู่กับช่วงที่2ของ22ปีรถทุกมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้แจกคู่เบาในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่39ชำน้ำและชำคำวิจารณ์ค่ะวันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลฎีกาเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีครอบครัวอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมครับคุณแหม่มครับก
0: ็ค่ะ
1: ค่ำคืนนี้ก็ท่ามกลางนะครับสายน้ำสายฝนเราก็จะไม่หยุดที่จะบรรยายนะครับ
0: ค่ะ
1: แม้แฟนรายการต้องคอยก็เรียกว่าดูแลทรัพย์สินนะครับ
0: อาจารย์มากันเนืองแน่นเลยค่ะไม่แต่คำสรรเสริญมากันเต็มชนิดอาจอ๋อจ่ายไม่ได้อ่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไปดูนั้นบอกว่าอธิบดีบอกไม่มีหรอกที่ว่าฝนจะตกแช่ไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเนี่ยนะครับเห็นอันนี้ยิ่งข้าป่าเข้าไปใหญ่นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่นั้นก็เรื่องของบ้านเมืองก็ว่าไปนะครับเราก็ทำหน้าที่ต่อไปของเรานะครับผมเองนะครับคุณแหม่มก็พยายามรวบรวมนะครับไอ้คำเรียกษาศาลฎีกานะครับวิจัยนะครับเกี่ยวข้องกับคดีในครอบครัวซึ่งเป็นแนวศาลฎีกาที่ออกมาใหม่ๆนะครับและก็เห็นว่าพี่น้องแฟนรายการควรได้รับรู้เข้าใจแล้วก็นำไปปรับใช้กับชีวิตจริงของเรานะครับหากเราประสบปัญหาขึ้นมานะครับ เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องสามีนะครับสามีเนี่ยนะครับไปมีแล้วก็เอาว่านายเอสามีนะครับก
0: ็
1: ไปมีเขาแล้วก็เป็นชู้กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะครับก็ไปพบเห็นนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้ข้อมูลมาก็ไปยื่นฟ้องนะครับฟ้องเรียกค่าทดแทนเรื่องชู้นะครับฟ้องจำเลยที่หนึ่งสามีฟ้องจำเลยสองก็คนที่เป็นชู้นะครับซึ่งศาลก็พิพากษานะครับให้สามีและภรรยาเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะครับแต่ทีนี้นะครับปรากฏว่าระหว่างที่สืบพยานเนี่ยมันปรากฏข้อที่จริงขึ้นมาว่าฝ่ายสามีเนี่ยแอบโอนเงินนะครับไปให้กิ๊กหรือว่าภรรยาน้อยเนี่ยนะครับมาทราบระหว่างคดีซึ่งคดีแรกศาลก็ตัดสินไปนะครับเรื่องชู้แล้วก็ไอ้ชดใช้ค่าสายว่าไปนะครับแต่ปรากฏว่ามาทราบว่าสามีเนี่ยนะครับได้โอนเงินให้ภรรยาน้อยหรือว่ากิ๊กไปเนี่ยล้านกว่าบาท
0: ครับ
1: ทีนี้มันเป็นปัญหาว่าการฟ้องเนี่ยนะครับเมื่อฟ้องคดีแรกไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้เรียกนะครับเงินตรงนี้คืนนะครับต่อมามาพบก็จริงอย่างเนี้ยแล้วมายื่นฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับให้เพิกถอนการโอนเงินเนี่ยแล้วก็เรียกเงินน่ะคืนจากเขาเรียกกันชู้นะครับนะครับปัญหาก็ปรากฏว่าพอโจทย์เนี่ยหรือว่าภรรยาโดยชอบกฎหมายยื่นฟ้องไปเนี่ยทางฝ่ายจำเลยก็ต่อสู้ว่าเป็นการฟ้องซ้ำแล้วบอกว่าเรียกเงินคืนไม่ได้นะครับทีนี้คดีความเนี่ยคือถ้ามันมีเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ก่อนที่จะมีการฟ้องที่จะมีการฟ้องเรื่องชู้สาวว่ามีชู้กันแล้วฟ้องเรียกค่าทดแทนแล้วว่าไปนะครับอาจจะไม่ฟ้องหย่าก็ได้จะเรียกฐานชู้สาวไป

0: แล้วต่อมาเนี่ยมาฟ้องเรียกเงินที่สามีโอนให้กับ
1: ชู้
0: ภรรยาน้อยไปหรือว่า
1: ค
0: ิกหรือชู้ไปนะครับ
1: ก
0: ็มีการถกเถียงกันจำเลยต่อสู้ว่าเรียกคืนไม่ได้เนื่องจากว่าหนึ่งเป็นการฟ้องซ้ำคำว่าฟ้องซ้ำหมายคำว่าถ้ามันมีเหตุอยู่แล้วนะครับและก็เรารู้แล้วและเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกันประเด็นเดียวกันเนี่ยเราต้องฟ้องไว้ในคดีแรกถ้าเรามันเหตุเกิดขึ้นแล้วเรารู้แล้วแล้วเราไม่ฟ้องเนี่ยเรากลับมาฟ้องใหม่ไม่ได้นะครับถ้ามันเป็นประเด็นเดียวกันข้อหาเดียวกันนะครับแต่เรื่องนี้พอยื่นฟ้องมาจำเลยก็ต่อสู้นะครับหนึ่งบอกว่าหนึ่งเป็นฟ้องซ้ำสองเป็นการให้โดยเสน่หานะครับฟ้องเรียกคืนไม่ได้นะครับทีนี้ศาลถ้าตามแนวข้อจริงที่ได้ข้อมูลมาคือศาลชั้นต้นยกฟ้องนะครับน่าฟ้องซ้ำมาแล้วนี่นะครับโจทก็อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์นั้นตัดสินให้เหมือนโจทชนะแล้วก็ขึ้นจำเลยก็ฎีกาก็เป็นประเด็นต้องพิจารณาว่าหนึ่งเป็นฟ้องซ้ำหรือไม่นะครับเรื่องนี้ศาลฎีกาวิจัยว่าข้อหาเรื่องชู้สาวก็เป็นข้อหาหนึ่งนะครับไอ้ข้อหาที่จัดการสินสมรสเนี่ยก็เป็นอีกข้อหาหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องจัดการสินสมรสนะครับถ้าเป็นเงินส่วนตัวของสามีเนี่ยซึ่งมีอยู่ข้อสมรสสามีจะจำหน่ายจ่ายโอนให้ใครก็ได้แต่พอเป็นสินสมรสเนี่ยนะครับกฎหมายนะครับเขาได้บัญญัติไว้ว่าสามีภรรยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้ความยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเช่นขายแลกเปลี่ยนก่อตั้งให้เช่าหลังสำรับเกิน3ปีให้คู่ยืมเงินให้โดยเสน่หาให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศลเพื่อสังคมหรือตามหน้าที่จำยาอันเนี้ยไม่เกี่ยวเรื่องฐานานุรูปไม่เกี่ยวเพื่อการกุศลนะครับไม่ใช่เพื่อสังคมและไม่ใช่ตามหน้าที่ทำจำยาแต่เป็นเรื่องการให้โดยเสน่หานะครับทีนี้พอเป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยกฎหมายก็บัญญัติไว้ว่าการจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันเนี่ยอันนี้ถ้าให้เนี่ยถ้าภรรยายินยอมด้วยว่าให้ภรรยาน้อยไปเนี่ยอันนี้จะฟ้องเรียกคืนไม่ได้นะเพราะว่าเราจัดการร่วมกันทีนี้ในกฎหมายเนี่ยมันมีตำรวจแพ่งบาณิชมาตรา1480ก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องรับความยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตามมาตรา1476ที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับถ้าผู้รถฝ่ายหนึ่งได้ทำนิกรรมไปฝ่ายเดียวหรือปราศจากความยินยอมของผู้รถอีกฝ่ายหนึ่งผู้รถอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องให้เพิกถอนนิกรรมนั้นได้เว้นแต่ผู้รถอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมนั้นแล้วหรือในขณะที่ทำนิกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนนะครับทีนี้ก็บอกการฟ้องให้เพิกถอนนิกรรมดังกล่าวเนี่ยห้ามไม่ให้ฟ้องเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่ทำนิกรรมนะครับถ้าไม่รู้เลยเนี่ยนับจากเขาให้กันก็ใหญ่พ้น10ปีแต่ถ้าเรารู้แล้วต้องรีบฟ้องเสียไป1ปีนะครับแม้จากการให้ภรรยาน้อยก็จริงนะครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเมินเฉยไม่ฟ้องเนี่ยก็ขาดยุความทีนี้ประเด็นในคดีนี้ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยนะครับที่ชอบไปกฎหมายเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะยินยอมให้สามีเนี่ยนะครับเอาเงินไปให้ภรรยาน้อยนะครับฉะนั้นก็ถือว่านิติกรรมนี้เนี่ย สามีก็ทำไปแต่ฝ่ายเดียวแล้วก็ภรรยาซึ่งเป็นผู้รับไม่ให้ความยอม
1: ค่ะ
0: ศาลฎีกาก็บอกว่า1ไม่เป็นฟ้องซ้ำเพราะคนละกระทงเขาเรียกอ่ะในการฟ้องคดีเนี่ย ต้องเป็นข้อหาเดียวกันนะครับถ้าข้อหานั้นเนี่ยถูกฟ้องมาแล้วนะครับหรือเกี่ยวเนื่องกันรู้แล้วไม่ฟ้องเนี่ยและศาลตัดสินกลับมาฟ้องอีกไม่ได้แต่กรณีนี้ศาลฎีกา

0: บอกว่าเป็นคนละสภาพข้อหาเป็นคนละสภาพข้อหากันข้อหาแรกเรื่องชู้ข้อหาที่หลังเป็นเรื่องจัดการสินรถโดยขาดความยินยอมนะครับก็ไม่เป็นฟ้องซ้ำพอไม่เป็นฟ้องซ้ำเนี่ยอันนี้เป็นการฟ้องเพิกถอนคืนนะครับการให้โดยรับเป็นยอมซึ่งเป็นการจัดการสินรถเนี่ยศาลบอกว่าถือว่าให้เพิกถอนได้ที่ปัญหาพอเพิกถอนเนี่ยภรรยาน้อยต้องคืนเงินนะครับพอคืนเงินเนี่ยก็มีดอกเบี้ยต้องพิจารณาตามมาด้วยนะครับ
1: ดีค่ะ
0: ก็คือได้เงินไปเนี่ยนะฮะยังไงก็ได้เงินไปเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าการทำนิติกรรมเนี่ยระหว่างคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งกับบุคคลภายนอกเนี่ยถ้ายังไม่มีการเพิกถอนถือว่าเขาครอบครองนั้นหรือได้เงินนั้นไปโดยเขาเล็กยังมีสิทธิ์อยู่นะครับซึ่งจะต่างกรณีอื่นถ้ามีการเพิกถอนเนี่ยตามกฎหมายเขาให้คืนนับจากวันที่ได้รับเงินไปอย่างเป็นนิติกรรมเป็นโมกิยะเมนโปคะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการฟ้องติดตามเอาคืนก็นับจากที่ได้เงินไปแต่ว่ากรณีที่การจัดการสินรถโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมแล้วฝ่ายที่ไม่ยอมมาฟ้องเนี่ยศาลบอกก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ถือว่านิติกรรมนั้นสมบูรณ์อยู่นะครับจะสิ้นผลนิติกรรมต่อเมื่อศาลพิพากษานะครับนิติกรรมนั้นสิ้นผลพอสิ้นผลก็ถือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ในชอบพอศาลพิพากษาว่านิติกรรมเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับเพราะปัญญาไม่ยินยอมให้เพิกถอนฉะนั้นดอกเบี้ยก็นับจากวันที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นนะครับจะย้อนหลังไปเอาวันที่ภรรยาน้อยได้ไปไม่ได้นะครับอันนี้จะเห็นความแตกต่างนะครับถ้าเป็นการเลิกสัญญากรณีอื่นๆเนี่ยเขาให้นับจากวันที่รับเงินไปพร้อมรับผิดชอบดอกเบี้ยนะครับ105ต่อปี103ต่อปีก็ว่าไปนะครับแต่กรณีนี้เนื่องจากเป็นนิติกรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการสินรถนะครับถ้าศาลยังไม่เพิกถอนนิติกรรมนั้นยังสมบูรณ์อยู่พอศาลเพิกถอนศาลฎีกาบอกว่าให้นับจากวันที่เพิกถอนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะก็สงสัยค่ะว่าเมียน้อยจะต้องคืนให้ภรรยาหลวงกี่บาทในเมื่อไอ้เจ้าผู้ชายตัวดีเนี่ยนะคะเขาโอนไปตั้งล้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเวลาคืนเนี่ยกฎหมายเพิกถอนนิติกรรมทั้งฉบับฉันก็ไม่สมบูรณ์ทั้งฉบับก็ต้องคืนมานะครับทั้งสมมติให้ไปล้านห้าก็ต้องคืนมาล้านห้าจะแบ่งครึ่งว่าคืนมาแค่750,000หรือเพิกถอนแค่750,000เนี่ยไม่ได้นะครับศาลจะเพิกถอนทั้งฉบับถ้าสัญญานี้ให้ไปเนี่ยก็ไม่ให้เนี่ยคือส่งมอบกันก็ถือว่าเป็นนิติกรรมให้แหละนะครับแม้จะไม่ทำเป็นหนังสือนะครับแล้วก็การให้ประเภทสังหาริมทรัพย์มันสมบูรณ์ด้วยในการส่งมอบอันมอบให้โอนให้เนี่ยนะครับการให้ก็สมบูรณ์สมบูรณ์ก็หมายความว่าศาลบอกยังสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกศาลพิพากษาเพิกถอนนะครับและเพิกถอนที่ว่าเนี่ยเพิกถอนทั้งสัญญาแปลความว่าคุณต้องคืนมาตั้งล้านห้านะครับแล้วก็พร้อมดอกเบี้ยนับจากวันที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการให้เงินเนี้ยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถึงสมมติมันต้องแบ่งครึ่งหนึ่งระหว่างสามีกับภรรยาหลวงไม่ถูกต้องเหรอคะหรือว่าศาลบอกไม่ได้ต้องเอามาทั้งยอด
0: ก็ต้องมาก่อนเพราะว่าเงินล้านห้ามันไม่สามารถแยกส่วนได้ก็เอามาก่อนล้านห้านะครับแต่ล้านห้าเนี่ยคือสินรถเนี่ยก็บอกถ้ายังไม่ฟ้องหย่าเนี่ยมันจะขอแบ่งกันไม่ได้อาจจะว่ากลับมาทางปัญญาเก็บไว้ล้านห้ามาอยู่ที่ปัญญาแต่นี่ก็ศาลสั่งให้คืนให้กับโจทย์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: โจทย์ก็เป็นคนเก็บตังค์ล้านห้าทีล้านห้าเนี่ยสามีจะมาขอแบ่งบอกขอคืนมาเจ็ดแสนห้าเนี่ยในกฎหมายก็บอกว่าห้ามแบ่งสินรถนะจนกว่าจะจนกว่าศาลจะพิพากษาหย่านะครับให้ใส่ชื่อร่วมในบัญชีธนาคารได้แต่คุณจะฟ้องขอแบ่งนะครับขอแบ่งโดยยังไม่หย่าเลยศาลบอกไม่ให้มีอำนาจฟ้องตรงนี้นะครับเพราะถ้าปล่อยมีการฟ้องแบ่งกันได้จะเป็นที่มาบอก จะเป็นบ่อเกิดของความแตกแยกของครอบครัว

0: หมายและปิดช่องทางนี้ว่าห้ามเนี่ยมีการฟ้องแบ่งขอแบ่งสินลดนะครับก็สินลดก็ต้องอยู่ที่ใครที่อยู่ฝั่งโจทย์อยู่ฝั่งจำเลยอยู่ฝั่งสามีภรรยาก็อยู่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าดูพฤติการไม่น่าไว้วางใจว่าจะจัดการสินลดไปในทางที่ให้เกิดความเสียหายเนี่ยภรรยาก็หรือสามีแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝ่ายไหนจัดการจะทำนองเสียอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปฟ้องศาลเนี่ยขอให้ศาลสั่งให้เอาชื่อเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในบัญชีนั้นได้เข้าไปอยู่ในโฉนดที่ดินนั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับสามารถทำนิกรรมไปฝ่ายเดียวได้นะครับปกติถ้าเป็นที่ลงที่ดินเนี่ยเขาจะสอบถามว่ามีคู่รถหรือไม่นะครับถ้ามีเขาจะสแตมป์ไว้หลังสัญญาให้สัญญาขายพวกนี้นะครับเขาจะสแตมป์ว่าคู่รถยังไม่ยินยอมนะคุณจะทำไปก็ได้นะแต่อาจจะถูกเพิกถอนได้และเจ้าที่จะไม่รับผิดชอบตรงนี้นะครับอันนี้คืออย่างเนี้ยถ้าผู้ซื้อเนี่ยไปรับหรือรับให้เนี่ยเห็นชัดว่าเขามีคู่สมรสแล้วคุณยังไปรับเนี่ยก็แปลความว่าคุณไม่สุจริตรู้อยู่แล้วก็มีคู่สมรสนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องการจัดการสินรสและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องชู้เกี่ยวเนื่องกับการฟ้องซ้ำนะครับอีกคดีหนึ่งนะครับอีกคดีหนึ่งเป็นเรื่องที่ภรรยาเนี่ยกับแม่ภรรยานะครับไปถ่ายรูปสามีเกี่ยวเรื่องบนเตียงกับผู้หญิงอื่นนะครับที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยนะครับปรากฏว่าสามีเนี่ยก็ไปแจ้งความนะครับเหมือนแจ้งความดำเนินคดีกับภรรยาและหรือแม่ยายนะครับไปแจ้งความตำรวจปรากฏว่าเรื่องนี้คือพอภรรยาหรือแม่ภรรยาเนี่ยถ่ายรูปไปได้แล้วก็เอาคลิปไปปล่อยนะครับปล่อยในสื่อเนี่ยนะครับสามีก็ไปแจ้งความพอไปแจ้งความปั๊บปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลไปถึงสื่อมวลชนนะครับสมัยก่อนยังเป็นอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์พวกบรรณาธิการเนี่ยปรากฏว่าสามีเนี่ยนะครับเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับนักการเมืองเป็นอธิการเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับก็ถือเป็นบุคคลสาธารณะนะครับปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยไปลงเป็นข่าวนะครับปรากฏว่าถูกสามีเนี่ยฟ้องสื่อเนี่ยนะครับสื่อฉบับเนี้ยทั้งหมดใน194 ล้านนะคุณแม
1: ่
0: 194ล้านนะครับโดยศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องนะครับแต่ว่าศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยพิพากษาเนี่ยให้สามีเนี่ยนะครับชนะคดีแต่ค่าเสียหายไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโดยศาลให้ความเห็นว่าชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันที่มิชิตก็สัมพันธ์มิชิตนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตนะครับอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่แม้จะเป็นบุคคลสาธารณะนะครับแต่เรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องที่เขาทำมิชิดเขามีสิทธิ์จะปกป้องได้นะครับแต่ปรากฏว่าสื่อมวลชนเนี่ยกลับเอาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยและไม่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยนะครับไปลงนะฮะออกสู่สาธารณะปรากฏว่าศาลเนี่ยให้ใช้ค่าเสียหายเนี่ยนะครับไปเรียน1 ล้านบาททำไมศาลให้1 ล้านบาทนะครับศาลฎีกาบอกว่าเรื่องเนี้ยนะครับที่ฟ้องมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่จริงนะครับในกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยมันมีอยู่2 เรื่องคุณแม่ก
1: ็
0: คือไปเขาเรียกว่าจงใจนะครับหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเขาสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยนะครับมันก็มีมาตรา1ที่ว่าไปไขข่าวนะครับเอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับไปออกสื่อนะครับไปโฆษณา

0: ารักษาเนี่ยนะครับก็จะรับค่าความเสียหายเนี่ยมันจะรับมากกว่านะครับค่าสินไหมทดแทนก็จะมากกว่านะครับแล้วศาลกฎหมายก็จะเขียนไว้ชัดนะครับว่าคือถ้าเป็นการโดยทั่วๆไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงก็จริงแต่คุณไม่มีสิทธิ์จะเอาไปออกสื่อนะครับไม่ไปมาก็ไม่สามารถไปไขข่าวได้เรื่องกฎหมายใช้ว่าผู้ใดจงใจประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายหรือให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตแก่ร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ถ้าผู้นั้นต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนะครับอันนี้คือแต่ว่าเรื่องทั่วไปแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องส่วนตัวเขาคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะละเมิดสิทธิ์เขานะครับแต่ถ้าเป็นอีกมาตราหนึ่งเขาบอกผู้ใดกล่าวหรือใช้ข่าวแพร่หลายซึ่งก็ความอันเป็นฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงเหมือนต้องความเท็จไปข่าวอ่ะไปไขข่าวฝ่าฝืนต่อจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางธรรมะได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นกฎหมายบอกว่าจะต้องชดใช้การแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดอันเกิดแก่การนั้นแม้เมื่อตนไม่ได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่อาจควรจะรู้นะครับทีนี้นะครับไอ้กรณีนี้เนื่องจากว่าสามีเนี่ยนะครับก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นจริงนะครับก็ความจริงมาพูดนะครับแต่ในมาตรา210บอกว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวคุณไม่มีสิทธิ์จะเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับอันนั้นเป็นเรื่องทั่วไปนะครับก็คือแต่ถ้าปฏิมาตราหนึ่งถ้าเรื่องนั้นไม่จริงอ่ะ ความเสียหายก็จะหนักขึ้นแต่ปรากฏเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องจริงพิสูจน์แล้วเรื่องจริงเพราะคลิปมันชัดเจนว่าสามีกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปมีเพศสัมพันธ์กันแต่ที่ตรงนี้ศาลบอกว่าคือเขามีความพันกันที่มิดชิด และคุณเอาเปิดเผยเนี่ยนะครับเป็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะครับค่าเสียหายเลยต่ำเหลือแค่ล้านเดียวแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่จริงนะคุณแหม
1: ่
0: มและไปไขข่าวว่าคือไปแต่งคลิปแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ค่าเสียหายเนี่ยผมว่า ดีไม่ดีอาจจะ50 ล้านนะครับแล้วก็เป็นถึงรัฐมนตรีเป็นถึงคณะบดีพวกเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายหรือศาลฎีกาชี้ชัดไปเลยว่าถ้าเข้า420นะครับเรื่องละเมิดธรรมดาเนี่ยค่าเสียหายจะน้อยแต่ถ้าเป็นเอาความเท็จหรือความไม่จริงไปไขข่าวเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่าเสียหายจะมากขึ้น นะครับถ้าดูตามแนวที่ศาลวิจัยนะครับอันนี้ศาลก็ให้ปรับลดลงเหลือแค่ล้านเดียวนะครับ
1: ค่ะ อาจารย์ขาแล้วที่เขาจ่าย1 ล้านเนี่ยเป็นเพราะว่าข่าวสำนักข่าวนั้นเป็นคนจ่ายหรือว่าทีมงานแม่ยายกับภรรยาจ่ายอะคะ
0: เขาฟ้องเขาไม่ได้คือเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับแม่ยายกับภรรยา
1: ค่ะ
0: ครับที่ไปปล่อยคลิปเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่มีจะปล่อยตรงนั้นนะครับแต่ซื้อเนี่ยไปเก็บข้อมูลไปได้ข้อมูลจากตำรวจเลยนะแล้วเอามาเผยแพร่
1: แ
0: ต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
1: ค
0: ือนั้นเนี่ยถูกดำเนินคดีต้องชดใช้ค่าเสียหายไปแต่ว่าไอ้เบื้องหลังไม่รู้ว่าทางแม่ยาย เบื้องหลังซื้อออกหรือเปล่าแล้วมาย้อนอาตังมาให้ซื้อไปจ่ายหรือเปล่าไม่รู้ครับ
1: ที่นี่แม่ยายกับภรรยานี่เขาทำงานเป็นทีมนะเพราะฉะนั้นเวลาจะแต่งกับใครเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เรื่องนึงนะคะว่าต้องหาแม่ยายที่ต้องไม่กระหมักกระหมันกับลูกสาวอย่างคิดสนิทสนมแบบนี้นะคะอาจารย
0: ์ครับผมนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกตัวอย่างนึงอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับนะครับอันนี้ก็สามีภรรยานะครับนายเอนางบีมีลูก2 คนนะครับปรากฏว่าสามีเนี่ยก็ไปมีชู้กับภรรยาน้อยนะครับเขาไปจับได้เหมือนกันลักษณะทำนองเดียวกันปรากฏจับได้เสร็จมันอยู่กันไม่ได้ก็จดทะเบียนหย่านะครับพอจดทะเบียนหย่าแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าในท้ายทะเบียนหย่าเนี่ยระบุว่าให้บ้านหลังเนี้ยนะทั้งผัวและเมียคู่เนี้ยพูดเมื่อคืน

0: ี่ยบอกพ่อแม่เนี่ยบอกให้ลูกสองคนนี้นะครับตกลงไว้ท้ายทะเบียนหย่าแต่ปรากฏว่าพอทำบันทึกแล้วเนี่ยน่าจะทรัพย์สินติดอยู่ในชื่อพ่อชื่อบิดาถ้ายังไม่ได้โอนให้ลูกปรากฏว่าสามีเนี่ยนะครับก็เอาภรรยาน้อยมาอยู่บ้านหลังนี
1: ้
0: นะครับอยู่ไปอยู่ไปปรากฏว่าไปทำพินัยกรรมเนี่ยยกบ้านหลังเนี้ยให้กับภรรยาน้อยนะครับแล้วต่อมาสามีถึงแก่ความตาย
1: สมควร
0: พอถึงแก่ความตายปั๊บไอ้ลูกเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามสัญญาก็ยื่นฟ้องขับไล่ภรรยาน้อยออกจากบ้านภรรยาน้อยก็ยกพินัยกรรมขึ้นต่อสู้ว่าสามีได้ยกที่ดินแปลงนี้พร้อมบ้านเนี่ยให้กับภรรยาน้อยไปแล้วนะครับก็พิพาทกันเถียงกันจนขึ้นศาลฎีกาว่าภรรยาน้อยจะได้บ้านและที่ดินหลังนี้ไปหรือเปล่าที่ดินแปลงนี้ไปหรือเปล่าหรือจะได้กับลูกภรรยาน้อยบอกว่าการที่สามีทำสัญญานะครับกับภรรยาจะให้ลูกเป็นการให้เมื่อไม่จดทะเบียนเนี่ยการให้ไม่สมบูรณ์ก็ถือว่าทรัพย์สินเนี่ยยังเป็นของสามีอยู่นะครับมีสิทธิ์ที่จะทำพินัยกรรมได้ซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยก็ยกฟ้องนะครับฟังว่าการให้ไม่สมบูรณ์แล้วก็สามีสามารถทำพินัยกรรมได้แต่ปรากฏว่าพอขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ฎีกาศาลฎีกาบอกว่าการทำสัญญาลักษณะดังกล่าวเป็นการแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเมื่อหย่ากันและยกให้ลูกซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะครับก็เรียกว่าสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกเมื่อลูกใช้สิทธิ์นะครับสิทธินั้นเนี่ยก็ต้องผูกพันพ่อแม่คู่นี้นะครับก็ต้องผูกพันกันเมื่อยังไม่เลิกแล้วตายลูกก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยกรณีนี้ไม่ถือเป็นการให้โดยเสน่หาแต่เป็นเรื่องทำสัญญาระหว่างพ่อกับแม่หย่ากันยกทรัพย์สินให้ลูกเป็นสัญญาเพื่อบุคคลนอกและเป็นสัญญาแบ่งสินรถนะครับพ่อแม่ต้องผูกพันตามสัญญาตัวนั้นพ่อจะไปทำพิธีกรรมยกทรัพย์สินนี้ให้บุคคลอื่นอีกไม่ได้นะครับศาลฎีกาเลยวินิจฉัยว่าพินัยกรรมดังนั้นฉบับนี้ไม่สมบูรณ์นะครับก็ให้ขับไล่นะครับภรรยาน้อยพิพากษาขับไล่ภรรยาน้อยออกจากบ้านหลังนั้นได้ก็เป็นความลูกได้ที่ดินพร้อมบ้านหลังนี้นะครับ
1: ค่ะสรุปนะคะวันนี้นะคะเมียหลวงจงเจริญค่ะอาจารย์คะด้วยเวลาที่จำกัดต้องล่ำลากันตรงนี้ค่ะ
0: ครับผมขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็น3จากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือ

0: เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน

0: M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ใหม
1: ่เป่าสาดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3999

0: าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่ง

0: ชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟัง

0: ช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษ

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: 01-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

หลูสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ.2569ท่ามกลางน้ำท่วมและสายฝนนะคะเรียกว่าโดนกันทั่วหน้านะคะไม่มีใครที่ไม่โดนเพราะว่าฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยค่ะออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะในประเทศไทยอย่างน้อยในกรุงเทพก็เริ่มทรงตัวนะคะหลังจากที่ภาคตะวันตกก็ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักกันละล่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิตรางอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำบอกว่าสถานการณ์ของกรุงเทพเนี่ยตอนนี้อาจจะทรงๆไม่ได้หนักไปกว่านี้แล้วล่ะส่วนพื้นที่ต่อไปน่าจะเป็นทางตะวันตกกาญจนบุรีเพราะฝนกำลังจะตกหนักมากรวมไปถึงสุพรรณบุรีแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดตากตอนล่างนครสวรรค์อุทัยธานีและตะวันออกยังคงมีฝนอยู่นะคะเรียกว่าจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะสระแก้วปราจีนบุรีสำหรับแถวแถบปริมณฑลบ้านเรารังสิตเนี่ยน้ำก็จะเริ่มลดเริ่มแห้งเริ่มระบายกันนะคะเพราะว่ามีการสูบออกนะก็เลยเรียกว่ามีเวลาให้แห้งส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มแต่เดี๋ยวยังไงต้องรอดูฝนช่วงนี้อีกทีนะคะส่วนสถานการณ์ของกรุงเทพหลายพื้นที่เรียกว่าสาหัสกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบางนาบางกะปิบางบัวบางเขนจตุจักรลาดพร้าวดอนเมืองแจ้งวัฒนะโอ้โหเรียกว่าฝนตกกันกระจายแล้วก็ตกหนักด้วยค่ะทำให้คลองเต็มไปด้วยน้ำทุกคลองอย่างคลองแสนแสบเขาบอกล้นแถมยังเจอน้ำทะเลหนุนสูงเข้าไปอีกโอ้โหน้ำมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตามฝนที่อาจจะตกไม่หยุดแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเดี๋ยวพอพ้นวันอาทิตย์เนี้ยวันเนี้ยนะคะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นหรืออาจจะกลับเข้าสู่ปกติแล้วจ้าโอ้ยดีใจด้วยมาดูส่องดวงกันที่4689400จ้าส่งกันมาเลยนะจ้าเกิดวันพุธที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2513นะคะปีนี้ก็อายุ56แล้วถ้าเป็นพุธกลางวันปีนี้นี่คือจะหนักหนาเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะเรียกว่าต้องทำงานเยอะมากขึ้นแต่เงินมันไม่ได้มากไปด้วยนะสิแต่ถ้าเป็นพุธกลางคืนปีนี้ถือว่าชิลมากนะชิลแบบสบายๆเรื่อยๆนะเกิดวันอังคารที่7มิถุนายน20การเงินหนักหนาสาหัสมากเหลือเกิน20ปีนี้อายุเท่าไหร่49จริงๆแล้วเนี่ยนะคะตอนอายุ48เนี่ยน่าจะหนักหนาสาหัสกว่านี้นะเราก็ยังผ่านพ้นมาได้และเราก็เป็นคนเก่งนะคะทำงานเก่งแต่บังเอิญเนี่ยพอเป็นเรื่องการเงินมักเราจะประสาทกินนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเงินหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะคะจริงๆแล้วปีนี้พอไปได้พอหมุนได้พอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็หมุนได้เองนั่นแหละแค่ชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรบ้างอุปสรรคบ้างแต่ในที่สุดก็ผ่านได้นะจ๊ะสู้ๆจ้าเกิดวันพุธกลางวันที่16เดือนพฤศจิกา2531นะปีนี้ก็อายุ38แล้วถ้าเป็นพุธกลางวันนี้เรื่องงานล้วนๆตอนแรกก็คงยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่างานมันเริ่มเห็นว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องรับผิดชอบงานคนอื่นด้วยนะอย่าไปชักสีหน้านะจ๊ะเราต้องยิ้มเขาไว้และก็อดทนทำไปนะเขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนที่ชอบบริการแล้วก็ไม่พูดมากเขาก็เลยใช้เราเอานะถือซะว่างานที่เราทำตอนนี้ถึงจะไม่ใช่งานของเราแต่เราต้องไปรับผิดชอบมันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะและเราก็สามารถทำได้ด้วยอ้าวก็อย่าไปถือว่าเป็นบุญคุณในอนาคตเลยแต่ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะตีกลับมาให้เราสุข
ใจจ้า

มาดูผักคู่เหมือนที่แม้หน้าตาจะคล้ายกันแต่มันคนละชนิดกันหลายคนอาจจะสับสนเรื่องชื่อซะด้วยซ้ำว่ามันเป็นผักชนิดไหนกันแน่โดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเลยก็อาจจะแยกไม่ออกเพราะผักคู่เหมือนเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากผักคู่เหมือนเนี่ยบางทีมองเผินๆก็คิดว่าเป็นชนิดเดียวกันอันดับแรกเลยทุกคนต้องกินแน่นอนค่ะกระเพรากระเพรากับโหระพาไงมันก็คล้ายกันนะกระเพราเนี่ยเป็นไม้พุ่มอายุสักปี2ปีนี่แหละค่ะใบมันจะรูปไข่แกลมลีมันจะมีขนนุ่มๆทั่วใบมีกลิ่นหอมนะคะดอกมันจะออกเป็นช่อคล้ายฉัตรกระเพราเนี่ยจริงๆมี2แบบนะคือกระเพราขาวกับกระเพราแดงกระเพราขาวเนี่ยก้านและใบมันก็จะออกเขียวๆแต่กระเพราแดงเนี่ยก้านและใบมันจะออกสีม่วงๆแดงๆดำๆค่ะยังไงกระเพราก็เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อปวดมวนท้องช่วยย่อยไขมันลดไข้ขับเสมหะเพราะใบกระเพรามันมีรสเผ็ดร้อนเอามาใช้ประโยชน์ทั้งปรุงอาหารเพื่อสุขภาพบำรุงร่างกายให้แข็งแรงถือว่าเป็นยาพื้นบ้านที่ใกล้ตัวเลยทีเดียวส่วนเจ้าโหระพานั้นนะคะต้นมันเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมมีกิ่งอ่อนสีม่วงแดงค่ะใบมันจะมนๆ นะคะสีขาวชมพูอ่อนโหระพาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามากมายเพราะมันอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B2 C และก็แร่ธาตุพวกแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสคุณสมบัติของมันก็คล้ายๆกันค่ะช่วยขับลมแก่ท้องอืดท้องเฟ้อลดคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระลดความเครียดช่วยให้เจริญอาหารและนิยมใช้บรรเทาอาการไอหรือเหงือกอักเสบได้ดีปู่เคยไปกินอาหารอินเดียนะคะเขาทำชาใบโหระพากับชาใบกะเพราก็คือเอาใบสดๆเนี่ยแหละค่ะใส่น้ำร้อนลวกแล้วก็ชงเป็นชาให้เราดื่มค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องกะหล่ำดอกแล้วนะกะหล่ำดอกมันก็หงิกๆเหมือนกับบรอกโคลีใช่ไหมส่วนหัวกะหล่ำปีมันก็ไปคล้ายกับผักกาดแก้วอีกโอ้โหกะหล่ำปีเนี่ยรูปกลมนะคะเป็นไข่กว้างๆเลี้ยงสลับซับซ้อนกันแน่นหลายชั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะหรือว่ากลมลีแผ่นใบเนี่ยจะหนากะหล่ำปีเนี่ยมีประโยชน์อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเคไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระแถมมันยังบำรุงกระดูกและฟันด้วยช่วยย่อยอาหารขับถ่ายได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ช่วยลดน้ำหนักค่ะเพราะมันมีกรดทาทาลิกที่ยับยั้งแป้งไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันส่วนผักกาดแก้วมันก็กลมๆเหมือนกันเนอะอวบอ้วนใบมันจะใสแล้วก็บางกว่าผักกาดแก้วเนี่ยเป็นผักสลัดที่ดีเลยเพราะมันประกอบไปด้วยน้ำสูงถึง 95% ถ้ากินเขาบอกว่าจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นมีสมดุลของน้ำแคลอรี่ก็ต่ำเหมาะสำหรับใครอยากจะลดน้ำหนักแต่มันก็มีประโยชน์นะจ๊ะคือมันมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน C ฟอสเฟตโพแทสเซียมแล้วก็กากใหญ่ช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีแถมยังสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจอีกด้วยจ้าแหมขิงกับข่านี่ก็เหมือนกันนะคะขิงเนี่ยเป็นเง่าอยู่ใต้ดินนะคะเวลามันโตเนี่ยมันจะเป็นพุ่มใบเรียวแหลมมันจะผลิบานในฤดูฝนค่ะขิงเนี่ยมีสรรพคุณทางยาโดดเด่นมากเพราะมันมีสารสำคัญอย่างจินเจอรอลและโซกาออลช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนเมารถเมาเรือขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแก้ไอขับเสมหะลดการอักเสบบรรเทาการปวดประจำเดือนด้วยค่ะและถ้าเรากินบ่อยๆมันจะลดระดับน้ำตาลในเลือดและเสริมภูมิคุ้มกันได้ส่วนคามันเป็นกอลำต้นมันเป็นกอมีลำต้นใต้ดินเป็นเง่าลำต้นเหนือดินเนี่ยมันจะเป็นกาบนะใบมันจะแตกกอออกเป็นพุ่มๆนะคะคือข่าเนี่ยเป็นสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีเง่าแก่รสเผ็ดและฉุนกว่า
สรรพคุณโดดเด่นก็คือขับลมแก่ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นช่วยย่อยอาหารบรรเทาอาการไอขับน้ำขาวปลารักษาโรคผิวหนังพวกกลากเกื้อนน้ำกัดเท้าค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้เง่าแก่ๆมาตำแล้วก็พอกหรืออาจจะต้มดื่มก็ได้นะจ๊ะคู่เหมือนคณะกับกวางตุ้งเฮ้ถ้าใครไม่ได้ทำกับข้าวต้องไม่รู้แน่เลยนะคะคณะมันจะหนากว่ากวางตุ้งมันจะบางกว่าไงแต่มันก็เป็นพืชล้มลุกทั้งคู่เลยนะคะคณะเนี่ยเขานิยมปลูกเป็นผักฤดูเดียวลำต้นมันจะกลมสีเขียวอ่อนใบมันจะรีแกมรูปไข่ใบมันจะหนาหนาสีเขียวอมเทาผิวใบมันจะมีนวลเกาะคณะที่เขานิยมปลูกมีหลายชนิดมีคณะใบกลมต้นมันจะอวบใหญ่ก้านเล็กใบจะปลายมนข้อป้องจะสั้นผิวใบจะเป็นคลื่นแล้วก็มีคณะปลายแหลมเคยเห็นไหมมันก็จะเล็กๆหน่อยใบจะแคบกว่าคณะใบกลมค่ะปลายมันจะแหลมๆข้อจะห่างผิวใบเรียบแล้วก็มีคณะยอดหรือคณะก้านค่ะจะมีลำต้นอวบใหญ่ใบนิดนึงจำนวนใบน้อยคณะเนี่ยเป็นใบเขียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะวิตามิน A C K และแคลเซียมค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงสายตากระดูกส่วนเจ้ากวางตุ้งนั้นก็มีสรรพคุณคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ใบมันเนี่ยนะคะเป็นใบเดี่ยวใบเรียบใบบางกว่าคณะเยอะเลยเป็นไงผักคู่เหมือนทำไมทำกับข้าวก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าผักจะเหมือนหรือไม่เหมือนสรรพคุณมันคือบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสุขภาพที่ดีนะจ๊ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: สวัสดีกันทูไนท์ไทยแลนด์ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่27กันยายนพ.ศ. 2569ค่ำคืนนี้มาเมากันเรื่องของผักผลไม้นะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋ากับปู่ทูไนท์ไทยแลนด์ทาง LTM FM 95มาดูผลไม้หน้าตาละไม้คล้ายกันจนบางทีก็สับสนอยู่นะอย่างปูเนี่ยปูก็สับสนค่ะอย่างมะยงชิดกับมะปรางเนี่ยเหมือนกันเลยเนาะซึ่งมะยงชิดเนี่ยมันจะออกสีส้มๆกว่าถูกไหมผลก็จะใหญ่กว่าเออแต่มะปรางเนี่ยมันเล็กเหรอปูก็เห็นมันก็เท่าๆกันนะเนาะแต่ลองกองกับลังสาดนี่สิโอ้โหมันคล้ายกันมากๆลองกองเขาบอกว่าเปลือกหนาอย่างน้อยเหมือนกับสละกับระกำปกติแล้วเราก็เห็นมันคล้ายๆกันยิ่งสมัยนี้หากินง่ายมากเพราะว่าเขาแกะมาให้ด้วยสมัยก่อนเขาขายกันเป็นแบบว่าพวงๆแล้วต้องมาแกะเองลำบากในการกินเนาะเขาบอกว่าสละผลจะยาวระกำผลจะกลมนั่นอย่างขนุนกับจำปาดะก็คล้ายแต่ละอย่างนี่คือมันเหมือนมากแต่รู้ไหมว่าความแตกต่างอะมันมีทั้งรสชาติและผิวสัมผัสจ้าอ่ะผลไม้คู่แฝดเนี่ยพบบ่อยมากคือมะยงชิดมะปางนะลองกองลังสาดสละระกำขนุนจำปาดะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าแก้วมังกรเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินคิดว่ามันมีอย่างเดียวแต่จริงมันมีทั้งเนื้อขาวและเนื้อแดงจ้าหรือแม้แต่เมลอนแล้วก็แคนตาลูปเหมือนกันจังการแยกแยะผลไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่เราก็จะดูจากสีจากกลิ่นและความแน่นของผิวเมื่อเราสัมผัสค่ะมาเริ่มจากมะยงชิดกับมะปรางกันเลยดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงเจ้าผลไม้เนี้ยมันเป็นผลไม้ประจำฤดูร้อนของไทยนะคะในหนึ่งปีเนี่ยมันจะออกผลผลิตในช่วงประมาณสักกุมภาถึงมีนานี่แหละค่ะส่วนใหญ่เขานิยมปลูกกันในโซนจังหวัดนครนายกซึ่งมะยงชิดและมะปรางนั้นเป็นผลไม้ที่มีสีส้มๆลูกกลมๆขนาดไม่ได้ใหญ่มากมองเผินๆเหมือนจะเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเลยเอาเข้าจริงมะยงชิดกับมะปรางมันก็เป็นผลไม้ตระกูลเดียวกันนี่แหละค่ะแต่มันมีความคล้ายกันมากจะต่างกันหลักๆก็คือมะยงชิดเนี่ยผลจะใหญ่แล้วก็สีส้มจัดรสมันจะหวานอมเปรี้ยวเนื้อจะเยอะเม็ดจะรีบไม่มียางค่ะส่วนมะปรางเนี่ยผลมันจะเล็กกว่าผิวจะเหลืองนวลไม่ค่อยส้มมากรสจะหวานหรือบางทีก็จืดๆแต่เม็ดมันใหญ่มากและมักจะมียางแล้วมะยงชิดก็มักจะมีราคาสูงกว่ามะปรางค่ะแต่มะยงชิดกับมะปรางมันก็เป็นพืชในตระกูลเดียวกันคือตระกูลมะปรางสามารถย่อยออกไปอีก5ชนิดเลยนะมีมะยงชิดมะยงห่างมะปรางหวานมะปรางเปรี้ยวแล้วก็มะปริงค่ะซึ่งชนิดที่คนนิยมนำมาทานก็มักจะเป็นมะปรางหวานและมะยงชิดเพราะมันมีรสชาติหวานแล้วก็ทานง่ายนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคะมะยงชิดกับมะปรางมะยงชิดเนี่ยผลจะใหญ่ผลจะรีแต่มะปรางเนี่ยจำไว้ว่ามันต้องเล็กกว่ามะยงชิดเนี่ยมันจะส้มเข้มเลยแต่มะปรางเนี่ยมันจะออกนวลๆเหลืองนวลๆแล้วถ้าเป็นมะยงชิดเนี่ยนะคะมันจะหวานเปรี้ยวตามแต่ถ้าเป็นมะปรางเนี่ยมันจะหวานเจี๊ยบหรือหวานจืดเมล็ดนะคะมะยงชิดเนี่ยเม็ดมันจะเล็ก ะปรางเม็ดจะใหญ่มะยงชิดไม่มียางไม่ระคายคอด้วยแต่ถ้ากินมะปรางอาจจะมียางทำให้เราระคายคอได้จำง่ายๆเลยมะยงชิดส้มกว่าใหญ่กว่าอมเปรี้ยวและไม่คันคอถ้ามะปรางเหลืองกว่าเล็กกว่าหวานแหลมแต่มันดันมียางนะสิส่วนมะยงห่างนั้นเขาบอกว่ามันจะมีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างมะยงชิดกับมะปรางเพราะผลมันจะคล้ายมะยงชิดแต่รสชาติมันจะเปรี้ยวมากกว่าหรือเปรี้ยวอมหวานเหมือนมะปรางเออแยกลำบากจริงๆเอามาดูลองกองกับลังสาดนะคะถ้าเป็นคนขายผลไม้เขาคงแยกง่ายแหละแล้วสมัยเนี้ยเราก็แทบจะไม่ได้เห็นเลยเนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ใจดีเนาะผลไม้ทุกอย่างเขาปลอกมาให้เสร็จเลย เอามาดูลองกองกับลังสาดกันลองกองกับลังสาดเนี่ยมันต่างกันที่ผิวค่ะลองกองเนี่ยผิวจะเรียบสีเหลืองซีดมียางน้อยเนื้อหวานหอมไร้เมล็ดส่วนลังสาดเนี่ยผิวจะขรุขระสีเหลืองสดยางเยอะรสจะหวานอมเปรี้ยวเมล็ดนี่ขมเลยค่ะคือลองกองเนี่ยมันเป็นผลไม้ในตระกูลลังสาดที่มีการพัฒนาพันธุ์ให้เนื้อหวานและก็มีเมล็ดน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็เลยทำให้ลองกองนั้นมีราคาสูงกว่าลังสาดจ้ะลองกองเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์นะจ๊ะลองกองเนี่ยเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยเป็นพืชตระกูลเดียวกับลังสาดแต่มีรสชาติดีกว่าลังสาดและมีกลิ่นหอมซึ่งลองกองเนี่ยเป็นผลไม้ซึ่งมีสารอาหารที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมและใยอาหารที่สูงขณะเดียวกันมันก็ให้พลังงานแก่ร่างกายด้วยรวมถึงมีสรรพคุณในการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์เวลาเรารับประทานลองกองเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการร้อนในภายในปากได้ด้วยจ้าดูลังสาดมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันเป็นผลไม้เมืองร้อนเหมือนกับลองกองนี่แหละเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดอากาศชื้นโดยทั่วไปนิยมกินกันแบบสดๆเพราะมันมีรสชาติหวานมีคุณค่าทางอาหารมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารโปรตีนแคลเซียมวิตามิน B1 2และวิตามิน C สรรพคุณทางยามันก็มีจ้ามันป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดป้องกันโรคเบาหวานช่วยรักษาอาการท้องร่วงเพราะว่ามันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบได้ดี

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัตว์ชนะมีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: นุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

ุณสนธินักวิชาการสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยบอกว่าไอสถานการณ์ร่องมรสุมในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศไทยเมียนมาลาวเวียดนามเนี่ยที่มันแบบส่งผลให้พวกเราต้องเผชิญกับฝนตกหนักรุนแรงเป็นพิเศษก็เพราะว่ามันเกิดจากแรงขับเคลื่อนด้านสภาพภูมิอากาศค่ะประกอบกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาหลายด้านที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะมีผลกระทบชั่วคราวจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปะทะร่องความกดอากาศต่ำถึงแม้ว่าในปีนี้จะได้รับผลกระทบแบบซูเปอร์เอลนินโญที่เขาว่ากันนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบนี้มันน่าจะเกิดสภาพแห้งแรงระยะยาวแต่ปรากฏว่าประเทศของพวกเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรพอช่วงฝนเราก็ดันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดหอบเอาความชื้นมหาศาลจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามาพอลมเนี่ยเข้ามากับความชื้นมาปะทะกับร่องความกดอากาศนะคะกลายเป็นแนวร่องมรสุมขยายตัวกว้างส่งผลให้ตอนบนของอาเซียนมีฝนตกหนักและตกชุกไงแถมมีการเบียดตัวของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกโอ้ยมันมีการเคลื่อนตัวนะคะลงมากดเบียดร่องมรสุมปะทะกันระหว่างมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนชื้นมันก็เลยกลายเป็นแนวฝนขนาดใหญ่ยังมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้นบ่อยในบริเวณทะเลจีนใต้เราจะเห็นเขาประกาศบ่อยๆว่าพายุลูกนั้นชื่อนี้ชื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเคลื่อนตัวไปตามแนวร่องมรสุมหลายประเทศเนี่ยนะคะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็เลยเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแถมยังมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของน้ำทะเลอีกก็เพราะว่าภาวะโรคร้อนนี่แหละจ้าส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรมันสูงพอน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงมันก็สามารถเก็บอุ้มความชื้นเอาไว้พอร่องมรสุมมันมาปั๊บโอ้โหเอลนินโญอากาศร้อนมาเบียดกับความกดอากาศที่มาจากประเทศจีนโอ้ทีนี้แล้วก็กลายเป็นฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกิดอุทกภัยยังไงล่ะจ๊ะอ้าวสู้ๆกันไปมาสองดวงกันต่อที่4689400กันว้าวคนนี้เกิด15กันยา2528วันอาทิตย์บอกว่าสอบแอร์สายยุโรปเอาไว้มีโอกาสจะสอบผ่านได้งานไหมคะตามจังหวะชีวิตเนี่ยปีนี้เราต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีที่เด่นนะคะแต่การไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสแล้วอายุ41เนี่ยมันยังไงอยู่นะคะมันเหมือนกับเราต้องคอยลุ้นไงคอยลุ้นคอยตามไงอาจจะไปได้อย่างอื่นที่ดีกว่าหรือเปล่าจ๊ะนะคะเกิดวันที่8มิถุนา19เอาวันอะไรก็ไม่บอกงั้นผ่านไปก่อนเกิดวันที่31กรกฎาคม2537วันอาทิตย์อยากรู้เรื่องการเงินการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม่ไหมปีนี้อายุ32นะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม่แต่หนีเสือปะจระเข้หน่อยจ้าถ้าเราอึดอัดมากเราก็ต้องไปหรือที่ใหม่อาจจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่ากว่าหรือเขามอบตำแหน่งให้แต่งานมันก็หนักต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่สิจ้านะคะ เกิดวันเสาร์ที่5มิถุนา2508อยู่อุดรอยากรู้เรื่องชีวิตครอบครัวอนาคตโชคลาภ

ับอืมนะคะปีนี้อายุ61จ้า61วันเสาร์นี่บอกเลยนะจ๊ะว่าชีวิตครอบครัวอาจจะมีปัญหาส่วนโชคลาภเนี่ยบอกเลยว่าไม่แน่ไม่นอนถ้าหากว่ามีมักจะมาพร้อมทุกขลาภเพราะบังเอิญปีนี้จังหวะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะสิคะเอาเป็นว่าอย่าไปคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังนะคะส่วนเรื่องครอบครัวอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องเงินนี่แหละที่มักจะนำปัญหามาให้

ไทยช่วยไทยพาสเขาเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ต่ออีก2เดือนใช้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเลยนะคะอย่าลืมล่ะต้องรีบลุกขึ้นมายืนยันสิทธิ์กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะแต่เขาไม่ได้เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาลงทะเบียนใหม่นะจ๊ะหากเกิดสมมติว่าเข้าแอปไปแล้วแล้วไม่พบเมนูยืนยันสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าเราลงทะเบียนผิดนะจ๊ะแต่อาจจะต้องไปรอให้เขามาเปิดระบบกันอีกทีนึงนะคะเรียกว่าต้องรอประกาศจากหน่วยงานนะใครที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เนี่ยเขายังไม่เปิดนะจ๊ะเวลาจะตรวจสอบสิทธิ์ก็ต้องจากช่องทางราชการเท่านั้นอย่าไปหลงเชื่อไอ้โพสต์เพิร์ดข้อความที่อ้างว่าสามารถรับลงทะเบียนแทนได้อย่าเด็ดขาดเดี๋ยวจะไปเจอพวกมิจฉาชีพนะคะเอาเป็นว่าเรา

0: เราต้องยืนยันสิทธิ์โดยเฉพาะผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการนี้60-40เนี่ยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะจ๊ะส่วนประชาชนอย่างเราทั่วไปก็ยืนยันสิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมจนถึง15ตุลาคมในแอปเป๋าตังจ้าเหมือนเดิมนะจ๊ะซื้ออาหารเครื่องดื่ม60-40ผ่านแอปเป๋าตังได้วันละไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันจ้าและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดเวลาโครงการระหว่างเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปี2569 2เดือนสบายอีกแล้วเราส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีครับชื่อเล่นครับ
2: ชื่อมาครับ
1: วันเดือนปีเกิดครับผม
2: 31สิงหา2536ครับ
1: โอ้โหชีวิตเรานี่คือไม่อยู่นิ่งทำแต่งานเนาะปีนี้อายุ33เป็นเรื่องงานเลยเอ๊ะฉันเรื่องงานก็ดีแล้วนี่หว่าก่อนหน้านี้โอ้โหมันไม่ไหวจริงก็ยังอยู่ไม่ได
2: ้อะครับก็ตอนนี้ครับกำลังอยากจะรู้ว่าคือเรางานที่ทำอยู่ตอนนี้ครับมีโอกาสเติบโตไหมหรือว่าเราควรจะหางานใหม่อีกทีนึง
1: จะหางานใหม่ทำไมวะเนี่ยก่อนไอ้งานเนี้ยมันคืออยู่มันกี่ปีแล้ว
2: อ๋อเพิ่งทำเลยครับเพิ่งเข้ามาได้ประมาณเดือนกว่าครับ
1: อ๋อแปลว่าไอ้งานเก่าที่เราอึดอัดอะเราออกมาแล้วถูกปะ
2: ใช่ออกมาแล้วครับอันนี้งานใหม่ทีนี้เนี่ยงานใหม่เนี่ยผมก็ยังไม่ได้สัมผัสกับตัวของตัวเองแต่ก็แบบมีคนที่เคยทำเขาก็บอกมาว่างานค่อนข้างหนักแล้วก็คนเข้าออกบ่อยครับอืม
1: แล้วแบบเราได้แต่ฟังเขามานะมีคนพูดเยอะเลยด้วย
2: ใช่ครับ
1: คนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นพูดคนนี้พูดเราได้แต่ฟังอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เราได้ทำงานจริงยังเนี่ย
2: ก็เริ่มทำบ้างครับแต่ยังไม่ได้รับผิดชอบแบบเต็ม 100% ครับ
1: ตอนนั้นน่ะที่เราเข้าก็เพราะว่ากูตกงานอยู่อะไรก็ได้วะจับไปกอดใช่มั้ย
2: ครับประมาณนั้นครับ
1: ทีนี้พอเข้ามาปุ๊บอ้าวตายแล้วมันเป็นงานที่เราต้องเรียนรู้อ่ะมันไม่ใช่งานที่เรารู้แล้วอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรายังไม่ทันได้เรียนรู้เลยไปฟังคนนั้นฟังคนนี้ฟังคนนู้นเอาแล้วประสาทและเริ่มโลเลแล้วเนี่ยเราเนี่ยเข้ามาแล้วอ่ะแต่จริงปีนี้มันเป็นปีที่ดีของมาร์คนะ
2: อืมครับ
1: เพราะว่ามาร์คเจอไม่ดีมาแล้วอ่ะอึดอัดหนักมากเลย
2: หมายถึงที่เก่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่ส่วนที่ใหม่เนี่ยมันเหมือนกับเราเหมือนขอนลอยมากูเกาะไปก่อนมันก็เลยต้องมาเรียนรู้อะไรหน่อยนึงแต่เรายังไม่ทันได้เรียนรู้อย่าเพิ่งไปฟังคนอื่นเขาสิ
2: ครับ
1: เดือนเดียวเดือนนี้เบื่อเหมือนไม่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหรือเรียนรู้ก็แบบไม่ค่อยเข้าใจหรือยังไม่อะไรสักอย่างเนี่ย
2: ครับก็เป็นทำงานของคนที่ออกไปครับเหมือนทำต่อจากเขาอีกทีนึงอยู่ครับตอนนี
1: ้ทั้งงานตัวเองทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบของเขาแต่บอกเลยนะมาเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นการเรียนรู้ที่ดีลองไปก่อนไหม
2: ได้ครับ
1: มานั่งเรียนรู้เสร็จอายุยุ่งเสร็จไม่แน่นะอาจจะชอบก็ได้เดี๋ยวดูก่อน
2: ขอบคุณมากครับ
1: โชคดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: จากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

ลือเติมเลยที่บางจากสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: แหมน้ำท่วมอย่างนี้หลายคนหลีกเลี่ยงการลุยน้ำไม่ได้ไม่ว่าจะต้องเดินทางกลับบ้านน้ำท่วมขังหน้าบ้านมันจำเป็นต้องลุยน้ำไอ้น้ำมันก็ดันเป็นน้ำรอการระบายสิ่งที่ควรระวังก็คือไอ้น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำฝนอย่างเดียวนะสิจ้ามันอาจจะเป็นน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคสิ่งสกปรกสารเคมีต่างๆทีนี้ถ้ามันมาสัมผัสกับผิวหนังเราโดยเฉพาะเกิดเรามีบาดแผลรอยถลอกเดี๋ยวมันจะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อแต่ไม่เป็นไรจ้ะเราสามารถป้องกันเชื้อโรคและโรคร้ายได้ไม่ว่ามันจะมากับน้ำท่วมหรือเปล่าถ้าหากว่าเราไปย่ำน้ำมากลับมาถึงบ้านปุ๊บให้รีบถอดเสื้อผ้ารองเท้าที่เปียกน้ำนะจ๊ะอะไรที่สัมผัสน้ำท่วมเนี่ยไม่ควรจะใส่เอาไว้มันจะเปียกชื้นแล้วความชื้นสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราระคายเคืองเพิ่มโอกาสให้มีปัญหาโดยเฉพาะเท้าได้จ้ะรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยน้ำสะอาดนะจ๊ะและควรนะคะอาบด้วยสบู่โดยเฉพาะถูๆมือถูเท้าถูขาล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเราไม่รู้มันติดมากับน้ำหรือเปล่ายิ่งถ้ามีแผลรอยถลอกยิ่งต้องล้างให้สะอาดเลยจ้าถูตามซอกเท้านะคะเช็ดเท้าลองสำรวจสิว่าเท้าแล้วผิวหนังเราเนี่ยมีรอยถลอกหรือเปล่าโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าฝ่ามือบริเวณที่เราอาจจะมองเห็นไม่ได้ง่ายๆค่ะบางครั้งนะไอ้แผลเล็กๆมันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่เราลุยน้ำโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แต่ถ้าเราเจอแผลเมื่อไหร่ต้องรีบทำความสะอาดปิดแผลให้เรียบร้อยนะจ๊ะจะได้ป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราค่ะกลับมาบ้านรีบเช็ดให้แห้งเลยโดยเฉพาะซอกนิ้วแล้วก็อาบน้ำพออาบเสร็จก็ต้องเช็ดนะคะให้แห้งอย่าให้เปียกชื้นนะใช้ผ้าซับซับก่อนจะใส่ถุงท้องถุงเท้าก่อนเข้านอนค่ะเพราะไอ้ความอับชื้นจากน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าสกปรกหรือเปล่ามันจะทำให้ผิวหนังของเราระคายเคืองแล้วมันก็เอื้อต่อการเกิดเชื้อราได้ง่ายเอาเป็นว่าต้องเช็คตัวเองหลังลุยน้ำนะจ๊ะไม่รู้ล่ะไปสัมผัสน้ำน้ำเมื่อไหร่บางคนอาจจะป่วยได้ถ้าผิดปกติเช่นอาจจะมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องตาแดงขึ้นไส้หรือมีแผลบวมแดงร้อนแล้วเจ็บมากขึ้นรีบหาคุณหมอค่ะบอกคุณหมอด้วยว่าเราเนี่ยไปลุยน้ำมาไม่ว่าจะน้ำสะอาดหรือสกปรกเราก็ไม่รู้อย่างน้อยเขาจะได้วินิจฉัยให้เราได้ที่สำคัญเลยคือไม่ควรไปซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองเพียงแค่เราคิดว่าเฮ้ยลุยน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะป่วยอย่างนี้นะคะการสัมผัสน้ำมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะป่วยหรือติดเชื้อแล้วถ้าตกใจไปซื้อยามากินก่อนโดยที่ไม่จำเป็นต้องกินเดี๋ยวจะกลายเป็นดื้อยานะจ๊ะคุณมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้ะเกิดวันพุธกลางวันที่27กรกฎาคม2509เวลาบ่ายโมงถามเรื่องโชคลาภและการค้าปีนี้แหมมันไม่ค่อยเข้าข้างเลยยิ่งถ้าสมมุติว่าเราเพิ่งจะไปลงทุนเราก็ต้องทำใจค่ะนะคะว่าเราจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะแต่ถ้ายังไม่ลงทุนหรือว่าเรารู้สึกว่าการค้าขายของเรามันดูเบาๆลงนะคะมันเป็นจังหวะชีวิตของเราจ้าเอาเป็นว่าสู้ๆนะคะคนเก่งเกิดวันอาทิตย์ที่13มีนา37เอคนเมื่อกี้ก็37อ๋อเขา31กรกฎาเรา13มีนาเนาะอ่ะปีนี้นะคะอยากจะบอก

ว่าเหมือนจะมีความเครียดอยู่ไกลๆแล้วตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดไปก่อนระแวงไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะคะรู้สึกไม่ได้ดังใจถามให้ลูกเหรอเนี่ยเกิดวันพฤหัสที่11เมษายน2556เวลาเที่ยงอุ๊ยเด็กคนนี้เก่งเป็นเด็กเก่งนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ให้โชคเราด้วยแต่อาจจะต้องย้ายโรงเรียนหรือว่าย้ายบ้านบ่อยพาเอาเขารู้สึกเครียดหงุดหงิดนะคะที่จะต้องแบบไปเจอสังคมใหม่เพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาอายุแค่13เองยังไงก็ให้กำลังใจเขาหน่อยนะคะแต่ว่าเด็กคนนี้เก่งเอ้าเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เราคงต้องลากันตรงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสู้ๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเจอน้ำท่วมหรือไม่ท่วมให้กำลังใจกันจ้าสวัสดีค่ะ

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินท่าน